0: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกรวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S Curve ก็คือเป้าหมายที่สามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดดนะคะก็จะมีทั้งหมด5กลุ่มทั้งการบินโลจิสติกอุตสาหกรรมดิจิทัลการแพทย์ครบวงจรหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพเคมีชีวภาพนะคะมีมุมมองที่ไทยเรานำเสนอก็คือเรื่องสิทธิประโยชน์การสนับสนุนการลงทุนต่างๆก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ปูพื้นก่อนให้คุณผู้ฟังสามารถฟังข้อมูลในช่วงนี้ได้สนุกและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ครับผมก็เรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกของไทยเราเนี่ยเราก็มีวิธีการแล้วก็มีโครงการเนี้ยมาหลายปีแล้วนะตั้งแต่สมัยเริ่มตั้งแต่ท่านสมัยท่านพลเอกเปรมสินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วท่านก็ได้เริ่มทำเรื่องของช่วงชัชวาลแล้วก็ทำให้เกิดปตท.อะไรต่างๆนานานะครับก็เป็น Eastern Economic Corridor ที่มีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับ
0: ค่ะระหว่างนี้ยังต่อสายอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อท่านได้ไปดูข่าวกันเพิ่มเติมดีไหมคะอ่ะท่านพร้อมแล้วนะคะในช่วงนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไปรับฟังคุณกาทิติวิวัฒน์วานนท์กงสุลใหญ่ นครกวางโจวเกี่ยวกับเรื่อง EEC โอกาสและความท้าทายในมุมมองนักลงทุนจีนค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: หนีห่าวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านกงสุลใหญ่
1: ห
0: นี
1: ห่าวอรุณสวัสดิ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณเสรีคุณชาติครับ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เวลากับเราในเช้าวันนี้ครับ
3: ยินดีครับ
0: ค่ะทราบมาว่าท่านติดภารกิจนะคะแต่ว่าก็ให้ความกรุณาเข้าสายมาคุยกับเราในเช้านี้นะคะก่อนอื่นอยากให้ท่านเล่ามุมมองของนักลงทุนจีนค่ะว่าเพราะอะไรจึงสนใจเดินทางมาศึกษาเรื่อง EEC ตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนว่าไทยเองยังมีความสำคัญในยุทธศาสตร์เศรษฐกิจจีนหรือเปล่าคะ
3: ครับเพราะผมคิดว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวนะครับแต่ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ขาดไม่ได้ในห่วงโซ่อุปทานของจีนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ EEC ของไทยเองยุทธศาสตร์ของไทยเองที่ผ่านมาเราก็สร้างกรอบนะครับระหว่าง EEC กับ GBA คนไทยอาจจะไม่คุ้นว่า GBA คืออะไรผมอยากให้ข้อมูลตรงนี้ครับว่าเป็นกรอบความร่วมมือกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าครับหรือว่า Greater Bay Area ซึ่งเป็นพื้นที่ของจีนที่มีการปฏิรูปนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งสอดคล้องกับ EEC ด้วยนะครับผมอยากนำเรียนว่านักลงทุนจีนไม่ใช่แค่มาศึกษาครับแต่เขาสนใจที่จะมาลงทุนจริงในเรียลเซกเตอร์นะครับซึ่งมันสะท้อนได้จากตัวอย่างที่สถานกงสุลใหญ่เองก็ได้นำนักลงทุนจีนไปลงพื้นที่ EC นะครับโดยเฉพาะโครงการ EC ในการสร้างเมืองใหม่บริเวณชลบุรีนะครับเราไปดูพื้นที่เดือนมกราคมพาเขาลงนาม LOI หรือ Letter of Intention กับทาง EC นะครับต่อมาในเดือนเมษายนนะครับก็มีการลงนาม MOU นะครับที่สถานกงสุลใหญ่ในนครกวางโจวและเมื่อ15พฤษภาคมนี้เองครับก็ได้มีการลงนาม MOU กับท่านเลขา EC ที่ประเทศไทยนะครับก็ถือได้ว่านักลงทุนจีนให้ความสนใจกับโปรเจกต์โครงการใหญ่ๆของประเทศไทยมากและการลงนาม MOU ครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการลงนามของกลุ่มนักลงทุนจีนกลุ่มแรกนะครับที่สนใจในโครงการ EC เพราะฉะนั้นการที่เรามีโครงการใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะการสร้างเมืองใหม่พร้อมกับมีนวัตกรรมใหม่ๆที่มีเน็ตเรโร่เป็นเป้าหมายจึงถือได้ว่ายังมีความสำคัญในแง่ยุทธศาสตร์ของประเทศจีนนะครับในการลงทุนการลงทุนของจีนใน EC นะครับจึงผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การลงทุนแต่ยังเป็นโอกาสการลงทุนของจีนเองที่จะมาขยายฐานการผลิตในประเทศไทยเพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็ประเทศไทยยังเป็นประตูสู่อาเซียนด้วยครับ
1: ประเภทธุรกิจที่เขาสนใจเข้ามาลงทุนเนี่ยนะครับเป็นประเภทไหนบ้างครับตอนนี้ครับท่าน
3: ก็ผมคิดว่าเอามองประเภทธุรกิจนะครับก็เมื่อกี้ผมนำเรียนแล้วกลุ่ม GBA เองก็มีศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมเขาสนใจในลงทุนอาจจะถ้าในสอดคล้องกับแนวทางของประเทศไทยในขณะนี้ก็จะเป็นกลุ่ม S curve หรือ New S curve ต่างๆเช่นยานยนต์ไฟฟ้า EV นะครับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะดิจิทัลแล้วก็พลังงานสะอาดครับแต่ก็

0: ผมคิดว่าก็ยังมีความท้าทายเพราะไอ้เรื่องพลังงานสะอาดอาจจะต้องมีเรื่องของการจัดการพลังงานสีเขียวในปริมาณมากด้วยแต่สิ่งที่อยากจะนำเรียนคืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับโดยเฉพาะในเรื่องของlow altitude economy นะครับหรือการเศรษฐกิจการบินระดับต่ำนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมในอนาคตอีกอันหนึ่งก็คือ brain computer interface หรืออาจจะรู้จักในนามของ Neuralink เนี่ยนะครับก็เราก็ยังจะต้องติดตามนะครับเพราะเราเองก็มีความท้าทายในเรื่องบุคลากรในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับที่จะรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆของจีนด้วยครับ
1: ค่ะท่านคะถามเรื่องธุรกิจจีนนะคะคือถ้าหากว่าไหลเข้ามาในไทยมากๆโดยเฉพาะยิ่งในแง่ของ EEC เนี่ยผู้ประกอบการไทยจะได้โตไปด้วยกันหรือว่าเสี่ยงที่จะรับผลกระทบหรือถูกกลืนคะ
0: โอ้โหอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับผมคิดว่าการที่ทุนจีนหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นดาบสองคมนะครับมันทั้งมีการทั้งสร้างโอกาสแล้วก็สร้างแรงกดดันไปในตัวด้วยผมมองว่าในเรื่องของเราโตไปด้วยกันเนี่ยนะครับเราสามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานของจีนได้นะครับเราทำให้เราสามารถเร่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอุตสาหกรรม S-curve ต่างๆนะครับเช่น EV นะครับเศรษฐกิจมูลค่าสูงนะครับในเรื่องไฮเทคหรือ low altitude economy อย่างที่ผมเพิ่งนำเรียนไปนะครับมันก็ทำให้เรามีทั้งเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นรวมทั้งที่สำคัญคือการขยายโอกาสการตลาดกลับไปในจีนนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของการอย่างที่ใช้คำว่าเมื่อกี้ถูกกลืนนะครับโดยเฉพาะผมคิดว่าที่สำคัญก็คือวิกฤต SME ของประเทศไทยครับที่ผู้แข่งขันรายย่อยอาจจะถูกกระทบกระเทือนนะครับมีการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกันมีทุนจีนหลั่งไหลเข้ามาอาจจะมองในลักษณะของกินรวบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับอย่างเช่นนำเข้าสินค้าไทยเข้ามานะครับใช้โลจิสติกส์หรือใช้แพลตฟอร์มแล้วก็ขายตรงกับผู้บริโภคทำให้ผู้ประกอบการไทยเองก็อาจได้รับผลกระทบด้วยยังนอกจากนี้ยังมีสงครามราคาที่สินค้าจีนอาจจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องทำให้รอดแล้วก็ทำให้โตไปด้วยกันนะครับเราอาจจะต้องในการยกระดับครับจากผู้ผลิตเองไปสู่คู่ค้าเชิงกลยุทธ์นะครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่ขาดไม่ได้นะครับโดยเฉพาะการสร้างคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของนวัตกรรมแบบไทยๆอย่างเช่นการความเชี่ยวชาญในพื้นที่นะครับซึ่งหาใครมาทดแทนเราไม่ได้มีมาตรฐานการบริการที่ดีกว่านะครับถ้ามองเป็นเดลเซกเตอร์ก็อาจจะเช่นในเรื่องของการเกษตรอาจจะต้องเน้นถึงเกษตรอินทรีย์นะครับมีการบริการทางสุขภาพยกระดับเป็นเวลเนสเอ็กโซเนมี่นะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จีนต้องการแล้วก็เรียนแบบไม่ได้ขณะเดียวกันเราอาจจะต้องมีกฎเกณฑ์นะครับกฎใจที่เข้มงวดนะครับเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมกับคนท้องถิ่นด้วยหรือเราอาจจะเป็นมีแฟร์เพลย์นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะสรุปนะครับก็คือผมคิดว่าเราต้องสร้างจุดแข็งที่เข้มแข็งแล้วก็รู้เท่าทันนะครับยุทธศาสตร์ของเราคงไม่ใช่ที่จะเป็นไปตัวเขานะครับเป็นศัตรูกับเขาแต่เราอาจจะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ยืดหยุ่นนะครับแล้วก็จับมือกันในลักษณะเป็นวินของทั้งสองฝ่ายครับ
1: ค่ะที่ผ่านมา มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องผู้ประกอบการจีนเข้ามาตั้งโรงงานในไทยนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านกงสุลเล่าเลยเมื่อสักครู่ว่ามีเรื่องของการผลิตบางทีทั้งหมดไม่เกี่ยวอะไรกับโลคอลไม่เกี่ยวอะไรกับท้องถิ่นเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยไม่แน่ใจว่าท่านจะสามารถตอบตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าเรื่องมาตรการในการควบคุ มการเข้ามาลงทุนมาตั้งโรงงานของผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยปกติไทยเราแข็งแรงในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วต้องพัฒนาอะไรอีกบ้างคะ
0: ผมคิดว่ากฎเกณฑ์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีกฎเกณฑ์อยู่แล้วแล้วก็มีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราทำก็คือเราอาจจะต้องมีความเข้มงวดในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆนะครับซึ่งถ้าหากเราทำเรื่องรอ

0: enforcement อย่างเท่าเทียมนะครับก็น่าจะสามารถสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมให้กับคนท้องถิ่นได้ครับ
1: อืมค่ะมีคุณผู้ฟังก็แสดงความเห็นมาหลากหลายเลยทีเดียวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะคราวนี้ไทยจะรักษาสมดุลระหว่างการดึงการลงทุนเข้ามากับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเราเองได้อย่างไรบ้างคะ
0: ผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะประเทศไทยยังต้องการเงินลงทุนจากต่างประเทศนะครับแต่เดียวกันเราก็ต้องคำนึงถึงความมั่นคงแล้วก็การพึ่งพาตัวเองเราต้องรักษาสมดุลอันนี้ให้ได้นะครับและผมก็คิดว่าทางรัฐบาลไทยเองและ EEC ก็มีแนวทางในการรักษาสมดุลอันนี้ด้วยนะครับผมอยากจะนำเสนอประเด็นนี้ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการเน้นการลงทุนนะครับที่มีคุณภาพนะครับและประการสำคัญที่สุดก็คือต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเราอาจจะต้องเน้นในอุตสาหกรรม S-curve นะครับที่จะช่วยสร้าง supply chain ใหม่ๆให้ประเทศนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีเงื่อนไขการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ประเทศไทยขณะเดียวกันก็ต้องมั่นใจครับว่าเราสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบecosystem ของประเทศไทยได้เพื่อให้ SME ของไทยเนี่ยนะครับสามารถอยู่รอดในการดึงดูดการลงทุนครั้งนี้โดยมั่นใจว่าเม็ดเงินเนี่ยจะกระจายไปสู่ SME และผู้ผลิตท้องถิ่นได้และประการสำคัญที่ผมคิดว่าเราจะต้องคำนึงถึงก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเรามีประเด็นเรื่องนี้นะครับทั้งในเรื่องของความท้าทายในเรื่องบุคลากรนะครับที่สำคัญมากเราอาจจะต้องมีการพัฒนาดึงดูดทาเลนต์ใหม่ๆที่จะต้องเข้ามาขนาดเดียวกันก็ต้องมีการรีสกิลอัพสกิลนะครับแรงงานของไทยเพื่อให้ฟิตอินกับระบบเทคโนโลยีใหม่ๆของจีนนะครับอาจจะต้องเสนอถึงท่านเรื่องการจับมือกับสถาบันการศึกษาในเขต GBA ของจีนนะครับพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองผมคิดว่ามันเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติบโตครับเป็นหุ้นส่วนกับจีนที่เติบโตไปพร้อมๆกันพร้อมกับเทคโนโลยีระดับโลกครับ
2: ท่านครับการที่เขาจะหลั่งไหลเข้ามาแบบนี้เนี่ยท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐาน environment ของเราในพื้นที่ EEC ของเราเนี่ยพร้อมที่จะรับกับพายุที่เข้ามาลูกนี้ไหมครับ
0: เราพร้อมนะครับผมคิดว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะดึงดูดการลงทุนและไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เราจะเพิ่มจะมีนะครับเรามีมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่อดีตโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC เองก็คือเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนแล้วตอนนี้เรากำลังจะยกระดับความน่าสนใจของการลงทุนของ EEC โดยเฉพาะโครงการสร้างเมืองใหม่นะครับของ EEC ที่เน้นถึงการเป็น Net Zero เพื่อรองรับอุตสาหกรรม4.0 ผมคิดว่าความน่าสนใจของโครงการนี้ส่งผลให้มีอุตสาหกรรมใหม่ๆ2ประเด็นคือ1อุตสาหกรรมเรื่องพลังงานนะครับ2เราเน้นพลังงานโดยเฉพาะพลังงานสะอาดนะครับ2แล้วก็การทำเรื่อง Net Zero ซึ่งจะทำให้ความน่าสนใจของประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องใช้การลงทุนจากประเทศจีนที่ใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นครับ
1: อืมค่ะท่านก็ให้มุมมองได้อย่างน่าสนใจนะคะเรื่องของโอกาสและความดึงดูดที่ประเทศไทยเรามีเนี่ยเรามีแน่นอนในขณะที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมก็เป็นเรื่องสำคัญและไทยเรายังมีโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของเราให้มีความรู้ความสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมใหม่แล้วก็กระจายเรื่องการลงทุนเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่นของเราด้วยนะคะเช้านี้ขอบพระคุณนะคะท่านกงสุลใหญ่ นครกวางโจวคุณกาทิติวิวัฒน์วานนท์ขอบพระคุณค่ะ
2: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านครับ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ฟังทุกท่านคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังข่าวจากพี่ต้นและน้ำหวานต่อค่ะ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่ม MCOT News FM 100.5
4: ฟังข่าวได้

0: ที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะเมื่อสักครู่เราได้คุยกับแขกรับเชิญเกี่ยวกับเรื่องการเข้ามาลงทุนในกรอบ EEC ของนักลงทุนจีนนะคะซึ่งก็มีจุดที่เรามองว่าเป็นโอกาสและความท้าทายต่างๆที่เราเองในฐานะประเทศที่มีเรื่องทรัพยากรเรื่องประชาชนเรื่องโครงสร้างต่างๆเนี่ยก็ต้องประเมินต้องควบคุมดูแลด้วยนะคะมาทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้น
3: ดีครับผมก็เห็นมีคุณผู้ฟังมาคอมเมนต์นะครับหลายคอมเมนต์เลยทีเดียวอย่างทางใน Facebook นี่ก็บอกว่าจีนเนี่ยแบบเข้ามาแล้วมาทำอุตสาหกรรมสกปรกจีนสูญเหรียญอะไรต่างๆนานานี่นะครับปัญหาที่เราเจอเนี่ยอยากเรียนให้คุณผู้ฟังทราบว่ามันไม่ว่าจะเป็นจีนหรือฝรั่งบางค่าชาติไหนก็ตามเวลาเข้าไปลงทุนเนี่ยเขาทุกคนก็ต้องการที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตถูกที่สุดแล้วก็กำไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะทำอะไรที่มันผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าทำได้เพราะอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราเองนะครับเราต้องหันมาดูตัวของเราด้วยว่าถ้าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยร่วมมือร่วมใจแล้วก็ให้เขาทำแบบเอาเรียกว่าปากว่าตาขยิบเอาหัวนาตาไปไล่เขาก็จะทำสิ่งผิดเหล่านั้นได้เพราะนั้นก็ต้องดูคนของเราด้วยนะครับปฏิเสธไม่ได้แต่ก็ต้องดูแลให้ดีๆครับต้องช่วยกันครับ
2: ช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วสุดท้ายมันจบที่ผู้บังคับกฎหมายนะคะ
3: ใช่
2: มีอีกหลายท่านเลยที่ทักทายเข้ามานะคะคุณจำรูนคุณโดยคุณสุภชัยสวัสดีครับคุณน้ำหวานและคุณต้นนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังอีกหลายท่านเลยที่ทักทายกันเข้ามาตั้งแต่6โมงเช้าแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ
3: ครับฝั่ง TikTok ผมก็เห็นคุณกรธงใสนะครับคุณปังคุงนะครับคุณสุนิตสุจินหนุ่ยนะครับคุณไผ่กราฟนะครับและหลายท่านที่เข้ามาทักเราทางไลฟ์ทาง TikTok นะครับกราบขอบคุณทุกท่านเลยครับ
2: ค่ะพี่ต้นในช่วงสุดท้ายนี้พี่ต้นมีเรื่องอะไรอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันคะ
3: มีเรื่องของเวียดนามครับอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยตามรอยจีนเลยถ้าเราจำกันได้นะเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเวลาเราซื้ออะไรไม้ตกยุงใช่ไหมเราบอกของจีนที่แบบใช้2ทีก็พังแล้วนะครับแต่ว่าท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเขาเปลี่ยนนโยบายของประเทศเขาคือเขาบอกว่าประเทศเขาเนี่ยผลิตอะไรออกมามันจะต้องเป็นของดีของเยี่ยมMade in China 2025ประกาศศักดาเห็นไหมแล้วเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ของจีนก็เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกไปแล้วนะครับอะไรหลายๆอย่างไม้เดี๋ยวไอ้ไม้ตียุงเนี่ยผมบอกเลยตรงเลยซื้อมาราคาไม่ถึง100บาทใช้มาหลายปีแล้วก็ยังดีมากๆอยู่นะครับทางเวียดนามเขาก็ประกาศแบบนี้เลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีหวงนะครับคือ Prime Minister Lee Min Hwang ท่านก็ได้พูดเลยนะครับว่าเราจะต้องพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตนะครับทุกสิ่งอย่างที่เราจะผลิตออกไปจะต้องพัฒนาไปตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพคือตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่ออกไปจากประเทศเราจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมาจากแรงงานนะครับและความสามารถของผู้คนของเราที่มีศักยภาพสูงเพราะว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความรุนแรงถ้าเรายังงมงายอยู่กับสิ่งที่ทำง่ายๆคุณภาพต่ำเราก็จะตกขบวนนี้นะครับนี่ก็เป็นการประกาศศักดาเราจะดูกันต่อไปนะครับว่าเวียดนามจะตั้งเป้าไว้อีกกี่ปีว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากเขาจากประเทศเวียดนามจะต้องเป็นของที่มีคุณภาพสูงนะฮะอย่างตอนนี้เราก็เห็นละเวียดนามทำอะไรนะรถยนต์วินฟาสซึ่งก็บุกไปทั่วตลาดอาเซียนแล้วนะยังเมื่อไหร่เราต้องดูกันต่อไปว่าเมื่อไหร่

0: ข้ามาที่เมืองไทยนะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากเลยแล้วก็รู้สึกเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับระหว่างเวียดนามกับประเทศไทยนะครับมีศิลปินชาวไทยนะครับเป็นศิลปินทางด้านผลิตงานอาร์ตคุณวิชิตนวลน้องนงนวลนะครับเขาเป็นคนที่ทำเทคนิคเรื่องของงานอาร์ตเนี่ยนะครับโดยใช้วิธีการพิมพ์นะครับมาใช้รวมกันและกลายมาเป็นภาพที่มีการทับซ้อนกันในเรื่องของประวัติศาสตร์ความทรงจำนะครับคุณวิชิตนงนวลเนี่ยนะครับเขาได้นำผลงานของศิลปินชาวเวียดนามคือคุณบวยหยวนไผ่นะครับซึ่งท่านก็เป็นนักวาดภาพนะครับผมเป็นจิตรกรระดับเดียวกันกับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ถวัลย์ดัชนีอะไรบะประมาณนี้เลยนะครับคือเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับของเวียดนามแล้วมารวมกับคำที่เป็นงานทางด้านกวีของทางเวียดนามนะครับแล้วก็อีกหลายๆศิลปินคือคุณวิชิตนงนวลเนี่ยได้นำงานของเขามาทำโดยใช้เทคนิคทางด้านการพิมพ์มาแล้วงานของเขาเนี่ยนะครับ32ชิ้นได้ถูกรับการแสดงอยู่ที่กรุงฮานอยอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นการร่วมมือกันทางด้านศิลปะนะครับในหัวข้อของFace of the ASEAN นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเราด้วยนะผมยังไม่รู้จักท่านเลยคุณวิชิตนงนวลถ้าใครอยากจะได้ดูงานของท่านนะครับก็ต้องเดินทางไปที่ฮานอยนะครับไปดูที่พื้นที่ที่เขาจัดแสดงอยู่ที่เลข29 Heng Bai Street ที่กรุงฮานอยนะครับอยู่ที่ดงเอแกลเลอรี่ครับ
1: จากที่เวียดนามนะคะเราไปดูข่าวการเตือนภัยในญี่ปุ่นกันคือเขาพบว่ามีกลโกงการขโมยสินค้าแบบใหม่นะคะที่อาศัยช่องโหว่ของระบบแคชเชียร์อัตโนมัติหรือที่เรียกว่า self checkout ค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นในร้านยูนิโคลหลายๆสาขาเลยนะคะจนกระทั่งมีลูกค้าที่ซื้อของจากยูนิโคลเหมือนกันเนี่ยแล้วพบว่ามีปัญหานี้นะคะข่าวนี้ที่ฉันได้มาจากเว็บไซต์ญี่ปุ่นจิซินนะคะเขาเล่าเรื่องการที่มีผู้ใช้แพลตฟอร์ม X ออกมาโพสต์นะว่าตอนที่ไปซื้อเสื้อผ้าจากยูนิโคลเนี่ยแล้วได้มีการนำเอาบรานะคะหรือว่าเสื้อชั้นในเนี่ยไปชำระเงินผ่านเครื่องเซลฟ์เช็คเอาท์ของยูนิโคลคือเครื่องเซลฟ์เช็คเอาท์ของยูนิโคลเนี่ยคือจะไม่ต้องเอามาตื้ดเอามายิงบาร์โค้ดทีละตัวแต่พอวางปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถสแกนข้อมูลได้เลยนะคะเป็นระบบแคชเชียร์อัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยี RFID ซึ่งเป็นการอ่านข้อมูลจากแท็ก IC ผ่านคลื่นวิทยุค่ะทำให้เพียงแค่วางสินค้าในจุดที่กำหนดเนี่ยระบบก็สามารถสแกนสินค้าและคำนวณราคาได้ทันทีเลยไม่ต้องหยิบมาตื้ดมาสแกนทีละชิ้นนะคะแต่ปัญหาก็คือว่ามีป้ายสินค้าอื่นค่ะที่ถูกยัดซ่อนเอาไว้ในสินค้าของยูนิโคลจำนวนมากคือไม่ได้ทำโดยร้านยูนิโคลเองนะทำโดยมิจฉาชีพโดยโจรที่เอาสินค้าอื่นๆที่เขาต้องการจะขโมยออกจากร้านน่ะเอาป้ายเนี่ยไปยัดซ่อนไว้ในสินค้านะคะทำให้เวลามีลูกค้าคนอื่นซื้อสินค้าแล้วพอไปเซลฟ์เช็คเอาท์ออกเนี่ยพบว่ามีแท็ก RFID ของสินค้าอื่นๆซุกซ่อนอยู่เต็มเลยนะคะแล้วบางคนเนี่ยเขาจ่ายเงินเลยโดยที่ไม่ได้เช็ครายละเอียดว่ามีกี่ชิ้นคือคำนวณดูคร่าวๆแล้วก็จ่ายเลยทันทีนะคะแต่นี่แหละมิจฉาชีพเอาแท็ก RFID ของสินค้าที่ตัวเองอ่ะขโมยออกไปดึงออกแล้วก็มาซ่อนเอาไว้ในเสื้อผ้าชิ้นอื่นๆนะคะเรื่องนี้มีคนพบเยอะมากและทางพนักงานของร้านเองก็บอกด้วยว่าเจอบ่อยในช่วงหลังนะคะดังนั้นลูกค้าก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะถึงกลโกงของโจรเนาะพวกขโมยและมิจฉาชีพที่บางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าในแง่ของ fast retailing นะคะแต่ว่ามันก็ทำให้พวกขโมยเนี่ยบางทีเขาก็คิดซับซ้อนเนาะเอามาซุกมาซ่อนแล้วก็ทำให้เราประชาชนปกติทั่วไปเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบเดือดร้อนได้นะคะ
0: ดูให้ดีนะครับคุณคิดว่าคุณซื้อแค่4แต่ว่าจ่าย8นะ

0: นะครับที่ให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันแล้วพบกับGood Morning อาเซียนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งเราทั้ง2คนหลักผู้ฟังไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันอังคารที่19เดือนพฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะยังคงตามต่อเรื่องของเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่จุดตัดถนนอโศกมักกะสันนะคะเมื่อวานนี้ทางพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าแจ้งข้อกล่าวหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคนขับรถไฟพนักงานควบคุมไม้กั้นและคนขับรถปอสาย206แล้วก็จะนำคนขับรถไฟและพนักงานควบคุมไม้กั้นไปฝากขังศาลอาญาพร้อมคัดค้านการประกันตัวส่วนคนขับรถปอหากอาการดีขึ้นก็จะคุมตัวไปฝากขังค่ะจากการสอบปากคำคนขับรถไฟให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไม่ได้กระทำการโดยประมาทอ้างว่าเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่านได้แต่ตามหลักหากไม้กั้นไม่ลงไฟจะไม่ติดและไม่อนุญาตให้ผ่านแน่นอนนั่นหมายความได้ว่าคนขับรถไฟยังให้การไม่ตรงกับข้อเท็จจริงขัดแย้งกับพนักงานไม้กั้นดังนั้นเบรกในระยะ100เมตรอาจไม่เห็นหรือไม่จึงตั้งคำถามว่าขณะขับรถไฟทำอะไรอยู่ซึ่งก็จะมีการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเด็นอื่นๆที่ต้องสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมเพราะขณะนี้พฤติการของคนขับรถเมย์ชัดเจนแล้วว่าประมาทแน่นอนซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็กล่าวว่าต้องพิจารณาว่าคนขับรถไฟและพนักงานไม้กั้นประมาทเล็งเห็นผลแค่ไหนสั่งการให้ชุดสืบสวนไปจำลองสถานการณ์และถ่ายคลิปมาหากปฏิบัติหน้าที่ตามปกติก็จะเห็นไฟระยะเท่าไหร่จะจำลองจากจุดเริ่มต้นมาถึงจุดเกิดเหตุและตรวจสอบว่า

0: ้องผ่านจุดตัดลักษณะนี้กี่แยกเพื่อพิจารณาความประมาทเพื่อให้สำนวนรัดกุมมากขึ้นส่วนข้อหาอื่นเช่นพรบการเดินรถทางรางพรบการจราจรทางบกจะพิจารณาเพิ่มเติมซึ่งเมื่อวานนี้นะคะหลังจากมีการประชุมแล้วผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมอีกนะคะว่าที่ประชุมได้ตั้งคณะทำงานสอบสวนแบ่งหน้าที่ทำงานเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถเมล์แล้วความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสและทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายส่วนคนขับรถไฟและคนโบกธงให้สัญญาณแจ้งข้อหากระทำการประมาทเป็นเหตุใดให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสคนขับรถไฟกับคนโบกธงให้สัญญาณให้การขัดแย้งกันคนโบกธงยืนยันว่าโบกธงให้สัญญาณแล้วแต่คนขับรถไฟให้การว่าไม่ได้ให้สัญญาณค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคนขับรถไฟก็อ้างว่าเสพยาบ้าและกัญชาเป็นประจำครั้งละหลายเม็ดเสพครั้งล่าสุด10วันก่อนเกิดเหตุแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะจากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดียาเสพติดเมื่อปี2562ในพื้นที่สภ.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชตำรวจก็เตรียมบูรณาการกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมายตรงจุดห้ามหยุดรถเพื่อป้องกันเกิดอุบัติเหตุซ้ำค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนึ่งสพิมไทยรัฐวันนี้ก็ยังคงเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ต่อเนื่องนะคะตำรวจจำลองวันเกิดเหตุปมพ.ข.ร.ไม่อยู่ห้องคนขับอ้างเห็นสัญญาณผ่านได้ขัดแย้งพนักงานโบกธงแดงจ่ายเยียวยาศพละ2,390,000 บาทพิพัฒน์เต้นจ่อล้อมคอกห้ามทุกขบวนเข้าเมืองพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันคุมตัวคนขับรถไฟและคนโบกธงฝากขังศาลผัดแรกพร้อมค้านประกันตัวศาลปราณีให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยหลักทรัพย์คนละ1,000,000 ถึง 150,000 บาทพร้อมติดกำไร EM ขณะที่สยมพรคนขับรถไฟจะถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดและเสพแล้วขับอีก2ข้อหารับเองเสพทั้งยาบ้าและกัญชาเป็นประจำแถมมีประวัติเสพยาติดตัวด้วยแต่ความผิดด้านวินัยมาเร็วได้มีการสั่งการให้ออกจากงานไว้ก่อนทั้งคู่ขณะที่ผลตรวจหาหลักฐานยังดำเนินไปอย่างเข้มข้นผู้บังคับการตำรวจนครบาล1สั่งทีมสืบสวนจำลองเหตุการณ์จากสถานที่จริงเพื่อปลดล็อกข้อสงสัยว่าคนขับอยู่ในห้องควบคุมรถหรือไม่ขณะที่ช่างเครื่องรถไฟพยานสำคัญเข้าให้การตำรวจแล้วส่วนคนขับรถปอ.เตรียมตัวถูกแจ้งข้อหาเดียวกันหลังออกจากโรงพยาบาลรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแถลงคนขับรถไฟมีใบขับขี่แต่อยู่ระหว่างโอนย้ายจากรฟท.ไปให้ขอรอดูแลตามกฎหมายใหม่สั่งด่วนตรวจยาเสพติดพนักงานขับรถทุกคนในสังกัดคมนาคมก่อนทำงานด้านคปภ.ประสาน2บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้เสียชีวิตรายละ 1,650,000 บาททันทีพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเยียวยาเหยื่อรถไฟชนรถเมย์ที่เสียชีวิตรายละ 2,390,000 บาทพร้อมพิจารณาห้ามขบวนรถไฟทุกประเภทเข้าเมืองค่ะ
1: ครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทสั่งครม.แจงปมความจำเป็นเร่งด่วนภายใน7วันด้านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ย้ำครับรัฐบาลเดินหน้ากระบวนการตามปกติเหตุมีผลบังคับใช้แล้วนะครับและจำเป็นต่อความมั่นคงเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวจากศาลรัฐธรรมนูญครับมีมติรับคำร้องกรณีส.ส.จำนวน133คนยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการแก้ปัญหาวิกฤตด้านพลังงานวงเงิน 400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยศาลสั่งให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงและส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน7วันด้านนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่มีคำสั่งให้ชะลอหรือยุติกระบวนการทุกอย่างของรัฐบาลก็ต้องดำเนินไปตามปกติเนื่องจากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่9พฤษภาคมที่ผ่านมายืนยันว่ารัฐบาลมีตัวเลขและข้อมูลจำเป็นจริงๆในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมจะชี้แจงต่อศาลตามความเป็นจริงขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะใช้งบประมาณ200,000 ล้านบาทจากพ.ร.ก.กู้เงินดังกล่าวเข้าสู่ที่

0: ประชุมทันทีเพื่อรีบเข้ามาดูแลปากท้องประชาชนท่ามกลางสภาวะเงินเฟ้อในเดือนเมษายนที่สูงถึงร้อยละ 2.9 นายเอกนิติย้ำนะครับว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตลูกที่3คือกำลังซื้อหดตัวและค่าครองชีพสูงหากไม่มีมาตรการโคเปหรือรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60ออกมารองรับจะกระทบต่อปากท้องของประชาชนอย่างรุนแรงในช่วงครึ่งปีหลังสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยครับสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ก็มีงานการรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส1ของปีนี้นะครับขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 ซึ่งเร่งตัวขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่โตเพียงแค่ร้อยละ 2.5 ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์ก็บอกนะครับว่าปัจจัยหลักมาจากการลงทุนภาพรวมของประเทศที่เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 9.9 ซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุดในรอบ44ไตรมาสหรือว่าในรอบ11ปีโดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวถึงร้อยละ 10.1 ผลมาจากมาตรการเร่งรัดการลงทุนหรือว่า BOIFacePass นะครับส่วนภาพรวมการส่งออกขยายตัวเด่นชัดที่ร้อยละ 17.8 ด้านเสถียรภาพการเงินหนี้สาธารณะของไทยณสิ้นเดือนมีนาคมอยู่ที่ 12.68 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 66.38 ของ GDP ทางนี้สภาพัฒน์ก็คาดการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยทั้งปีนะครับจะขยายตัวที่กรอบร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 ขณะที่ด้านความเคลื่อนไหวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวบอกว่าในการประชุมครม.วันนี้เช่นกันครับจะมีการเสนอยกเลิกนโยบายฟรีวีซ่า60วันสำหรับ93ประเทศที่เคยประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2567โดยบอกว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงเห็นตรงกันว่าการอนุญาตให้ชาวต่างชาติพำนักในไทยได้นานเกินไปไม่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวและกลายเป็นช่องโหว่ให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการก่ออาชญากรรมข้ามชาติซึ่งถ้าหากครม.มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกจะส่งผลให้กลับไปใช้มาตรการฟรีวีซ่า30วันตามเดิมทันทีครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวใหญ่วันนี้พาดหัวว่าศาลรัฐธรรมนูญสั่งครม.ยื่นแจงใน7วันรับคำร้องพ.ร.ก.กู้พระดอนมั่นใจเดินหน้าได้ภูมิใจไทยถกร่างแก้รัฐธรรมนูญลุ้นเคาะส่งสภาทันทีปชน.ชู3หลักจ่อชงประกบปปช.ชี้บุญทรงรวยผิดปกติชัดชาติไหว้ศาลอำลากทม.ขณะที่รัฐบาลปลื้ม GDP ไตรมาส1พุ่ง 2.8% ลงทุนไทยโตสุดในรอบ11ปีลุ้นครม.เคาะไทยช่วยไทยปรับวีซ่าฟรีเหลือ15-30 วันสุภจีหนุน AI บริหารข้าวครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องของโพลหน่วยงานรัฐสอดทุจริตค่ะพูดคอตอทอต้านโกงถก10หน่วยงานจี้เก็บภาษีแมวปกรณ์นำกกร.แถลงแจงปมนายกให้สัมภาษณ์โพลหน่วยงานรัฐสอดทุจริตไม่ใช่การฟ้องปิดปากเป็นเพียงให้ความเห็นกฎหมายขณะที่นายกเซ็นตั้งคตท.ทำงานร่วมเอกชนลุยต้านทุจริตตั้งเป้าตอบโจทย์ความโปร่งใสปรับลดกฎหมายที่ไม่จำเป็นหนุนเข้า OECD ตามกรอบปี2571เรียก10หน่วยราชการคุย20พฤษภาคมนี้ด้านวัชระเดินสายจี้กระทรวงการคลังกรมสรรพากรเร่งเก็บภาษีทักษิณ 17,600 ล้านบาทหากยังเฉยเจอมาตรา157ค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าจะกลับมาติดตามเรื่องของขบวนการที่ไปกักตุนน้ำมันค่ะ
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับ 4หน่วยงานภาครัฐก็ผนึกกำลังแถลงจับกลุ่มขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันดีเซลฉวยโอกาสเก็งกำไรในช่วงวิกฤตชายแดนใต้และตะวันออกกลางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรองผู้บัญชาการ

0: ำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ครับร่วมกันแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าน้ำมันมาตรา7ที่มีพฤติกรรมบิดเบือนกลไกตลาดประวิงเวลาการจำหน่ายเพื่อกักตุนน้ำมันโดยคณะทำงานตรวจสอบก็พบครับช่วงวิกฤตการปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างวันที่20ถึง25มีนาคมที่ผ่านมาผู้ค้าน้ำมันบางรายได้กักตุนน้ำมันไว้ในคลังรวมถึงประวิงเวลาการขนส่งทางเรือจำนวน23เที่ยวและทางรถบรรทุกอีกกว่า600เที่ยวเพื่อหน่วงเวลาให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นก่อนนำออกมาขายเก่งกำไรเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวราคาน้ำมันมีการปรับขึ้นถึง6ครั้งรวมกว่า11บาท50สตางค์ต่อลิตรพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้น้ำมันดีเซลหายไปจากระบบสะสมกว่า 29.2 ล้านลิตรคิดเป็นร้อยละ 20.2 และทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรงจากสภาวะน้ำมันขาดแคลนทั้งที่ปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศนั้นมีเพียงพอด้านพลตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ก็บอกว่าคดีนี้ทำการเป็นขบวนการใหญ่และมีความซับซ้อนโดยเฉพาะกรณีการปลอมปนน้ำมันในพื้นที่จังหวัดอ่างทองที่พบเส้นทางการเงินหมุนเวียนสูงถึง 3,000 ล้านบาทจากการตรวจสอบพบว่ากรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเพียงตัวแทนอำพรางหรือนอมินีแต่ว่ามีบุคคลภายนอกเป็นผู้บงการและได้รับผลประโยชน์ตัวจริงนอกจากนี้ทางกระทรวงพลังงานยังได้ส่งข้อมูลให้ DSI ดำเนินคดีเพิ่มอีก166รายการหลังพบความผิดปกติในการขนส่งน้ำมันทางเรือที่ไม่มีการระบุปลายทางไม่ระบุวันเวลาในการเดินทางซึ่งเปิดช่องให้มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลย้อนหลังเพื่อประวิงเวลาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมแจ้งข้อหาหนักทางข้อหาประวิงการจำหน่ายสินค้าและข้อหาใบกำกับการขนส่งไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง7ปีโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดหากพบความผิดเข้าข่ายมูลฐานอาญาจะสั่งยึดทรัพย์ทันทีและขณะนี้ยังไม่พบว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็ออกมาย้ำว่าขบวนการนี้แอบนำเงินส่วนต่างที่รัฐบาลให้ชดเชยราคาน้ำมันผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวในการกักตุนและเก็งกำไรทางกระทรวงจึงเตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อเรียกค่าเสียหายคืนเข้าสู่กองทุนน้ำมันจากเอกชนกลุ่มนี้ให้ถึงที่สุดและก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าวันนี้นะครับแล้วก็วันที่20พฤษภาคมเวลาบ่ายโมงทีมตรวจสอบของกรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปยังอาคาร DSI เพื่อเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมแก่บริษัทคลังน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองในฐานความผิดไม่แจ้งปริมาณการนำเข้าและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชกำหนดแก้ไขป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งก็เป็นคำสั่งด่วนที่นายกรัฐมนตรีประกาศใช้ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News และก็มติชนด้วยนะครับ Daily News บอกว่าบริษัทน้ำมันประวิงเวลากักตุน4หน่วยชูหลักฐานเงินหมุนเวียน 3,000 ล้านเตรียมขยายผลต่อผนึกพลังขุดรากถอนโคนเปิดโปงขบวนการค้าน้ำมันซัดขาดธรรมาภิบาลไม่สนใจความเดือดร้อนประชาชนไม่เกรงกลัวกฎหมายในขณะที่มติชนนะครับบอกว่ายุติธรรมผนึก3หน่วยงานฟันตุนน้ำมันแฉมีนอมินีหมุนเวียนกว่า 3,000 ล้านรัฐมนตรียุติธรรมผนึกรัฐมนตรีพลังงานตำรวจ DSI แถลงเอาผิดขบวนการประวิงเวลากักตุนน้ำมันทำให้ขาดแคลนในช่วงวิกฤตครับ
1: จากแก๊งกักตุนน้ำมันนะคะมาที่แก๊งขนยาเสพติดข้ามชาติค่ะเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้แถลงจับกลุ่มนายจิวาโอลาการาธานชาวมาเลเซียผู้ต้องหาแก๊งยาเสพติดข้ามชาติพร้อมของกลางยาไอซ์44กิโลกรัมค่ะโดยทางพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมได้เปิดเผยนะคะว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดชาวมาเลเซีย5คนพร้อมกับยาไอซ์หนัก440กิโลกรัมได้ที่ห้องพักโรงแรมตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะก็คุมตัวไปสอบสวนขยายผลก็ทราบว่ายังมีเครือข่ายชาวมาเลเซียแยกย้ายไปพักตามโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทในจังหวัดนครปฐมหลังทราบข้อมูลชุดสืบสวนได้ประสานเจ้าของที่พักในพื้นที่ให้ช่วยแจ้งเบาะแสชาวมาเลเซียต้องสงสัยค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะจับแก๊งมาเลขนไอซ์440โลตำรวจขยายผลจับแก๊งมาเลขายาไอซ์หลังชุดสืบสวนพบเบาะ

0: แสเครือข่ายยานรกข้ามชาติลอบขนยาล็อตใหญ่มาซุกห้องพักรีสอร์ทในพื้นที่ก่อนนำกำลังบุกตะครุบผู้ต้องหาได้5คนพร้อมของกลางหนัก440กิโลกรัมส่วนอีก4คนไหวตัวทิ้งยาไอซ์อีก44กิโลกรัมแยกย้ายหลบหนีเจ้าหน้าที่ประสานตม.สกัดจับคาด่านได้1คนที่เหลือยังกบดานเงียบมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมนำทีมแถลงจับยาไอซ์หนัก44กิโลกรัมจากนายจีวาโอลากานาธานชาวมาเลเซียผู้ต้องหาแก๊งค้ายาข้ามชาติหลังจากเพื่อนร่วมขบวนการก่อนหน้านี้5คนยึดของกลางได้ถึง440กิโลกรัมค่ะ
1: ครับกันต่อกันที่เรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นะครับตอนนี้รัฐบาลไทยก็ยอมรับว่าคิดหนักเลยครับกรณีการจัดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หลังสรุปตัวเลขภาพรวมค่าภาษีค่าดำเนินการพุ่งสูงถึง 1,700 ล้านบาทในขณะที่กระแสสังคมและก็หน่วยงานกีฬาก็แนะว่าควรจะนำงบมหาศาลนี้ไปพัฒนาฟุตบอลไทยระดับฐานรากจะคุ้มค่าและก็ยั่งยืนกว่าครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะระเบิดศึกขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้โดยมีสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมโดยระบุว่าจากการหารือร่วมกันระหว่างกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานกสทช.พบข้อติดขัดสำคัญเรื่องงบประมาณที่สูงเกินไปโดยเอเย่นผู้ถือลิขสิทธิ์เรียกราคาค่าลิขสิทธิ์ไม่ต่ำกว่า40ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,300 ล้านบาทเมื่อรวมกับค่าภาษีอีกประมาณ300ล้านบาทและค่าดำเนินการต่างๆอีกกว่า100ล้านบาททำให้ยอดรวมที่รัฐบาลไทยต้องหาพุ่งสูงถึง 1,700 ล้านบาทซึ่งก็แตกต่างจากกรอบวงเงินเดิมที่ไทยเคยสนับสนุนในครั้งก่อนอยู่ที่20ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ600ล้านบาทเท่านั้นครับนอกจากนี้ครับแหล่งข่าวจากสำนักงานกสทช.ก็ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ยังมีข้อจำกัดสำคัญเรื่องของการเวลาในการถ่ายทอดสดเนื่องจากเวลาที่สหรัฐแตกต่างจากประเทศไทยมากโดยบางคู่ก็เริ่มแข่งขันช่วงตีสามบางคู่จบตอน10โมงเช้าซึ่งไม่เอื้อต่อพฤติกรรมการรับชมของคนไทยและทำให้ภาคธุรกิจต่างๆเช่นร้านอาหารหรือสถานบันเทิงก็ไม่สามารถจัดกิจกรรมเชียร์บอลเพื่อสร้างรายได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้เอกชนยังไม่มีท่าทีที่จะสนใจจะเข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณเพราะว่าประเมินแล้วว่าโอกาสคืนทุนจากโฆษณานั้นต่ำมากขณะเดียวกันรัฐบาลก็รับฟังเสียงสะท้อนจากสมาคมกีฬาและสังคมนะครับว่าเงินภาษีของประชาชน 1,700 ล้านบาทกับการถ่ายทอดสดเพียงแค่1เดือนอาจจะไม่คุ้มค่าและถ้าหากนำเงินก้อนนี้ไปสนับสนุนเยาวชนหรือต่อยอดโครงการฟุตบอลอาชีพในประเทศเช่นลีกภูมิภาค T3 รวมถึงฟื้นฟูฟุตบอลเยาวชนรายการพรีมินิสเตอร์คัพจะใช้เงินเพียงแค่ปีละ200ถึง300ล้านบาทแต่ว่าสามารถสร้างความยั่งยืนและสานฝันให้กับบอลไทยไปบอลโลกได้มากกว่าอย่างไรก็ตามครับนายพระดอนก็ย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ขัดข้องหากภาคเอกชนจะรวมตัวกันไปซื้อลิขสิทธิ์เองโดยการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของรัฐบาลคาดว่าจะมีการหยิบยกเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้และจะมีข้อสรุปอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้เนื่องจากว่าเหลือเวลาอีกแค่15วันก็จะถึงการแข่งขันแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับรัฐบาลพับแผนลิขสิทธิ์พืชดูบอลโลกไม่คุ้มค่าฟีฟ่าไม่ลดราคาเวลายิงสดคนไทยก็รับชมลำบากเอกชนควักเองพร้อมสนับสนุนครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังคงมีเรื่องของสถานการณ์อิหร่านกับสหรัฐนะคะก็ยังไม่จบค่ะแล้วก็สถานการณ์ไทยกับกัมพูชาค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาว สูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง

0: ื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะไปที่เรื่องของสถานการณ์อิหร่านกับสหรัฐค่ะศึกยังไม่จบอิหร่านมะกัน IRGC ฮึ่มลุยอ่าวโอมานก็เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะสหรัฐอิหร่านยังเจรจาไม่จบหลังต่างฝ่ายส่งข้อเสนอใหม่ผ่านรัฐบาลปากีสถานในฐานะคนกลางหย่าศึกโดยสหรัฐย้ำจุดยืนเดิมอิหร่านต้องส่งมอบแร่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ400กิโลกรัมมาให้จัดเก็บลดศูนย์พัฒนาโครงการนิวเคลียร์จาก3จุดหลักเหลือเพียงแห่งเดียวแต่ไม่รับประกันการหยุดยิงหลังอิสราเอลประกาศกล้าวพร้อมร่วมมือสหรัฐถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอิหร่านอีกรอบขณะที่อดีตผบ. IRGC ขู่กลับถ้าสหรัฐไม่เลิกปิดล้อมถอนกำลังออกจากท่าเรือของอิหร่านอ้าวโอมานจะกลายเป็นสุสานของกองทัพสหรัฐค่ะ
2: ครับกองทัพภาคที่1ก็ส่งกำลังเข้าพื้นที่ตำบลนนท์หมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับเพื่อพูดคุยและคลี่คลายสถานการณ์หลังเกิดข้อกังวลกรณีประชาชนกัมพูชาเข้ามาใช้พื้นที่ทำการเกษตรบริเวณชายแดนโดยย้ำถึงพื้นที่ดังกล่าวนะครับไม่มีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนก็ขอให้ทุกฝ่ายงดเข้าใช้พื้นที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันความขัดแย้งซึ่งทางพลตรีวินไทยสุวารีครับโฆษกกองทัพบกก็เปิดเผยว่าที่กองบัญชาการกองทัพอากาศนะครับว่ากองทัพภาคที่1ได้ส่งกำลังเข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวแล้วเนื่องจากยังเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวและไม่มีเส้นแบ่งแดนที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันขณะเดียวกันทางกองทัพบกก็ขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าใช้พื้นที่ชั่วคราวพร้อมกับระบุว่าหลังสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคทำให้ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่ชายแดนมากขึ้นสำหรับข้อเรียกร้องเรื่องของการสร้างรั้วชายแดนโฆษกกองทัพบกระบุว่ายังไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีเนื่องจากยังไม่มีแนวเขตที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันแม้ว่าบางพื้นที่ฝั่งไทยจะมีการวางแผนรั้วลวดหนามเพื่อควบคุมพื้นที่แล้วก็ตามครับพื้นที่ชายแดนในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่2มีความยาว400กิโลเมตรและจะต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการดูแลอย่างรอบคอบโฆษกกองทัพบกก็ขอย้ำให้ประชาชนรับรู้รับข้อมูลจากหน่วยงานด้านความมั่นคงเป็นหลักเพื่อป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนโดยระบุว่าพื้นที่เกษตรฝั่งไทยยังไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าแนวเขตควบคุมมีอย่างชัดเจนขณะที่ฝ่ายกัมพูชาก็ต้องมีการทำความเข้าใจกับประชาชนของตนเช่นกันโดยสถานการณ์ยังอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับเกี่ยวกับประเด็นนี้เขมรทำเกษตรล้ำแดนอีกทัพภาค1ส่งทหารเข้าเคลียร์ที่ไทยเร่งโต๊ะถก GBC ทัพภาค1ส่งทหารเคลียร์เขมรทำเกษตรล้ำแนวชายแดนแนะประชาชนระวังเข้มสื่อเผยกัมพูชานำคณะผู้สังเกตการอาเซียนลงพื้นที่จังหวัดบันเตียเมียนเฉยครับ
1: เมื่อวานนี้ช่วง 9:05 ค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากห่างจากไทยประมาณ247กิโลเมตรนะคะขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรค่ะสาเหตุก็เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสกายในทะเลอันดามันนะคะและอีก13นาทีต่อมาก็เกิด after shock ตามมาจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ252กิโลเมตรขนาด 3.2 นะคะแล้วก็มีรายงานว่าหลายจังหวัดในภาคเหนือเนี่ยก็รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนรวมถึงกรุงเทพเราด้วยนะคะก็ตึกสูงในกทม.เนี่ยก็ได้รับรู้เช่นกันค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะเขย่าตึกสูงในกทม.หนีตายชุลมุนพิษดินไหวพม่าจีนอาคารถล่มคนกรุงแตกตื่นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ในเมียนมาสะเทือนตึกสูงหลายพื้นที่ในกทม.และหลายจังหวัดกรมทรัพยากรธรณีชี้เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสกายในทะเลอันดามันไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารขณะที่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยชี้แม้ไทยยังไร้ผลกระทบแต่ประมาทไม่ได้และหน่วยงานเกี่ยวข้องและประชาชนควรเตรียมพร้อมรับมือค่ะ
2: ครับมีภาพข่าวนะครับนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและทีมงานเข้าสักการะพระพุทธนวราชบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพร้อมแถลงลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง

0: อีกสมัยครับ
1: ค่ะขอปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขจัดกิจกรรมเสาธง5นาทีให้ความรู้ธงชาติไทยเสริมความภาคภูมิใจแก่เยาวชนศูนย์การศึกษาอิสลามมัสยิดอิสระค่ะกิจกรรมเสาธง5นาทีนำความรู้เรื่องธงชาติไทยและปลูกฝังความรักชาติดำเนินการตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่ต้องการสร้างการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และป้องกันการบ่มเพาะข้อมูลที่บิดเบือนในสถานศึกษาโดยชุดสันติสุขที่408ร่วมกับชุดทักษิณสัมพันธ์ที่442หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน33และชุดคุ้มครองตำบลปาเสมัดลงพื้นที่ศูนย์การศึกษาอิสลามมัสยิดอิสระอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อปลูกฝังความรักชาติและความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายเหมาะกับเยาวชนสร้างบรรยากาศที่สนุกและการมีส่วนร่วมของนักเรียนพร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองช่วงเปิดภาคเรียนกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนเพื่อร่วมการขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมให้เข้มแข็งและนำพาสันติสุขมาสู่พื้นที่อย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มชรบ.หนองคายพบกระสอบปริศนาริมโขงซุกยาไอซ์146กิโลกรัมมูลค่ากว่า43ล้านบาทฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองหนองคายสนที่กำลังลาดตระเวนริมแม่น้ำโขงบริเวณตำบลหินโงมอำเภอเมืองระหว่างลาดตระเวนเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ออกหาปลาว่าพบกระสอบวัตถุต้องสงสัยจำนวน6กระสอบวางอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงหมู่2ตำบลหินโงมจึงเข้าตรวจสอบทันทีผลการตรวจสอบพบว่าภายในกระสอบเป็นยาเสพติดประเภทไอซ์น้ำหนักรวม146กิโลกรัมมูลค่ารวม43ล้าน8แสนบาทเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนี้จะเร่งขยายผลติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีและในวันนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคายสาวเหยื่อรถไฟชนรถเมย์เผยรถจักรยานยนต์เสียหายเงินที่เตรียมไว้ไปถ่ายแหวนกว่า 20,000 บาทหายบาดเจ็บต้องจ่ายค่ายาเองไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาจากกรณีเกิดอุบัติเหตุขบวนรถไฟชนรถเมย์ใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันเมื่อวันที่16พฤษภาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8คน

0: และได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากล่าสุดนางสาวชดาพรแซ่ก้องผู้เสียหายเป็นหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากกรณีดังกล่าวเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อลงบันทึกประจำวันเนื่องจากกระเป๋าเอกสารและเงินสดกว่า 20,000 บาทหายบริเวณจุดเกิดเหตุผู้เสียหายเล่าว่าในวันเกิดเหตุตนกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปโลตัสพระราม4และกดเงินสดมาเพื่อจะไปไถแหวนทองที่ร้านแต่ประสบเหตุซะก่อนรถจักรยานยนต์ของตนได้รับความเสียหายส่วนตนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลเพชรเวชและเพิ่งออกจากโรงพยาบาลแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็เอ็นหัวเข่าส่งกระเป๋าที่แขวนไว้ตรงแฮนด์รถหายไปนางสาวชดาพรระบุถึงเรื่องการเยียวยาได้ว่าโรงพยาบาลได้ต่อสายคุยกับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมซึ่งจากการพูดคุยเบื้องต้นตนไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการเยียวยาเนื่องจากไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสรวมถึงต้องจ่ายค่ายาด้วยตนเองในครั้งแรกใช้ประกันส่วนตัวส่วนรถจักรยานยนต์ของตนเพิ่งซื้อมาเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ยังไม่ได้รับพ.ร.บ.คุ้มครองไม่สามารถเบิกได้จึงใช้ประกันส่วนตัวอีกนอกจากนี้เมื่อกลับมาบ้านรู้สึกว่าตนเองแพ้ยาจึงกลับไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่ครั้งนี้ต้องจ่ายเงินสดจำนวนพันกว่าบาทผู้เสียหายกล่าวฝากว่านอกจากต้องเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วยังมีผู้บาดเจ็บที่ทำอาชีพไรเดอร์ที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันต้องสูญเสียรายได้จำนวนมากด้วยคนกลุ่มนี้ควรจะได้รับการชดเชยเยียวยาด้วยเช่นกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: หยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ชั่วโมงที่2นะครับติดตามเรา2คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LGM FM 95
2: ปล่อยได้ใจก็เบา
1: อ
2: ่
1: ะมาพูดคุยหน้าไมค์กันนะฮะ1สาย
3: ใจก็เบา
1: อ้าวปิดต้องปิดวิทยุแล้ว
2: เดี๋ยวเสียงสะท้อนนะคะ
1: เอาไก่ก็มา
2: สวัสดีค่ะคุณไก่ฮัลโหลได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะ
1: อยู่ไม่เอ่ยปิดวิทยุให้ผมนิดนึงโอ้โหปิดวิทยุเลยฟังทางสายโทรศัพท์เอานะ
4: ครับ
1: เป็นนั้นสิมันจะสะท้อนนะครับนะไอ้คำเพลินนะครับ
4: ครับผม
2: ค่ะ
1: อยู่แห่งโขนตำบลไหนครับ
4: อยู่อำเภอแม่ละมาดจังหวัดตาก
2: จังหวัดตาก
1: เดี๋ยวนะอำเภอแม่ละมาดใช่ไหมครับ
4: ครับผม
1: ทำอะไรอยู่ที่นั่นนะครับ
4: ไม่ทำอะไรช่วงนี
1: ้อ๋อไม่ทำอะไรฝนตกไหมครับแถวอำเภอแม่ละมาด
4: ตกเมื่อคืนละ
1: อ๋อตกเมื่อคืนเยอะไหมครับ
4: พอสมควร
1: โอ้โหน้องไก่ยังขันอยู่เลยเนาะสงสัยอยากจะร้องเพลงแข่งกับไอ้คำเพลินเนาะแถวอำเภอแม่ละมาดเขาปลูกอะไรกันนะครับ
4: จะปลูกข้าวโพด
1: ปลูกข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับ
4: ทำข้าวครับปลูกข้าวครับ
2: ปลูกข้าว
1: ช่วงนี้ฝนก็กำลังลงเลยทุ่งเขียวเลยใช่ไหมครับอากาศไม่ร้อนเนาะ
4: บ่ร้อนละ
1: อ๋อบ่ร้อนแล้วนะครับ
2: เมื่อเช้านี้กินทานอะไรทำอะไรทานคะ
4: ผัดผักบุ้ง
2: ผัดผักบุ้ง
1: นะต้องทานกับข้าวต้มหรือว่าไงครับหรือข้าวสวย
4: ครับข้าวสวย
1: ข้าวสวยนะครับนะฮะวันนี้เลือกเพลงอะไรดี
4: ทุกร้อยแปดของแฟนนสิงครับ
1: ได้เลยนะครับพูดขอบคุณให้ผมเป็นภาษาคำเมืองใช่ไหมที่นี่เขาพูดคำเมืองกันใช่ไหม
4: ได้เลยได
1: ้อู้คำเมืองนะแต่ผมอู้บ่จ้างเนาะนะครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
4: ลำถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
4: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายลำคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไม่ได้
4: สบู่ไม่ได
1: ้เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
4: เชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
1: โอ้โหนะครับวันนี้ฟังแล้วรู้สึกเหมือนง่วงนอนยังไงก็ไม่รู้
2: อากาศมันดีใช่ไหมคะอากาศมันคงกำลังฝนจะตกใช่ไหมคะ
1: ตื่นเช้านะฮะอากาศมันดีมันน่านอนแต่อย่าง่วงนะเพราะว่าเราต้องทำมาหากินกันต่อเนาะนะฮะเอาใจช่วยเอาใจช่วยล่ำคณะทานข้าวให้อร่อยอร่อยนะครับนะฮะข้าวกับผักบุ้งเนี่ยนะครับนะฮะ

0: คร
1: ับ ขอบพระคุณนะครับ
2: ดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
1: มานครเลือกเพลงกันต่อเนาะจากทุก108ของอาชัยมุงสิงศิลปินชาตินะครับขอบคุณนายคำเพลินนะครับ
0: ครับผม
1: ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: บรรยากาศมันยั่วยวนใจมากเลย
2: ยั่วยวนในการ
1: เสียง
2: ไม่อยากจะลุกจากเตียง
1: เสียงน้องไก่นะทุก108นะครับอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาตินักจัดรายการของเรามาทุกวันอาทิตย์นะครับติดตามอาชัยได้5โมงเย็นจนถึงทุ่มตรงนะครับสำหรับเปลี่ยนนะครับกับมหานครทีมนะครับอยากฟังเพลงไหนต่อเนื่อง SMS เข้ามาได้468-9400ครับ LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาน้องเมย์ครับ02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับ

0: ทุก108อาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาตินะครับที่อายคำเพลินนะครับขอมาไกลจากอำเภอแม่ละมาดจังหวัดตากนะครับอากาศดีสบายๆนะครับ
1: เส
0: ีย
1: งไก่ข
0: ัน
1: แบบว่าน
0: ะฮะคุณเฉลียวอยู่สิงห์บุรีก็เลือกของพี่เป้ามานะครับกินอะไรถึงสวยผมต่อด้วยนะครับกินข้าวกับน้ำพริกนะครับแม่พองพงศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็ตามมาด้วย100,000นะครับต้นฉบับเลยเสียงร้องของเสน่ห์เพชรบูรณ์นะครับ4เพลงต่อเนื่องนะครับวันนี้เล่นพี่เป้าให้2เพลงเลยวันนี้มีคนขอพี่เป้าเยอะมากเจ๊สี่นี่ต้องเป็นตัวบิ้วตัวเขย่าแน่เลยนะฮะฟังเพลงจากศิลปินท่านอื่นบ้างนะครับช่วยกันเลือกได้นะครับโทรหาน้องเมย์นะ022481366ยังมีเวลาจนถึง10 โมงนะครับนะฮะฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกฮิตกันนะครับขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300.2 ล้านนะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่นะครับจากศิลปินที่ใช้ชื่อว่านวกะนะครับเพลงชื่อคืนคำครับคำร้องและทำนองโดยบรรณวัฒน์บริสุทธิ์นะครับเรียบเรียงโดยสุภการพรมเกิดนะครับจะชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24 ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณฟังกันอีกสักรอบนึงขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเม็ดเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11นะครับ2เพลงต่อเนื่องครับ
1: ค่ะโนราพลัดถิ่นค่ะแนทราเชนฟิชเชอริงกับ

0: ล้วยสแตมป์ค่ะอยู่ในฮิตที่19ค่ะ
1: ครับ
0: และอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะอบอวนจากเล็กรัชเมศอยู่ในฮิตที่12ค่ะ
1: ถ้าชอบเพลงใหม่ของนวกะนะครับขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับ
2: โจคิวฮิต
3: สนับสนุนโดย

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องตอนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้า

ที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ตัวจริง
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ้อนเวลาไปฟังเพลงจาก Innocent นะครับฝากรักครับขอบคุณการสนับสนุนในช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานด้วยนะครับโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายและที่เซเว่นเดลิเวอรี่และร้านค้าจะนำทั่วไปด้วยสำหรับการสนับสนุนให้คุณผู้ฟังได้ย้อนเวลาไปฟังเพลงดังในอดีตนะครับ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เช้าวันนี้มีหนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับน่าสนใจเลยนะครับเริ่มต้นกันที่ Daily News ก่อนนะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยพับแผนลิขสิทธิ์นะครับในการให้คอบอลได้ดูบอลโลกนะครับบอกไม่คุ้มค่าเนื่องจากว่าฟีฟ่าเขาไม่ลดราคานะครับเวลายิงสดคนไทยรับชมลำบากนะครับเอกชนก็ควักหมายถึงควักเงินเองอะนะในการพร้อมที่จะสนับสนุนด้วยอ่ะเดี๋ยวก็ต้องรอกันต่อไปอาจจะมีแบบอะไรมากมายนะครับเรื่องของรถไฟสินค้าวิ่งชนปออนะครับที่มีการจ่ายผู้เสียชีวิตเนี่ย 2.39 ล้านนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับ 2.39 ล้านนะครับแล้วก็เจ็บเนี่ย 1.3 แสนถึง1ล้านนะครับอันนี้อ่านตามหัวข้อข่าวนะรายละเอียดไปตามโดย Daily News ดูนะครับเรื่องของท่านนายกบอกว่ายืนยันไร้ปัญหาพรกเงินกู้เงิน 400 ล้านนะครับศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องแล้วนะครับสั่งคณะรัฐมนตรีชี้แจงภายใน7วันนะครับก็ต้องตามกันต่อนะแล้วก็เรื่องของบริษัทน้ำมันประวิงเวลาในการกักตุน4หน่วยในการชูหลักฐานเงินหมุนสะพัด 3,000 ล้านนะครับเตรียมขยายผลต่อนะครับในขณะที่สถานการณ์อิหร่านนะครับนะฮะเมินสหรัฐอเมริกานะครับเงื่อนไขไม่โดนใจบีบรถนิวเคลียร์นะครับริบแร่อยู่ในเนียมโอ้ยังไม่จบง่ายเนาะนะครับไปตามในเดลิเวอรี่ได้ในขณะที่กรุงเทพธุรกิจนะครับปฏิพัฒน์หัวเรื่องของการรุกผลิตเชิงพาณิชย์น้ำมันเครื่องบินยั่งยืนนะครับบางจากก็ลุยพลังงานอนาคตนะครับแล้วก็เรื่องของสคช.ออกมาเตือนวิกฤตค่าครองชีพกระทรวงการคลังก็ห่วงผู้ผลิตแบกต้นทุนนะครับแล้วก็เรื่องของท่านเอกนัทลุยเปลี่ยนพลังงานนะครับปลดล็อกไฟเสริมความมั่นคงของน้ำมันนะครับนะเราไปตามดูกรุงเทพธุรกิจนะครับส่วนมติชนรายวันนะครับวันนี้เรื่องของตอนเกิดเหตุไม่อยู่คุมรถไฟนะฮะโดยสอบคนขับเพิ่มอีกแล้วก็ฝากขังสอบพนักงานได้ประกันนะครับกมธ.ก็มีการพูดคุยล้อมคอกนะครับมาใช้คำวันนี้เลยนะฮะ20พฤษภาคมนะครับตำรวจเป็นเจ้าภาพในการเคลียร์จุดตัดด้วยนะครับแล้วเรื่องของราชอาณาจักรกัมพูชาทำเกษตรล้ำแดนอีกนะครับแม่ทัพภาคที่1ก็ส่งทหารเข้าเคลียร์นะครับจี้ไทยตั้งโต๊ะนะครับในการพูดคุยกับGPC ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของศาลรัฐธรรมนูญสั่งคณะรัฐมนตรียื่นชี้แจงภายใน7วันนะครับรับคำร้องพรกเงินกู้นะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของท่านพระดอนก็มั่นใจว่าจะเดินหน้าได้นะครับในขณะที่ภูมิใจไทย6มีการพูดคุยนะฮะร่างรัฐธรรมนูญนะครับลุ้นนะฮะพักเคาะส่งสภาทันทีนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นต่างๆนะครับเมื่อวานนี้ท่านชาติก็ไหว้สารอำลากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เรื่องของรัฐบาลปลื้มนะฮะ GDP ในไตรมาสแรกนะครับพุ่ง 2.8% นะครับการลงทุนไทยโตสุดในรอบ11ปีนะครับลุ้นคณะรัฐมนตรีจะเคาะไทยถ้วยไทยปรับฟรีวีซ่าเป็นเหลือ 15-30 วันท่านสุปจีก็หนุน AI บริหารข้าวนะครับแล้วก็เรื่องของกระทรวงยุติธรรมนะครับผลึก3หน่วยงานในการดูแลพวกที่ตุนน้ำมันนะฮะแล้วก็แฉมีโนมินีหมุนเวียนกว่า 3,000 ล้านเลยโอ้โหเนี่ยเรื่องนี้นะฮะต้องตามกันต่อนะครับแล้วก็เรื่องของการแตกตื่นแผ่นดินไหวนะครับวันนี้ข่าวสดก็มีประเด็นนะครับแล้วก็เรื่องของการเสพทั้งยาทั้งกัญชาพขร.นะครับก็บอกที่เป็นกรณีร้องข้อของการจุดตัดนะครับของรถไฟนะครับแล้วก็เรื่องของศาลรับตีความพรก.เงินกู้นะครับคณะรัฐมนตรีประทึกนะฮะข่าวสดกับภาพบอกว่าอย่างนี้นะครับลองไปอ่านดูนะครับดังนั้นก็มีเรื่องของการกักตุนน้ำมันนะครับที่

0: ที่โอ้โหเรื่องราวที่ตามหลายประเด็นหลายฉบับก็ลงเหมือนกันนะครับในขณะที่ไทยรัฐนะครับลงเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญรับตีความนะครับพ.ร.ก. 400 ล้านนะครับนะฮะให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงภายใน7วันนะครับแล้วก็เรื่องของตำรวจจำลองวันเกิดเหตุนะครับปมพ.ค.ร.นะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของไม่อยู่ในห้องนะฮะคนขับนะฮะไทยรัฐพาดหัวไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการขัดแย้งนะครับของอิหร่านกับอเมริกายังไม่จบนะฮะลุยอ่าวโอมานอีกนะครับแล้วก็เรื่องของการเขย่าตึกสูงในกรุงเทพเมื่อวานมีคนโพสต์เหมือนกันนะแล้วก็หนีตายชลมุนเลยพิษแผ่นดินไหวพม่ามาจากเมียนมานะครับแล้วก็จีนอาคารถล่มด้วยนะครับประเด็นนี้โอ้โหน่าสนใจเนาะนะฮะเมื่อวานนี้หลายคนก็กลัวกันว่านั่งทำงานอยู่ที่ออฟฟิศจะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของการจับแก๊งมาเลย์ขนยาไอซ์นะครับ440โลนะครับในไทยรัฐเขาก็ลงพาดหัวเรื่องของท่านปวีณาช่วย3เด็กชายกลับถึงไทยนะครับตัวการในการถูกจับลวงบทเนนนะครับเรื่องอะไรในมาเลเซียนะครับลองไปตามอ่านดูในไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับหลายประเด็นน่าสนใจหลายฉบับเลยนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันกับเราสองคนในชั่วโมงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงฮิตกันนะครับ
1: ค่ะ

0: นี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนิติเร่งเครื่องลงทุนเตรียมไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาวิกฤตค่าครองชีพนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการแถลงภาพรวมเศรษฐกิจไทยโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในไตรมาสที่1ว่าขยายตัวที่ระดับ 2.8% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้โดยการลงทุนรวมของประเทศขยายตัวถึง 9.9% ตัวเลขที่โดดเด่นที่สุดคือการลงทุนของภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึง 10.1% ซึ่งถือเป็นการเติบโตในระดับตัวเลข2หลักเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีอย่างไรก็ตามตัวเลข GDP ที่เติบโตในไตรมาส1เป็นเพียงภาพสะท้อนจากกระจกหลังเพราะเมื่อมองไปที่ถนนข้างหน้าเศรษฐกิจไทยยังคงมีความขรุขระและมีความท้าทายรออยู่ตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสแรกอาจไม่ได้สะท้อนผลกระทบจากสงครามที่ปะทุขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมอย่างเต็มที่เนื่องจากรัฐบาลได้เข้าตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรในขณะนั้นเพื่อเป็นการรับมือกับวิกฤตปากท้องรัฐบาลเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยจะดึงเม็ดเงินจำนวน 200,000 ล้านบาทจากวงเงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทมาใช้ดำเนินการโครงการนี้จะใช้โมเดลการร่วมจ่ายรัฐบาลสมทบ 60% และประชาชนจ่าย 40% พุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยและคนตัวเล็กในสังคมนอกจากการเยียวยาระยะสั้นแล้วรัฐบาลยังมีเป้าหมายใช้เม็ดเงินจากพ.ร.ก.กู้เงินในการปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวด้วยการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและต้นทุนโดยอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงคมนาคมเพื่อผลักดันกลุ่มรถบรรทุกหัวลากขนส่งให้เปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสนับสนุนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ที่ผสมปาล์มน้ำมันในประเทศให้มากขึ้นแนวทางนี้ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันถาวรเพื่อไม่ให้รัฐบาลต้องนำเงินไปอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลเพียงอย่างเดียวอย่างไม่สิ้นสุดส่วนในภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาพลังงานรัฐบาลเตรียมออกมาตรการปุ๋ยคนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบเฉพาะเจาะจงนอกจากนี้บอร์ด BOI ยังได้อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนโครงการเหมืองแร่โปแทสอาเซียนเพื่อผลิตวัตถุดิบทำปุ๋ยใช้เองในประเทศซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้แตกต่างจากอดีตไม่เหมือนวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540ที่ GDP ติดลบหรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2552ที่ส่งออกพังทลายแต่วิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตปากท้องที่ตัวเลข GDP โดยรวมอาจไม่ได้ดูแย่แต่จะสะท้อนความรุนแรงออกมาในรูปของเงินเฟ้อและภาระค่าครองชีพของประชาชนแทนรัฐบาล

0: จึงจำเป็นต้องเร่งผลักดันนโยบายเยียวยาควบคู่ไปกับการรักษาเครื่องยนต์การลงทุนเพื่อขยายขีดความสามารถของประเทศในระยะยาวต่อไปอุตุเดือนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทะเลมีคลื่นสูงกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่13เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันโดยระบุว่าในช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โมงสุดท้ายนะครับปลายฟ้าเบิ้ลปทุมราชแมนพิสิทธิพงศ์ครับมหานครออนไลน์ฮิตนะครับที่คุณฟังเลือกไว้หนังสือออนไลน์นะครับผู้เบาซื้อปุ๋ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ดิกคิตตี้นะครับเป็นมหานครออนไลน์ชั่วโมงสุดท้ายกับเรา2คนนะครับ
2: มหานครออนไลน์ฮิต
0: 22ปีลูกทุ่งมหานครแอลเทม FM 95
1: ปล่อยได้ใจก็เบา
0: ใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตนะครับ SMS เข้ามาได้เลย468-9400 LINE @LTMFM 95นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเมนเข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาน้องเมย์นะ02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับนะเรื่องราวสำคัญจริงๆสำหรับคุณฟังที่มีอายุ 50-75 ปีแล้วอยากจะดูแลชีวิตตัวเองและอยากเป็นมรดกให้ลูกให้หลานด้วยนะครับแผนประกันดีๆจากไทยประกันชีวิตนะครับ
1: ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทค่ะและที่สำคัญนะคะเบี้ยเขาจ่ายคงที่ตลอดสัญญาวันแรกเราจ่ายค่าเบี้ยเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะคะแล้วก็เป็นการที่จะสามารถที่จะสร้างเป็นมรดกให้กับลูกหลานหรือคนที่เรารักไว้ได้นะคะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับค่ะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุดเลย1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรก รับเงินสูงสุดค่ะ 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3ก็รับเงินสูงสุดเลย 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาเราไม่เป็นอะไรไม่เกิดอุบัติเหตุเราก็มีเงินเก็บเงินก้อนได้เช่นเดียวกันค่ะรับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทนะคะโทรเลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-202

0: 01-4364เพราะเราไม่รู้เลยว่าวันพรุ่งนี้หรือวันข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยเรามีแผนประกันตัวนี้ไว้นะก็อุ่นใจนะคะแล้ววิธีการสมัครเขาก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังหรือว่าคนที่เราอยากจะสมัครให้นะคะมีอายุ50-75 ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้นะคะ02-201-4364 02-201-4364ค่ะเดี๋ยวอุ้มย้ำผลประโยชน์และเงื่อนไขให้ฟังกันอีกรอบนะคะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะค่ะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มไปอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุด 600,000 บาทค่ะและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือถ้าหากอยู่ครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นวันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50-75 ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรสอบถามเจ้าหน้าที่หรือโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364นะคะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการได้ช่วยชีวิตของผู้ป่วยด้วยเพราะว่าไทยประกันชีวิตเนี่ยเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินค่ะที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยใน1กรมธรรม์นะคะจะเท่ากับ100บาทค่ะตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่30กันยายนค่ะหรือว่าไปจนครบเป้าหมายของเขาก็คือการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะและเงื่อนไขไปตามที่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะและควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตัวคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
1: วันนี้เพลง Hit Story 2เพลงต่อเนื่องนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงต่อเนื่องนะครับสำหรับคนที่รักตุ๊กแกนะฮะหนูกลัวตุ๊กแกแมงปอชนิชาแล้วก็จั๊กกิมกับต๊กโตนะครับนะฮะวงต๊กโตอาสยามนะครับ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณ

0: บนข่าวช่องรถแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะฮะอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยนะครับมาวันอาทิตย์ที่31นะครับพฤษภาคมนะครับนะโอกาสครบรอบ22ปีนะครับของขึ้นลูกทุ่งมหานครเนี่ยเราจะเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านคลองกระโพงนะครับที่ตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับโรงเรียนนี้นะครับเราก็จะไปร่วมบุญกันเลี้ยงอาหารกลางวันนะฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยงแล้วก็มีไอติมนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เดี๋ยวจะระดมนะฮะหลายท่านเป็นขนมโดนัทด้วยนะครับเลี้ยงเด็กๆนะครับโอ้ที่นั่นผลไม้เยอะละนะครับนะฮะพอประมาณนะครับแล้วก็ใครอยากจะร่วมบริจาคนะครับติดต่อนะครับนะฮะหรือร่วมบุญกับเครือลูกทุ่งมหานครนะครับนะฮะก็ติดต่อมาทางน้องเมย์ได้เลย02-248-1366นะครับหรือ081-424-2743ครับ081-424-2743ก็ได้นะครับนะฮะโอกาสพิเศษนะครับที่นักจัดรายการแล้วก็ศิลปินแล้วก็แฟนคลับส่วนหนึ่งด้วยนะครับที่สรุปเดินทางไปนะครับเพราะจะไปร่วมบุญกันด้วยนะครับเราได้ความเอื้อเฟื้อจากคุณหมออุ้ยชัยนะครับที่มอบสีให้กับโรงเรียนแล้วส่วนหนึ่งนะฮะแต่ยังขาดสีอีกนะครับแล้วก็มีชั้นนะฮะชั้นวางหนังสือ
1: แล้วก
0: ็มีหลายส่วนเลยนะครับที่อยู่ในห้องนะครับนะฮะแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนะครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยเข้าไปดูในเพจชั้นสเตนเลสก็มีนะครับที่โรงเรียนเขาต้องการนะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสได้คอมพิวเตอร์กับปรินเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะส่วนหนึ่งใครอยากจะร่วมบุญกับเครือลูกหมานครในโอกาสครบรอบ22ปีนะครับนะฮะโทรแจ้งทางน้องเมย์ได้เลย02-248-1366นะครับหรือจะ081-424-2743ก็ได้นะครับหรือจะนำไปเจอกันที่โรงเรียนก็ได้นะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงที่ตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับในวันอาทิตย์ที่31นะฮะพฤษภาคมนะครับไปให้ทันก่อนเที่ยงนะแล้วก็เราก็ถ้าเป็นไปได้เราก็จะมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักจัดรายการแหละนะครับในกิจกรรมดีๆครั้งนี้นะครับในโอกาสครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานคร LDM FM 95ในวันคล้ายวันเกิดนะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงที่ตำบลเขาใบสีที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับขอบคุณการสนับสนุนอีกครั้งนึงนะครับนะฮะ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: สำหรับคุณฟังที่อยากจะเข้าร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับง่ายๆเลยนะครับผลิตผลงานมาแค่1เพลงนะครับแล้วก็บอกประวัติความเป็นมาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับแล้วก็ส่งตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วก็ติดตามจันทร์ถึงศุกร์นะครับในช่วงเวลาเพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านแล้วก็เสาร์เว้นเสาร์นะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงผมอาจารย์เบตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเข้มสันตานะครับ
2: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: วันนี้เป็นเพลงจากเพื่อนบ้านของเราบ้านครับเพลงจาก GX2 นะครับสปป.ลาวนะครับใส่ใจได้แค่มองนะครับเป็นเพลงที่หลายและท่านร้องตามกันได้แล้ว

0: ินบ้าน
1: อนุโมทนาบุญสำหรับแฟนคลับหลายๆท่านที่ร่วมบุญกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมออวยชัยนะครับบริษัท Power Stainless Steel นะครับนะที่มอบชั้นสเตลเลสนะครับคุณหมออวยชัยนี่มอบสีนะครับแต่ยังขาดอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของชั้นวางหนังสือชั้นอะไรต่างๆนะครับใครสนใจนะครับแล้วก็บริษัท Tesco Engineering นะครับพี่ชนินทร์นะครับพี่หมีนะครับนะฮะกับพี่จับเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็ร้านข้าวเหนียวมะม่วงเจ้าอร่อยนะครับแพ็คกษาไซส์5ด้วยนะครับที่ช่วยทางโรงเรียนไปแล้วด้วยนะครับนะฮะใครจะเพิ่มเติมนะฮะส่งต่อบุญส่งต่อความรักดีๆให้กับเด็กๆนะครับนะฮะก็ติดต่อมาทางน้องเมย์ได้ฝากเบอร์โทร

กลับได้นะครับ022481366นะครับหรือ0814242743ในโอกาสครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับไปที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

ันนี้คุณเปิ้ลอ่างทองเลือกไว้นะครับรอดอกนิบานแจ็คธนพลและอีกหนึ่งท่านนะครับเลือกมาทาง SMS ที่4689400ไม่ได้บอกชื่อนะครับสาวมอเตอร์ไซค์เสียงร้องของจรัญมโนเพชร2เพลงต่อเนื่องตามคำขอนะครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมเปิดฤดูกาลช้อปเตรียมเชียร์ดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามที่ให้คุณกำไรครบทุกแมตช์จัดโปรตัวเต็งแอร์ใหม่ติดไวใน3ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทและสิทธิพิเศษสมาชิกอีกมากมายช้อปเลย30เมษายนถึง27พฤษภาคมที่ดูโฮมทุกสาขา
4: หรือโทร1746
3: ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
8: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
10: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
9: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทร

0: ชัดราคาประหยัดทั่วโลก
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: วันนี้สดๆเลยนะครับ
1: ลืมพอดเพจมีคนจับโป๊ะเราได้มีคนคอมเมนต์จับโป๊ะเราได้ด้วย
0: สดๆเลยคือแบบคิดเพลงไม่ออกไงทางน้องหลังใหม่น้องเบย์ก็เลยแบบเสียมเราซะเอาวะ
1: เอาเกือบแล้วกันเกือบแล้วกัน
0: The Show Must Go On นะครับนะขอให้ต้นฉบับด้วยบุรินทร์นะครับทูปไรเดอร์นะครับเพลงชื่อเกือบนะครับเราร้องเพลงแบบสุขความสุขแล้วกันนะ
1: มันนี่พอเริ่มทำงานแล้วนะบอกว่าพอไม่ทำงานมาหลายวันนี้ทำงานแล้วนะคะเนี่ยเตรียมทุกวันเลยเกือบไม่รอด
0: ไม่ได้เตรียมเป็นหน้าที่ของอุ้มกับเสียจะต้องร้องผมไม่ใช่นักร้องแล้วอยู่ดี
1: ชวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ขอบคุณน้องเมย์ด้วยนะจ๊ะ
1: นะอันนี้ก็เป็นเพลงที่น้องเมย์รีเควสต์มาก็เลยจัดให้เป็นพิเศษหน่อยพิเศษเลย
0: พิเศษเพิ่มเส้นด้วยนะฮะนะฮะผิดบ้างพังบ้างขออภัยด้วยอาจจะแบบหลงบ้างอะไรบ้าง
1: สนุกสนานกันไปนะคุณผู้ฟังนะ
0: พรุ่งนี้มาลุ้นกันใหม่นะครับในช่วงเวลา 7:30 ถึง 10:00 ว่าจะมีเพลงจากน้องเมย์หรือเพลงจากคนอื่น
1: คุณผู้ฟังสามารถที่จะส่งข้อความมาบอกได้นะอยากให้เราร้องเพลงอะไรอยากเป็นแนวไหน
0: แต่ว่าบางทีเราก็แบบสดๆเราก็แบบนี่อย่างนี้แหละ
1: ต้องทำใจฟังเก่งแล้วเนี่ยเป็นคนมาให้กำลังใจในเก่งแล้วค่ะ
0: เก่งจริงก็ส่งดาวมาสิส่งดาวมาสิใน Facebook Fanpage นะที่ LTM FM 95นะครับส่งเป็นหรือเปล่าลาแก๊งซ่าทั้งหลายนะฮะเราปิดท้ายกันด้วยคติธรรมดีๆจากหลวงพ่อพุทธานิโยนะครับที่วัดภูแก้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ดงมาไฟ
1: ค่ะ
0: อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมากันครับ
1: ค่ะท่านบอกว่าคนที่เกื้อกูลกันถึงเป็นคนอื่นก็นับเป็นเหมือนพี่น้องคนที่เป็นพี่น้องกันแต่ไม่เกื้อกูลกันก็เป็นเหมือนคนอื่นพยาธิเกิดในตัวเราเองแท้ๆยังไม่มีประโยชน์เลยแต่ยาเกิดในป่ากลับมีประโยชน์มหาศาลค่ะ
0: อ่ะนะครับเดี๋ยวสักครู่หลังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยนะครับอยู่ต่อกับพิตราสิรินทรานิยกรดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับมหานครซุปเปอร์ฮิตวันนี้ SVS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายนะครับทั้ง4689400คือเพลงนี้เลยนะครับดอกกระเจียวบานก้องห้วยไร่นะครับพรุ่งนี้ดูแลกันต่อนะ7:30 ถึง 10:00 นะครับสวัสดีครับ
1: บ๊ายบายค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภมาศนำผลคุยถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเข้าครม.ก่อนการประชุมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยเตรียมหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหลังสัปดาห์ที่ผ่านมามอบหมายให้กลุ่มประชาสัมพันธ์เป็นแกนนำหลักในการเจรจาภาครัฐและเอกชนในเรื่องการเจรจาซื้อการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในเดือนหน้าหลังจากไปคุยมาแล้วพบว่าสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมและช่วงเวลาถ่ายทอดสดเปลี่ยนไปที่สำคัญราคาที่ซื้อไม่สามารถเปิดเผยได้แต่อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้ซึ่งในวันนี้จะนำข้อมูลทุกอย่างชี้แจงเพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสำหรับการประชุมครม.ที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานจะมีการพิจารณาวาระโครงสร้างกระตุ้นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นโครงการภายใต้พ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทที่ปรับรูปแบบจากโครงการคนละครึ่งเดิมมาเป็นการสนับสนุนแบบรัฐจ่าย 60% และประชาชนจ่าย 40% มุ่งเป้าไปที่การกระจายเม็ดเงินสู่ร้านค้าขนาดเล็กและ SME ในท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อพยุงกำลังซื้อและดูแลปัญหาปากท้องประชาชนรวมทั้งการดูแลด้านกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยโดยเป้าหมายที่รัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายนและภายหลังจากการประชุมครม.เสร็จสิ้นรัฐบาลจะมีการแถลงข่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการที่ตึกสันติไมตรีเวลา 12:00 นอีกด้วยและในการประชุมวันนี้นายกรัฐมนตรีจะนำผลการหารือและข้อเสนอของนักธุรกิจระดับสูง10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าไปแจ้งในที่ประชุมครม.รับทราบเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอยกเลิกวีซ่าและปรับปรุงโครงการฟรีวีซ่า60วันทั้งหมด93ประเทศที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี2567ทุกหน่วยงานเห็นตรงกันว่าการให้ต่างชาติพำนักนานเกินไปไม่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างแท้จริงและจะเป็นช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีใช้ไทยเป็นฐานก่ออาชญากรรมนักวิชาการธรรมศาสตร์ชี้จุดตัดทางรถไฟเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเร่งทบทวนในเชิงระบบดร.พานุเดชชุ่มเย็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงนอกจากประเด็นด้านวินัยจราจรหรือการตัดสินใจในระดับบุคคลแล้วสิ่งที่สมควรถึงที่สังคมควรหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันอย่างจริงจังคือแนวทางลดความเสี่ยงเชิงระบบโดยเฉพาะการบริหารจัดการพื้นที่จุดตัดระหว่างระบบถนนและระบบรางซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งของการจราจรตลอดเวลาถนนจะพยายามระบายรถให้เคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องขณะที่รถไฟจำเป็นต้องรักษาแนวรางให้ปลอดจากสิ่งกีดขวางและสามารถเดินรถได้อย่างต่อเนื่องเช่นกันดังนั้นจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทั้งสองระบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับสภาพการจราจรที่เปลี่ยนแปลงไปการปรับปรุงการ

0: บริหารจัดการบริเวณจุดตัดจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านระบบรางระบบถนนและการจราจรรวมถึงรูปแบบของทางแยกและโครงข่ายถนนโดยรอบซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญต่อการออกแบบและปรับปรุงการควบคุมสัญญาณจราจรนอกจากนี้หลายประเทศเริ่มนำเทคโนโลยีตรวจจับสิ่งกีดขวางกล้องอัจฉริยะและระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์มาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดตัดมากขึ้นซึ่งในอนาคตประเทศไทยอาจพิจารณาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีลักษณะดังกล่าวให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกลือฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ผ่านไปค่ะอุ้ยหูหายไปไหนข้างหนึ่งเดี๋ยวก่อนได้ยินข้างเดียวขยับแจ็คให้พี่หน่อยเอาล่ะไม่งั้นมันฟังข้างเดียวอะค่ะเหมือนคนหูอื้อปกติเขาบอกว่าเขาบอกจะหาว่าเอ๊ะซินินทาหูตึงเปล่าตึงไปข้างไม่ค่ะไม่ค่ะยังพอใช้ได้อยู่ค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีทุกท่านค่ะซินินทานิยากรมาแล้วค่ะพบกันตรงนี้ค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะเอาละได้แค่ยินข้างเดียวก็ข้างเดียวนี่แหละไม่เป็นไรวันนี้แหมทักทายกันทาง Facebook หน่อยกดไลค์กดแชร์เรียบร้อยใช่ไหมคะขอให้ทุกคนมีแต่ความโชคดีแฮงแฮงแฮงรวยๆกันทุกคนนะคะขออนุญาตเปลี่ยนหูฟังก่อนเอาละแต่ถ้าหูตัวเองยังอยู่ค่ะยังอยู่ทั้งสองหูเลยวันนี้เป็นไงคะเปิดอีกค่ะเปิดอะไรจ๊ะน้องสาลูกแล้วก็มีใครคุณนิรัตมาแล้วนะคะคุณไลกาแฟล็อกวัดค่ะพี่สวยค่ะคุณสายหยุดค่ะคุณนิรัตนะคะคุณสวัสดนะคะวันนี้แต่งตัวสวยมากเลยเพราะผ้าผูกคอโบแดงแสลงใจแม่ไม่สินะคะพี่ปุ๊กค่ะเอ้าหมอนัดอีกแล้วทำไมอ่ะรักกับหมอเหรอฮะแม่นัดคนรักนะเดี๋ยวนี้หลายคนบอกมีนัดกับหมอเหมือนเป็นคนรักกันมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พี่สวยบอกกดแชร์หลายรอบแล้วค่ะพี่สวยต้องหัดกดเป็นสาธารณะนะคะพี่สวยยังกดไม่เป็นต้องกดเป็นสาธารณะพี่สวยมันจะเห็นเป็นรูปคนนะพี่สวยแล้วก็จะมีลูกศรชี้ออกไปนะคะก็ฝากทุกท่านด้วยที่เข้ามาใน Facebook เราจะได้มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่บางคนก็จะกดไม่เป็นไม่เป็นไรพี่สวยต้องให้หลานหรือลูกสอนนะคะวันนี้คุณอ้อยคุณแม่อ้อยมาน้องออยส่งคือคุณแม่อ้อยส่งน้องออยมาทักทายนะคะขอบคุณมากๆวันนี้ไรเดอร์รังสิตมาเดี๋ยววันที่31พี่ออส 4S นัดทานข้าวกันเดี๋ยวได้เจอพี่ออสเดี๋ยวจะบอกว่ามีคนชื่นชอบพี่ออสอยู่คนนึงชื่อคุณมานพนี่นะคะพี่ตายค่ะที่นครพนมฟังไม่ได้หลายวันแล้วเอ้าทำไมล่ะคะเราจะไม่เรียกว่าคุณหมวยเราจะว่าเรียกอะไรอ่ะน้องหมวยนะถ้าเป็นน้องแล้วกันหรือเป็นพี่หมวยดีพี่สวรัญญาค่ะสวัสดีค่ะโบตานว่าไงจ๊ะแล้วก็มีใครอีกคุณวันวิสานะคุณพี่วันนีค่ะคุณสมบัติอยู่คลองท่อมกระบี่ชุ่มฉ่ำครับฝนตกอะคะเอ้ยเขายังช่วยหน่อยเอสเบเกอรี่สดใหม่จากตามไกลเนี่ยนะคะจะไปตีเค้กเมื่อก่อนตีมันก่อนตีแป้งวันนี้ตีเค้กอีกแล้ววันนี้ทำเค้กชิฟฟ่อนนะคะขนมหวานสามพี่น้องมาเคหะมาตาพูดมารายงานตัวแล้วค่ะ เห็นไหมเนี่ยพอพี่สุวรรณยาบอกว่าแหมฟังเพลงเพลินแล้วไม่มีต่อพอเวลาไม่ต่อปุ๊บเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ให้น้อยเพลินน้อยจัง เปลี่ยนบ้างสิจะได้ว่าไม่ใช่ว่าสิรินทาต้องเปิดเพลงยาวตลอดนะคะพออก็เพ่งเล็งอยู่เธอมาสายแล้วเหรอไม่ใช่อยากให้ทุกคนฟังเพลงเพราะๆนะคะน้องออยบอกว่าแม่ฟังเพลินเลยค่ะยิ้มไม่หุบเลยน่ารักมากพี่สนมสวัสดีค่ะเดี๋ยว25เราเจอกันเอาละพี่หวานใจแชร์เรียบร้อยน่ารักสุดๆพี่สนมก็แชร์เรียบร้อยขอบคุณมากค่ะมาพูดถึงเพลงกันหน่อยวันนี้เริ่มต้นกันเรื่องสาวๆนะคะเป็นสาวที่นำเพลงของต้นฉบับมาร้องใหม่นะคะเริ่มตั้งจากสาวแรกในฮิตมาราธอนก็คือสาวนครชัยศรีคัทธุยามารสีนำมาร้องใหม่โดยต้นฉบับคือคุณละอองดาวพี่ละอองดาวโสธรบุญนะคะซึ่งเป็นคู่แฝดกับพี่สกาวเดือนเป็นศิษย์ครูสุรพลสมบัติเจริญนั่นคือรุ่นศิษย์สุรพลที่เขาเรียกกันสาวเมืองการค่ะน้องดวงตาคงทองค่ะนำมาร้องใหม่ซึ่งต้นฉบับคือพี่ไก่ปริศนาวงศ์สิรินะคะสาวเพชรบุรีค่ะสาวนี้ค่ะสาวเพลงนี้มีคนนำมาร้องใหม่เยอะเลยเปิดสาวสิรินทาให้ฟังซึ่งต้นฉบับคือพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะแล้วก็ตามมาด้วยนี่เลยหน้าไม่ทันสมัยแถมอีกนิดนึงเสียงร้องของพี่ปักคาฟนะคะซึ่งต้นฉบับคือพี่ชายธงทรงพลการร้องเพลงของนักร้องต้นฉบับแล้วก็มีการทำดนตรีใหม่มีการเขาเรียกว่าการร้องใหม่นะคะในรูปแบบของนักร้องนั้นๆนะคะก็ให้ความมีรสชาติของการฟังอีกแบบนึงแล้วอีกอรรถรสหนึ่งนะคะคุณปราณีว่าไงคะอยู่จังหวัดตากนี่นะคะคุณหมวยว่าไงรบกวนพี่ทาตามใครคะจะให้ตามไปไหนตามไหนอ่ะเชฟพงมาแล้วนะคะเรียกทักทายทักน้อยเมืองนนท์นี่คือชื่อใหม่ของทาเพราะว่าหลายคนจำชื่อทาไม่ได้ก็เลยถ้างั้นเป็นทักน้อยเมืองนนท์ก็แล้วกันจะได้จำกันได้นะคะเบื่อเลยชื่อนี้คนไม่ค่อยจำกันอ่ะสิรินทรานิยากรมันยากไงแต่ตอนเนี้ยทาว่าหลายคนจำเพลงนี้ได้คนที่ขอไว้เมื่อวานขออนุญาตเรียกให้มาฟังด้วยนะคะเพราะถ้าจำได้ว่าขอเพลงอะไรไว้
ทาก็เลยนำมาเปิดในวันนี้เสียงร้องของพี่เป้าซ้ายยังสัญญาเพื่อรอสายในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะแนะนำที่022481366นะคะ Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400แนะนำเพลงกันเลยเดี๋ยวทาจัดให้ทยอยไปเรื่อยๆนะคะวันนี้คุณเพชรรัตน์สวัสดีค่ะทักทายกันเรื่อยๆนะคะใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวด่วนนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันแล้วก็เป็นครอบครัว FM 95ที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจากการแชร์เป็นสาธารณะจากคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะใครที่ไม่ได้เข้ามาใน Facebook ก็มีโอกาสเข้ามานะคะพิมพ์คำว่า LGM FM 95ค่ะเราก็จะได้เห็นการจัดรายการนักจัดรายการแต่ละท่านแล้วก็ได้ฟังเพลงไปด้วยหนึ่งเพลงนี้ค่ะเพื่อรอสายในช่วงสายชีวิตใจกับบทเพลงที่ชื่อว่าอดีตรักสาวเดิมบางอาจจะเก่าสักนิดนึงแต่เมื่อแนะนำมาถ้าจัดให้เสียงร้องของพี่เปาซ่ายันสัญญาค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: แม่ก่อนจะพูดคุยกันขอบคุณคุณไกรเลิศนะคะจากวงดุริยางทหารบกนะคะบอกสมัยก่อนเพลงรู้ว่าเขาหลอกเนี่ยต้องยิงเป่ายิงฉุบกันนะถึงใครชนะถึงจะได้ร้องในสมัยที่ดังๆใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะได้เล่าสู่กันฟังเนาะสำหรับเพลงนี้ใครจะแนะนำนะคะสำหรับช่วงสายชีวิตใจมาสวัสดีค่ะไม่ต้องเป่ายิงฉุบค่ะเดี๋ยวขอปุ๊บได้เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ครับใครเอ่ย
2: คุณลุงต้มเจิด
1: อุ้ยคุณลุงไม่อยากอะไรที่มันมีรสฉัดรสจัดรสเผ็ดๆบ้างเลยหรอคะ
2: ก็จัดๆเผ็ดๆก็ละละซะบ้างตอนนี้ชอบไปในทางต้มจืดครับ
1: อ๋อชอบต้มจืดมันไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ทรมาน
2: เอง
1: ลุงต้มจืดแล้วต้มจืดทุกวันไหมคะ
2: ก็ไม่ทุกวันนะครับต้มจืดบ่อยๆก็ไม่อร่อยครับ
1: ไม่อร่อยมันไม่ไหวนะเหมือนชีวิตเราที่มันจืดชืดอ่ะมันน่าเบื่อใช่ไหมลุง
2: ครับครับ
1: แล้วลุงอยู่ไหนคะเนี่ยคุณลุงอยู่ไหน
2: อยู่อำเภอพานทองตำบลบางนาง
1: อ้าวบ้านเดียวครูชลธีสิ
2: ครับครับครับ
1: ใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: โอ้แล้วคุณลุงทำอะไรอยู่ตอนนี้หมายถึงนอกจากฟังเพลงแล้ว
2: เลี้ยงปลากระพงแบบเล็กๆน้อยๆตอนแรกเลี้ยงเยอะตอนหลังนี่ไม่ค่อยไหวก็เลยเลี้ยงน้อย
1: ๆปลากระพงเลี้ยงในน้ำจืดน้ำเค็มครับปลากระพง
2: น้ำจืดครับปลากระพงเลี้ยงน้ำจืดได้
1: อ๋อเลี้ยงน้ำจืดได้ด้วยเหรอคะ
2: คร
1: ับ แล้วเป็นยังไงคะตัวของเขามันเหมือนกับหรือเนื้อของเขาจะเหมือนปลากระพงน้ำเค็มไหม
2: เนื้อของเขาก็จะค่อนข้างแพง
1: แต่ตอนนี้คุณลุงต้องอยู่ตรงไหนที่มันแบบลมแรงแน
2: ่ๆครับ
1: คุณลุงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน
2: ตำบล
1: ไม่ใช่ไม่ใช่คือตอนนี้ยืนอยู่ตรงไหนทำไมถึงมันมีเสียงลมพู่ว้าว
2: ลมแรงมากตรงนี
1: ้เหรอแอบก่อนแอบนิดนึงนะคะอย่าให้ลมเห็นอย่าให้ลมเห็นไม่ได้เราต้องแอบ
2: แอบแล้ว
1: เขายังช่วยหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องค่ะคุณลุงแล้วคุณลุงอยู่ที่ใกล้ๆบ่อเลยป่ะ
2: ครับครับอยู่ใกล้บ่อ
1: แต่ก็ต้องระวังนะคุณลุงอย่าไปเดินสุ่มสี่สุ่มห้านะไม่ได้นะ
2: เดี๋ยวตกบ่อเหรอ
1: ใช่เป็นห่วง
2: พอยังพอได้
1: อยู่นะแต่ก็อย่าประมาทแล้วมีใครอยู่ด้วยไหมครับโดยปกติที่เฝ้าบ่อเนี่ยต้องเฝ้าไหม
2: มีสิงทองสิงทองแล้วก็แก้มปุย
1: โอ้โหนี่เป็นน้องหมาแน่ๆ
2: แน่ๆเลยคร
1: ับ ก็แล้วมีกี่บ่อคะมีหลายบ่อไหม
2: มีสองบ่อเล็กๆครับ
1: บ่อเล็กๆแล้วเลี้ยงที่บอกเล็ก
2: ไม่ไหวเนี่ย
1: โอ้ก็เอาแบบพอดีเนาะคุณลุงเนาะ
2: ครับ
1: ให้พออยู่ได้แล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันก็

0: เป็นอาชีพที่เราให้เรามีรายได
1: ้ไปวันๆ
0: แก้เหงาไปวันๆนั่นแหละ
1: มีงานทำ
0: ใช่แล้วเราเดี๋ยวขออยากรู้เป็นอยากถามเป็นความรู้แล้วอาหารที่เราให้เขาอะคะ
1: ก็เป็นอาหารเม็ดครับเดี๋ยวนี้มีอาหารเม็ดไม่ต้องใช้อาหารสดแล้ว
0: อ๋อเอาเมื่อก่อนต้องเป็นอาหารสดเหรอคะ
1: ใช่เมื่อก่อนไม่มีอาหารเม็ดต้องใช้ปลาทะเลสดๆมาเข้าเครื่องบดให้กิน
0: อืมอย่างนั้นเลยคะ
1: อาหารเม็ดสบาย
0: โอ้แต่ว่าต้นทุนมันก็อาจจะสูงขึ้นนิดนึงใช่ไหมคะคุณ
1: ต้นทุนสูงขึ้นกำไรน้อยลง
0: แต่เราก็สบายขึ้นหน่อยตามสภาพของเราใช่ไหมคะไม่งั้นเราก็จะต้องมานั่งบดนั่งอะไรต่างๆซึ่งมันก็จะเหนื่อย
1: ครับแล้วปลาทะเลก็หายากแล้วตอนนี
0: ้โอ้เนาะก็เขาเกิดไม่ทันอ่ะพวกเราก็ไปจับกินแบบตัวเล็กตัวน้อยเขาท้องเขาเทิงอะไรก็เก็บอะไรแทนที่จะให้เขาขยายพันธุ์ก่อนเนาะ
1: ครับ
0: แล้วอีกหน่อยเราทำกันดีเราต้องกินกันเองไหมคะคุณลุง
1: ไม่ถึงขนาดนั้นไม่อยู่ถึงขนาดนั้น
0: มันแบบว่าในเมื่อมันไม่มีอะไรกินแล้วกินกันเองดีกว่าเราก็ลุงวันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะ
1: ก็หลับๆอยู่ได้ยินเสียงเพลงสาวเมืองการสาวเมืองเพชรอยากฟังสาวเมืองนนท์อีกโอ้โหทุกมาก
0: ชอบใช่ไหมน้องอ่อนอรดีเนี่ยนะ
1: เปิดมาแต่ละเพลงนี่ถูกใจมากเลย
0: ชอบ
1: มาเลย
0: ชอบสาวๆว่างั้น
1: ก็ประมาณนั้นคร
0: ับอย่าปฏิเสธแหมธรรมดาแหละมันก็ทำให้กระชุ่มกระชวยใช่ไหมคุณลุง
1: ครับคร
0: ับ เอาได้เพลงนี้มอบให้ใครคะ
1: ก็ไม่ต้องมอบให้ใครนะมอบให้แฟนเพลง95ทุกคนก็แล้วกันคร
0: ับ ได้เลยเพราะหลายคนกำลังจ้องอยู่ว่าคุณลุงจะมอบให้ใครถ้าหากว่าไม่ให้แฟนเพลง95เดี๋ยวเขาจะไม่ฟังเพราะฉะนั้นเพราะเขาไม่กล้าฟังไงเพราะนั้นตกลงให้นะคะให้ทุกคนที่ฟังอยู่นะคะ
1: ครับ
0: ได้ค่ะคุณลุงขอให้คุณลุงต้มจืด
1: ผมฟังมาตั้งแต่เจมพบจัดเนี
0: ่ยโอ้นานมาก
1: แล้วสถานีวิทยุนี่คือวิทยุเสีย
0: มีอยู่คลื่นเดียว
1: ได้ครับเดียว
0: ฟังชัดเจนใช่ไหมคะฟังชัดเจนใช่ไหมคะ
1: ก็บางวันก็ไม่ค่อยชัดบางวันก็ชัดดี
0: คุณลุงต้องหลบลม
1: ลมแรงมาก
0: ลมมันแรงแล้วมันพัดคลื่นหนีหมด
1: ครับ
0: นะคะได้ค่ะคุณลุงคะขอให้คุณลุงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำอะไรก็ขอให้สำเร็จที่สำคัญต้องระวังด้วยอย่าไปเดินใกล้บ่อเยอะเป็นห่วงนะคะแล้วตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้ว
1: 75ครับ
0: 75โอ้แจ๋วมากสู้ต่ออยู่นู่นน่ะยัน108อ
1: ่
0: ะ
1: เราจะตายไปด้วยกัน
0: ถูกต้องเราจะแก่ตายไปด้วยกันค่ะคุณลุงแต่เราจะไม่แล้วแต่คือเราจะแก่ตายไปด้วยกันนี่ย้ำคำว่าแก่นิดนึง
1: แก
0: ่แต่เราไม่เคยแก่เพราะเรายังไม่แก่มันอีกนานขอบคุณมากค่ะคุณลุงต้มจืดขอให้แข็งแรงมีความสุขสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้เรามาจากจังหวัดชลบุรีนะคะเมื่อวานนี้จังหวัดเลยจังหวัดแพร่เอาละเดี๋ยววันนี้จะมีจังหวัดไหนต่อในช่วงพาเรทเพลงฮิตที่สี่ภาคเดี๋ยวฟังกันแต่ตอนนี้ไปฟังเพลงนี้กันก่อนในช่วงสายชีวิตใจขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ก็เป็นบทเพลงในมหานครไลฟ์ให้ฟังกันต่อเนื่องเลยนะคะกับบทเพลงรักเขาทำไมเห็นไหมเป็นคำตกลงมันเป็นคำถามหรือยังไงเอาชื่อเพลงค่ะรักเขาทำไมค่ะน้องแมนค่ะมาในงานนี่เลยตอนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมื่อ22ธันวาคมปี56ค่ะจัดที่ลานอเนกประสงค์บมจ.สมท.ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะสบู่มาลาเอาอีกแล้วเอ๊ะประสาทเริ่มกลับแล้วคุณผู้ฟังเพราะว่าจริงๆเขาคือลามาโซนไม่ใช่มาลาเข้าใจไหมสิรินทราเป็นสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขันและกลิ่นกายนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยอ้าวถ้าหากวันเครียดสิคนเราบางทีมันเหมือนกับเวลามันเรื่องทำอะไรอ่ะก็หาของอร่อยอร่อยดื่มใช่ไหมหรือของอะไรกินแต่สำหรับเรื่องของดื่มเนี่ยบอกเลยว่าต้องเป็นกาแฟเขาช่องเท่านั้นเติมความหมายในทุกวันของคุณมากกว่า65ปีแล้วนะคะด้วยการรังสรรค์กาแฟจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับโลกเติมความสดชื่นในทุกเช้ากับกาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ดรสเข้มจากเมล็ดโรบัสต้าคุณภาพสูงหอมกลุ่นด้วยเทคโนโลยีอโรมารีคัฟเวอรี่นะคะเอกลักษณ์เฉพาะของเขาช่องค่ะคงกลิ่นหอมของกาแฟจากธรรมชาติ 100% เอาใจคอกาแฟดำโดยเฉพาะและเติมความสุขในทุกช่วงเวลากับกาแฟเขาช่อง Coffee Mix 3 in 1นะคะสูตรไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่ซูเปอร์ริชคาปูชิโน่มอคค่าคาราเมลมาคิอาโต้สมูทแอนด์ครีมี่นมข้นเฮเซลนัทรวมถึงโอเลี้ยงและกาแฟเย็นแม่เป็นยังไงแต่ละรสชาติเลือกเอาเลยไม่ว่าคุณจะเลือกสไตล์ไหนทุกแก้วของเขาช่องคือช่วงเวลาดีๆที่คุณเลือกเติมให้กับตัวเองนะคะกาแฟเขาช่องพร้อมเสิร์ฟกาแฟแก้วโปรดให้คุณในทุกช่วงเวลาเพื่อรอยิ้มที่สดใสในทุกวันเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มา

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่น
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: ก่อนฟังเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจฟังเรื่องนี้ก่อนค่ะการจัดสรรมรดกทางการเงินให้กับครอบครัวนะคะอย่าเพิ่งปิดหูฟังนิดนึงเพื่อประโยชน์ของตัวเองและครอบครัวนะคะนี่คือเรื่องราวของแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตการส่งเบี้ยวันละ8บาทเขาเรียกว่าเป็นเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นวันละ8บาทเมื่อกับการออมเงินให้กับตัวเองและครอบครัวนั่นเองนี่คือการสะสมเงินโดยที่เรามีคนเขาเรียกบังคับเราน่ะพูดง่ายๆให้เราได้มีวินัยมากขึ้นบางคนไม่มีวินัยตรงนี้แล้วก็คิดว่าเอ้ยไอ้การที่เราถ้าหากว่าเราไม่อยู่แล้วหนี้สินที่เราสร้างเอาไว้มันจะไปกับเราไม่ใช่อย่าเพิ่งเข้าใจแบบนั้นหนี้สินนั้นส่งต่อไปถึงลูกหลานนะคะวันหนึ่งถ้าหากว่ามันมีเรายังมีเงินนะคะที่จะตอบกลับคืนมาให้เขาได้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะหรือว่าวันหนึ่งที่เรายังมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาก็ยังมีเงินก้อนนะคะมาฟังดูค่ะว่ามีอะไรคืนมาบ้างกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด6แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด3แสนบาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทค่ะโทรที่หมายเลขนี้เลยเจ้าหน้าที่รอให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะ022014364โทรไปสอบถามข้อมูลแต่ถ้าหากว่าเอ๊ะอยากจะทำก็ทำได้เลยนะคะทำได้ง่ายๆสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีนะคะที่ง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่สมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะ022014364มาฟังกันชัดๆสำหรับเงื่อนไขและผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรเลยค่ะเจ้าหน้าที่เราให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะ022014364โทรไปไม่ได้หมายความว่าให้คุณทำให้เราไปสอบถามก่อนแต่ถ้าหากว่าจะทำก็ทำง่ายๆอย่างที่บอกนะคะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสที่เราจะได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยนะคะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินในโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะคะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเอาล่ะค่ะไปฟังเพลงกันนะคะได้แล้วตอนนี้สิ่งดีๆที่หาฝากไว้กับเรื่องราวของแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตผ่านไปมาถึงเรื่องราวของความเหงาให้ฟังเหงาไม่เข้าใจคุณปาและคาราบาวนะคะเรื่องราวของความเหงานะคะก็คือมีแม่บอกว่าไอ้เหงาแบบมีสามีคือสามีไม่อยู่บ้านเนี่ยไม่สนใจกับเหงาไม่มีสามีแต่เหงาแล้วมีเพื่อนมีความสุขตรงนั้นเลือกสิว่าจะเหงาแบบไหนแต่เหงาไม่เข้าใจตรงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันและอย่าลืมต่อสายมาในชั่วโมงหน้านะคะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจส่งผลตรวจ DNA ผู้เสียชีวิตรถไฟชนรถเมย์ให้พนักงานสอบสวนแล้ว4รายที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพลตรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางสาย206ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงว่าขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลโดยยืนยันรายชื่อได้แล้ว4ร่างและได้ส่งรายชื่อไปยังสน.มักกะสันเพื่อให้พูดคุยรายละเอียดกับญาติซึ่งทางญาติต้องไปให้ข้อมูลกับสถานีตำรวจเพิ่มเติมส่วนที่เหลืออีก4ร่างกำลังดำเนินการเพราะต้องตรวจพิเศษซึ่งในส่วนของผู้เสียชีวิตถือว่าตรวจเสร็จแล้วแต่ที่ยังไม่ครบคือข้อมูลของญาติเนื่องจากต้องรอญาติเข้ามาเก็บ DNA ก่อนเมื่อถามว่าสามารถเก็บ DNA และติดต่อญาติได้ครบแล้วหรือไม่พลตำรวจตรีวิรุณเปิดเผยว่าไม่ครบมีญาติเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจากทั้งหมด8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าตรงทุกครอบครัวหรือไม่พร้อมย้ำว่าญาติต้องเป็นคนติดต่อมาหากสงสัยสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA และไม่ทราบว่าเป็นเพศใดเพราะขณะนี้ยังระบุไม่ได้ทั้งหมดส่วนร่างที่ยังไม่มีญาติมาติดต่อเจ้าหน้าที่จะเก็บร่างไว้ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ไปว่าหากใครสงสัยที่ว่าอาจมีญาติอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวให้มาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อเปรียบเทียบที่นิติเวชได้รองผบ.ชน.ลงพื้นที่จุดตัดรถไฟแยกอโศกดินแดงพลตำรวจตรีทวัฒน์วงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่จุดตัดรถไฟแยกอโศกดินแดงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเข้ามาดูแลบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นพิเศษโดยประสานกับนายสถานีรถไฟเพื่อติดตามช่วงเวลาที่รถไฟจะผ่านและช่วยอำนวยความสะดวกรวมถึงป้องกันรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณบริเวณทางข้ามรวมทั้งมอบหมายให้รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ไปตรวจสอบว่าระบบสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่มีความสอดคล้องกับสัญญาณรถไฟหรือไม่ยอมรับกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต้องนำเทคโนโลยีเช่นกล้องวงจรปิดและระบบตรวจจับต่างๆเข้ามาช่วยในการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำอีกสภาทนายความเสนอเป็นตัวกลางด้านกฎหมายช่วยเหยื่อรถไฟชนรถเมย์นายธนพลคงเจียงนายกสภาทนายความเปิดเผยถึงกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าขณะนี้สภาทนายความได้ตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุพร้อมเป็นตัวกลางในการประสานงานด้านกฎหมายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่ควรได้รับและทั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคสมก.และการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานของภาครัฐจึงเชื่อว่ากระบวนการช่วยเหลือและเยียวยาจะไม่ซับซ้อนเหมือนกรณีของสตง.และคาดว่าทั้งสองหน่วยงานจะดูแลผู้เสียหายจนเป็นที่พอใจหากผู้เสียหายรายใดเห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่พอใจในกระบวนการเยียวยาก็สามารถขอให้สภาทนายความเข้าช่วยเหลือทางกฎหมายได้ติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการบริเวณสถานีมักกะสันที่มีทนายความอาสาประจำการอยู่หรือจะเข้าไปติดต่อที่สภาทนายความด้วยตัวเองหรือโทรสายด่วน1167ส่วนเรื่องเงินเยียวยาสภาทนายความไม่ได้มีอำนาจในการกำหนดหรือชดใช้ค่าเสียหายซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและสภาทนายความไม่ได้มีหน้าที่ชี้ว่าใครผิดหรือถูกเพราะเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนเกิดเหตุยิงที่มัสยิดในซาดิเอโกเสียชีวิต5คนมือปืนวัยรุ่น2รายแต่งกายด้วยชุดลายพรางเปิดฉากยิงที่มัสยิดใหญ่ในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและชายอีก2รายบริเวณด้านนอกมัสยิดเสียชีวิตก่อนที่ผู้ก่อเหตุทั้งสองจะยิงตัวตายตามในเวลาต่อมาส่วนเด็กๆในโรงเรียนภายในมัสยิดปลอดภัยดีทั้งหมด ตำรวจท้องถิ่นและ FBI กำลังเร่งสืบสวนหามูลเหตุจูงใจซึ่งมุ่งประเด็นไปที่อาชญากรรมจากความเกลียดชังก่อนเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงมารดาของผู้ก่อเหตุรายหนึ่งได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจว่าบุตรชายที่มีอาการซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้แอบขโมยปืน3กระบอกและรถยนต์ของเธอขับออกจากบ้านไปกับเพื่อนซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการกระจายกำลังติดตามตัวตามแหล่งชุมชนและโรงเรียนมัธยมแต่สุดท้ายกลับได้รับแจ้งว่าวัยรุ่นทั้งสองได้มาก่อเหตุที่มัสยิดดังกล่าว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: โดยสิรินทรานิยากร
10: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
11: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
12: มาพาเรทเพลงฮิตพิษพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะใครแนะนำเพลงอะไรแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ช่วยต่อกันให้ครบ4เพลงนะคะจะได้เรียกว่าฟังแล้วเพลินแล้วก็ถูกใจในการรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับ
12: ค่ะ
13: คุณสิยานี่ครับ
12: อ๋อเอาแล้วเปลี่ยนชื่อกันเลย
13: พี่บ้วยพี่บ้วยดูอ้อมน้อยตลอด
12: เหรอพี่บ้วยเดี๋ยวก่อนพี่บ้วยเรียกชื่อท้ายถูกก่อน
13: พี่ครับ
12: พี่บ้วยเดี๋ยวก่อน
13: ครับ
12: พี่บ้วยพี่บ้วยเปิดวิทยุ
13: อยู่ตามตลอดทำไมต้องมาทำรายการวิทยุทำอะไรทำงานเยอะแยะขนาดนี้อ่ะ
12: อ้าวก็คนเขาคนขยันไง
13: กลางคืนก็ทำกลางวันก็ทำ
12: ก็
13: อ้าวน้อยก็ไป
12: อ้าวคนขยันพี่บ้วยมันขยัน
13: ทำไมต้องใช้เงินมากขนาดนั้นเลยครับ
12: เป็นหนี้อยู่พี่บ้วยตอนนี้กำลังรับสมัครคนช่วยใช้หนี้เนี่ย
13: เป็นหนี้ในไงรวยแล
12: ้
13: ว
12: ไม่รวยตรงไหนอ่ะเอาเป็นว่า
13: ทำไมอ่ะ
12: ก
13: ็ส่งลูกสาวส่งลูกชายเรียนเหรอครับ
12: เยอะเลยลูกเยอะมากพี่บ้วย
13: ลูกกี่คนคะ
12: นับไม่ถ้วนพี
13: ่โอ้ยทำไมมีเยอะขนาดน
12: ั้นอ้าวแหมคนขยันไงก็บอกแล้วเป็นคนขยัน
13: เห็นทุกรายการทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งออกน้อยทั้งมวยทั้งอะไรทั้งแฟ
12: นเดี๋ยวเนี่ยพี่บ้วยทำอะไรอยู่ตรงไหนคะเนี่ย
13: พี่บ้วยอยู่แหลมงอบที่เป็นที่นวดออกค่ะ
12: อ๋ออยู่แหลมงอบเหรอแล้วอยู่ใกล้ๆลมเลยใช่ไหมวันนี้ทำไมลมมันแรงขนาดนี
13: ้ฝนตกค่ะ
12: ฝนตกพี่บ้วยไปหลบในห้องน้ำก่อนแล้วพี่บ้วยก็คุย
13: ไปหลบแล้วค่ะสู
12: ้สู้ไม่ใช่แล้วเสียงมันดังเสียงมันดังแล้วคนก็จะฟังมันโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ย
13: แต่พี่บ้วยก็พูดเสียงดัง
12: พี่บ้วยพูดเสียงดังพี่บ้วยอยู่แหลมงอบอยู่ที่ตราด
13: แทนที่ตะวันออก
12: อากาศดีเลยฝนตกเหรอคะพี่บ้วย
13: อากาศดีมาก
12: หุ้ยสุดยอดไปเที่ยวได้ไหมเนี่ย
13: มาผมมีที่พักแค่ผมมีรีสอร์ท
12: จริงป่ะพี่บ้วยจอด
13: จริงค่ะ
12: เดี๋ยวพี่บ้วยรีสอร์ทพี่บ้วยชื่ออะไร
13: รีสอร์ทเป็นบ้านเป็นหลังๆอะค่ะ
12: ราคาชื่ออะไรอะคะ
13: ไม่ชื่อชื่อพี่บ้วยนั่นแหละ
12: ชื่อพี่บ้วยแล้วถามไปหาร
13: ู้จัก
12: ไปที่แหลมงอบเลย
13: เฮ้ยมีชื่อดินแหลมงอบไอ้มาแค่จึงแม่กรมหลวงชุมพรอะ
12: ท ที่หน้ากรมหลวงชุมพรไปหาแล้วไปบอกท่านกรมหลวงว่าท่านกรมหลวงเจ้าขาถ้าจะมาหาพี่บวยอย่างนี้ใช่ไหม
13: เออ
12: แล้วท่านจะบอกทาไหม
13: นี่มันพี่บวยอ่ะถ้าเข้ามาถึงกรมหลวงชุมพรนะแล้วก็มาถึงต้นมะขามใหญ่เข้ามาทางนี้นิดเดียว500เมตร
12: ถึงเลย
13: เออ
12: จัดไป
13: ขับมาทางไหนง้อบางมันจะย้อนมาทางนี้นะ
12: แล้วต้นมะขามต้นมะขามใหญ่นี่มีต้นเดียวเหรอคะ
13: มีต้นเดียวแน่ต้นมะขามใหญ
12: ่
13: แล
12: ้
13: วถึงบ้านพี่บุ้ยเลย
12: อ้าวล่ะ
13: พี่ที่พักให้ฟรี
12: เฮ้ยพี่บุ้ยถ้าไปจริงนะเนี่ย
13: แล้วทำกับข้าวกินด้วย
12: โอ้ยจำเฮ้ยไปหาแน่นอนพี่บุ้ยไม่ต้องกลัวหรอกค่ะจะไปล้มทับพี่บุ้ย
13: มาเลยมาจะโทรหามาเบอร์นี่นะ
12: อ้าวถ้าเธอโทรไปพี่บุ้ยก็ไม่อยู่ดิพี่บุ้ยก็หนีด
13: ิโอ้พี่บุ้ยอยู่ทุกวัน
12: เออไม่ได้ดิเดี๋ยวพี่บุ้ยรู้ตัวแล้วพี่บุ้ยก็หนีอ่ะ
13: ถึงอ่ะเดี๋ยวบนโลกจะเตะแล้วนะครับ
12: ฮะ
13: บนโลกเตะวันที่14แต่พิมพ์เดียร์ลีก็จะจบแล้ว
12: เอ้ยอะไรเนี่ยยั
13: ดได้ดูบอลมั้งว่าเนี
12: ่
13: ย
12: ไม่ได้ดูไม่เด้อพี่เดี๋ยวก่อนพี่บุ้ยเดี๋ยวเราไปคุยกันที่แหลมงอบแต่ตอนนี้พี่บุ้ยขอเพลงดีกว่า
13: เออของไอ้เนี่ยการตอง
12: แก้บน
13: ขอไปอ
12: ่
13: ะ
12: แก้บน
13: การตองสุธิรักด้วยด้วยเคยจับมือก็แล้วนะการตองเนี่ย
12: เคยจับมือด้วย
13: ผู้ปืนน่ะ
12: อ้าว
13: เขามาที่งานกรมหลวงชุมพร
12: แล้วไปเสียผีเขาบอกเนี่ยไปจับมือเขาเน
13: ี่ยสวยน่ารักด้วยแล้วก็บอกว่าบ้วยคิดถึง
12: โอ้โหบ้วยคิดถึง
13: บ้วยแฟนขับเขาแบบน
12: ี้ได้
13: นะคะ
12: อ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดทาไปทาไม่ใช่พี่บ้วยไม่ได้เป็นแฟนขับทาพี่บ้วยก็ไม่ให้ทาไปเจอสิ
13: บ้วยโทรไปหลายที่หรอก
12: อ๋อเหร
13: อขอเขาตลอดการตองอ
12: ่
13: ะ
12: อ๋อชอบเขาใช่ไหม
13: ทำบนแก้บนถวายอ่ะ
12: เออได้
13: มอบให้อันดับเท่าไหร่แล้วเนี่ย
12: ตอนนี้เหรออันดับไหนเนี่ยดูก่อนนะตอนนี้อยู่อันดับที่อะไรเนี่ยโอ้ลงไปแล้วพี่บ๊วยต้องขอเยอะๆเลยนะอันดับที่8
13: มันอันดับที่4แล้วนะ
12: อันนี้8ตอนนี้ลงไปที่8แล้ว
13: 8แล้วอ
12: ่ะเดี๋ยวต้องขอทุกวันนะ
13: ไอ้กระเจียวบานอันดับที
12: ่1ไอ้กระเจียวบานเนี่ยนะอ๋อก็
13: ชอบเลย
12: เอ้าอย่าไปพูดอย่าเฮ้ยไปเอาอย่ามาถามดิเขาคนก็ชอบใครชอบเขาดิพี่บุ้ยยังชอบก้านตองอ่ะ
13: ตอนนี้ใครดับที่หนึ่ง
12: แล้วมาถามอะไรฟังเองไม่บอกหรอก
13: ไอ้กระเจียวบานมันไม่ชอบเลย
12: ไม่ชอบอะไรมันบาน
13: เหมือนกันเลย
12: เออไม่ชอบหรอกกระเจียวบานแหมมันรู้สึกว่ามันแปลกๆไงฮะ
13: พูดท้ายอ่ะก็ไม่ชอบผู้ชายก็ชอบผู้หญิงอ่ะ
12: เออชอบผู้หญิงอ่ะแล้วก็เชียร์กันไปพี่บุ้ยเดี๋ยวจะไปหาที่แหลมงอบนี่แหละแต่ว่าพี่บุ้ยมาพูดกับเสียงใครอยู่ตรงนั้นด้วยเอาโอ้ยเอา
13: แม่จะคุยด้วย
12: เอาแม่จะคุยโอ้โหแม่แม
13: ่ดูมวยเจอกัน
12: อ่
13: ะ
12: ได้
13: เดี๋ยว
12: เอาเงี้ย
14: ทำไมนั่นมาสาวๆอยู
12: ่เออแม่จ๋าเดี๋ยวไปหาแม
14: ่
12: ได้เดี๋ยวแม่เดี๋ยวทำไปหานะแม่นะเออเดี๋ยวจะไปกินข้าวกับแม่นะแม่นะแต่ตอนเนี้ย
13: เดี๋ยวก็ทำเลี้ยง
12: เดี๋ยวเดี๋ยวลูก
13: ทำข้าวอร่อย
12: เดี๋ยวเอ้ยแจมทำกุ้งไว้ด้วยนะแม่นะ
13: เออมีที่พักพี
12: ่ได้แต่ตอนเนี้ยมาขอบคุณก่อนนะลุงบุ้ยมาขอบคุณก่อนนะเพราะว่าจะฟังเพลงต้องขอบคุณผู้สนับสนุน
13: ต้องบอกก่อน
12: ได้
13: จำไม่หมดหรอก
12: เอามาพูดตามนะลุงบ๊วยนะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี
13: ้ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี
12: ้พันท้าย
13: นอสิง
12: โอ้โหสูตรลดน้ำตาล
13: สูตรลดน้ำตาล
12: ลดเกลือโซเดียม
13: ลดเกลือโซเดียม
12: อร่อยถูกใจ
13: อร่อยถูกใจ
12: ใครใครก็ชอบ
13: ใครๆก็ชอบ
12: พันท้าย
13: ก็ไม่ต้องแดกไม่ชอบก็ไม่ต้องกิน
12: สิชอบสิมันต้องชอบเพราะของเขาเป็นสปอนเซอร์ไปพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
13: พันท้ายอร่อยคำนั้น
12: และสบู่ไมด้า
13: สบู่ไม่ใช่
12: เฮ้ยใช้สิอันนี้ต้องใช้สบู่ไมด้าเขาเป็นสปอนเซอร์ลุงบ้วยเนี่ยเดี๋ยวไม่เปิดให้ฟังเลย
13: ใช่
12: เออสบู่ไมด้า
13: สบู่ไมด้า
12: เพื่อผิวสะอาด
13: เดี๋ยวผิวสะอาด
12: มั่นใจทุกวัน
13: ไม่เคยมั่นใจสักวัน
12: ก็ไม่ได้โอ้ยลุงบ้วยนี่ก็มั่นใจหน่อยสิเพราะใช้สบู่ไม่ได้
13: มั่นใจทุกวัน
12: ช่วยลดแบคทีเรีย
13: ช่วยลดแบคทีเรีย
12: และเชื้อรา
13: เชื้อราลาขึ้นทนยันกับสีปอกแล้ว

0: โอ้ยลุงบุ้ยนี่สาเหตุของอาการคัน
1: คันทุกวัน
0: โอ้ยเดี๋ยวสิเราต้องพูดตามก่อนสาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เดี๋ยวไปเจอกันเจอตัวต่อตัวดีกว่าลุงบุ้ยเดี๋ยว
1: คันเลย
0: เอ้ยคันเลยเนี่ยพอถึงก็คันไม่ได้ใช้
1: เป็นคนหานะ
0: เหรอ
1: เป็นคนหนุกหนาน
0: โอ้หนุกหนานเหรอลุงบุ้ย
1: หาทุกวัน
0: เออนั่นแหละดีแล้ว
1: เมาทุกวัน
0: นั่นไงถึงว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวไปคุยกับแม่ดีกว่าพอละคุยกับลุงบวยแค่นี้แหละ
1: เออค่ะ
0: โชคดีนะคะ
1: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะ
0: จ้า
1: ขอให้รักษาบุญรักษา
0: สาธุลุงบวยเหมือนกันนะคุณแม่ด้วยขอให้ทุกคน
1: บุญรักษา
0: แข็งแรงมีความสุขเยอะ
1: เออบุญรักษา
0: เดี๋ยวไปหาเดี๋ยวหา
1: เฮงปังปัง
0: สาธุขอบคุณลุงไปไปกินไปไปไปกึบต่อไปกึบต่อลุงบุ้ยไปเลยไปเลยเดี๋ยวมันขาดช่วงไปกึบต่อได้ไปกึบต่
1: อ
0: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้ยลุงบุ้ยเฮ้ยเหนื่อยทำไมต้องตะโกนคุยกันขนาดนี้กลัวแกไม่ได้ยินเพราะว่าเราพูดเบาๆและแกตอบอะไรก็ไม่รู้ไงลุงบุ้ยแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะน่ารักมากอยู่ที่แหลมอะไรนะลืมละแค่นี้อยู่แหลมอะไรนะแหลมงอบเหรอรู้สิแกลุงบุ้ยทำไม่ทานนะตอนนี้สมองตึงไปหมดแล้วลุงบุ้ยจำอะไรไม่ได้แล้วเอ้ยสิรินเอ้ยสิรินทาคนนี้ป่ะใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่อ้าวเด็กเส้นเส้นสดบอกลาดพร้าว101รอน้ำไม่ไหลเอาทำไงกันทีนี้อ้าวแจ้งให้แล้วนะคะคุณพิมบอกไมเกรนจะขึ้นเออตอนนี้แม่กำลังขึ้นแล้วเดี๋ยวไปเจอคุยกันที่นู่นดีกว่าที่ตราดนะคะอ้าวไปฟังเพลงกันในเรื่องของเขาเรียกว่าเขาเรียกจะมีมาตรฐานของของคนที่เราอยากจะมาใช้เป็นคู่ด้วยละประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเนยจ๋าบอกว่ารายการจะอยู่ไม่ได้เพราะลุงบวยก็ดูดิผู้สปอนเซอร์เขาซะโอ้ยอ่ะไปฟังเพลงกันค่ะเราจะเริ่มกันตั้งแต่นี่เลยเป็นเป้าหมายของสาวหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นความคาดหวังเริ่มตั้งแต่แฟนฉันไม่ต้องหลอกประมาณนี้นะคะก็ให้ฟังเสียงร้องของหนูสุนค่ะสุนารีราชสีมาที่ชวนกันไปเที่ยวลำตะคองอยู่กำลังไปสร้างหลักปักฐานที่นั่นนะคะหนูสุนก็ให้กำลังใจน้องด้วยฟังเพลงนี้เป็นเพลงแรกค่ะใครนึกถึงเพลงอะไรต่อเติมได้ค่ะ022481366 Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400ค่ะ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ก็เป็นแต่ละเรื่องราวของความรู้สึกของสาวๆเริ่มตั้งแต่สาวแรกนะคะแฟนฉันไม่ต้องรอคือตอนเนี้ยก็อย่างที่บอกอะค่ะในแต่ละช่วงวัยก็จะมีความคิดในการที่มีเป้าหมายของคนที่เราจะใช้ชีวิตด้วยหรือเป็นแฟนอะไรเงี้ยแตกต่างกันไปช่วง20 30มันยังมีตัวเลือกเยอะอ่ะโหยคัดกันต้องแบบชนิดที่เอ้ยหล่อรวยดูดีประมาณนั้นอ่ะพอ40มาเริ่มเปลี่ยนความคิด50ไป60นี่คงต้องหยุดคิดแล้วล่ะแต่มันก็ต้องมีไงแต่ก็คือให้โอเคมีหูมีตามีจมูกปากครบแล้วก็พอคุยภาษาคนรู้เรื่องอะไรเงี้ยก็ประมาณโอเคได้แหละประมาณนี้แต่สำหรับสุนารีก็บอกว่าแฟนฉันไม่ต้องรอนี่เอาพอเป็นวัดได้ประมาณนี้แก้บนค่ะน้องการตองนะคะซึ่งแนะนำมาจากลุงบ้วยเนี่ยโหยปวดเลยนะลุงบ้วยทำให้สมองทั้งฟันเฟือนเลยนะลุงบ้วยก็สนุกสนานกันนะคะสำหรับบทเพลงจันค่ะจันนี้คือน้องหญิงทิติการนะคะเพราะๆอีกหนึ่งเพลงก็คือเวลาที่เราไม่รู้จะคุยอะไรกับใครเนาะบางทีก็กับไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่ดวงจันเนี่ยเวลาที่เราเห็นพระจันทร์เต็มดวงมันมีความรู้สึกมันมีอาการเพ้อมันเริ่มมาประมาณนั้นก็ขอมาถึงขอจันค่ะพี่เวดาเจอกันเมื่อวันที่งานโลกดนตรีค่ะเป็นรวมพลคนโลกดนตรีด้วยนะคะพี่วิดาก็มาด้วยก็ให้ฟังกันเป็น4เพลงในพาเรตพิงฮิตที่45ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: วันนี้จ่อคิวฮิตเพลงที่ชื่อว่าจากกันวันยันค่ำนะคะเสียงร้องของช่างสิทธิ์แสงเพลงค่ะสังกัดอิสระคำร้องทำนองครูติงลี่และช่างสิทธิ์แสงเพลงร่วมกันแต่งและเรียบเรียงโดยโคกอีโดยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจ่อคิวฮิตค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองค่ะ

0: เฮด
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: แรงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สองเพลงในเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเริ่มกันตั้งแต่เพลงคนต้นทางค่ะน้องเบิร์นแล้วก็น้องแมนก็อยู่ในที่5แล้วนะคะแล้วก็มาถึงเพลงเต้ยสั่งลาค่ะTRex นะคะก็อยู่ในฮิตที่10ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิตติชาร์ดด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะคุณผู้ฟังคะชีวิตต้องเดินต่อแหละถ้าหากว่าการมีครอบครัวก็ต้องยิ่งจัดสรรเรื่องราวชีวิตครอบครัวให้ดีเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันจะต้องอยู่ด้วยกันต้องไปด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขว่าอย่างนั้นแหละเมื่อตัดสินใจกันแล้วนะคะแต่การที่เราจะจัดสรรมรดกทางการเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยเลยนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตแต่มันคือความสำคัญในการดำเนินชีวิตเท่านั้นก็เรื่องราวของการจัดสรรตรงนี้ค่ะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตค่ะอยากให้ฟังกันก่อนนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรพอหาได้แหละแต่ว่ายังไม่มีอะไรที่จะเก็บไว้ใช้ในอนาคตหรือว่าบางคนเนี่ยก็ยังต้องหารายได้เพิ่มอยู่นะคะเพราะว่านี่สินเยอะเหลือเกินเลยไม่ได้คิดว่าจะต้องจัดสรรอะไรตรงนี้ไว้ก่อนหรือเปล่าประมาณนี้นะคะหรือว่าบางคนก็ไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยให้กับลูกหลานจัดสรรตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะ คุณธนูถามว่าตอนนี้จัดเพลงแนวไหนครับลูกทุ่งเหรอครับคือรูปแบบของการจัดรายการในแต่ละวันในวันพักปกตินะคะมันก็จะมีลูกทุ่งหลากหลายแต่ถ้าเป็นวันเสาร์เนี่ย 7:30 ถึง 10:00 ที่ทาจัดเนี่ยก็อยากเป็นการจัดฟังแบบลูกทุ่งล้วนๆลูกทุ่งแบบ4ท่อนรุ่นกลางรุ่นเก่าเลยนะคะเพราะนั้นเพลงที่ทาจัดในช่วงเมื่อสักครู่เป็นเพลงฮิตติดชาร์ตซึ่งอยู่ในชาร์ต20เพลงที่มาจากการโหวตมาจากการขอมาจากการใดๆทำให้มีเพลงชาร์ตขึ้นมานะคะแล้วก็เหมือนว่าเป็นช่วงค่ะเป็นช่วงที่เราจะเอาเพลงใน20เพลงนั้นดึงขึ้นมาให้ได้ฟังกันแล้วก็มีคนแนะนำมาถ้าก็เปิดให้ฟังนะคะก็ยังบางคนก็บอกว่ามันใช่ลูกทุ่งไหมก็เป็นลูกทุ่งอีสานค่ะก็เป็นหลากหลายรูปแบบซึ่งคนชอบก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ตัวเธอเองก็จะจัดในรูปแบบที่เป็นทานะคะนี่เป็นเรื่องเฉพาะตนของแต่ละนักจัดรายการซึ่งแต่ว่าก็จะมีขอบเขตในการจัดจะมีแต่ละช่วงแต่ละตอนที่เรามีผู้สนับสนุนก็เรียนให้ทราบนะคะสำหรับเรื่องราวตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับไทยประกันชีวิตเนี่ยก็อยากจะให้ได้ฟังกันสักนิดหนึ่งเพื่อประโยชน์ของตัวเองและครอบครัววันหนึ่งที่เราส่งเบี้ยไปซึ่งเบี้ยเริ่มต้นแค่ละ8บาทแล้วก็ส่งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเลยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีเงินคืนกลับมามีอะไรยังไงกลับคืนมาบ้างฟังดูค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะโทรที่หมายเลขนี้ค่ะ022014364นะคะเบอร์โทรศัพท์นี้เราโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลก่อนได้ไม่ได้หมายความว่าโทรไปแล้วจะต้องบังคับให้คุณทำนะคะลองพิจารณาดูโทรไปสอบถามกันก่อนถ้าหากว่าอยากจะสมัครก็สมัครได้ง่ายๆเลยนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีที่สมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะจะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ022014364มาฟังกันอีกสักครั้งนึงสำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้างแบบชัดๆเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นคือละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรที่หมายเลขนี้นะคะ022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตนะคะร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมิลโรงพยาบาลศิริราชค่ะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
2: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโตะ
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิด

0: ความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟ
1: กาดแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31 พฤษภาคม 2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปฟังแฟนฉันค่ะวงชาตรีนะคะทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้แล้วไปพักทานข้าวกันครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เข้มตรวจปัสสาวะพนักงานควบคุมเดินรถและพนักงานขับรถไฟรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่จุดตัดรางรถไฟแยกอโศกดินแดงถอดบทเรียนแก้ปัญหาจราจรเพิ่มมาตรการความปลอดภัยเน้นบังคับใช้กฎหมายสุภมาศแจ้งเหตุพับแผนซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ราคาสูงอธิบายประชาชนไม่ได้หากราคาไม่ยุติธรรม

0: ันหลังจากรัฐบาลอิหร่านส่งข้อเสนอสันติภาพมายังสหรัฐพร้อมระบุมีโอกาสสูงมากที่จะบรรลุข้อตกลงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้อังคารที่19พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีครับวาระสำคัญมีหลายประเด็นครับนางสาวสุภมาศนำผลคุยถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันนี้ตามข่าวว่ารัฐบาลยอมถอยเพราะงบประมาณในการจัดซื้อนั้นค่อนข้างสูงนะครับและครม.วันนี้นะครับเตรียมพิจารณาเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้เงินกู้400,000,000,000 บาทด้วยนะครับเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะครับก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพว่าอย่างที่ทราบว่านายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาดีอยากให้คนไทยมีความสุขและได้ดูบอลโลกในช่วงเดือนหน้าสัปดาห์ที่แล้วที่ประชุมครม.จึงมีมติให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพูดคุยกับภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ครับที่ให้การสนับสนุนในรอบก่อนแต่ว่าหลังจากคุยแล้วพบว่าสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมเนื่องจากมีสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันเวลาถ่ายทอดสดก็ไม่เหมือนเดิมจึงทำให้โอกาสที่จะขายได้เพิ่มขึ้นตามร้านอาหารอาจจะได้น้อยมากครับส่วนค่าลิขสิทธิ์ที่เสนอขายไทยมานั้นนางสาวสุภมาศบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นกติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าแต่ว่าเป็นราคาที่ถ้าซื้อแล้วจะอธิบายกับพี่น้องประชาชนไม่ได้เนื่องจากประเทศไทยมีประชากรเกือบ70ล้านคนในขณะที่ประเทศอื่นๆครับมี 1,500 ล้านคนแต่เยอะกว่าไทย20เท่าแต่ค่าลิขสิทธิ์ที่เขาซื้อฟุตบอลโลกถูกกว่าไทยนิดหน่อยหากคิดเป็นรายหัวก็ห่างกันประมาณ10 ถึง 20 เท่าเลยนะครับแต่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจณขณะนี้นะครับแต่ว่าแล้วก็ตามข้อมูลทุกอย่างจะชี้แจงเพื่อจะขอความเห็นจากที่ประชุมครม.ในวันนี้ครับเดี๋ยวรอผลการประชุมนะครับว่าจะออกมาโดยเฉพาะค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครม.จะชี้อย่างไรนะครับส่วนการประชุมครม.วันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานจะมีการพิจารณาวาระโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นโครงการภายใต้พรก.กู้เงิน400,000,000 บาทที่ปรับรูปแบบจากโครงการคนละครึ่งเดิมมาเป็นการสนับสนุนแบบรัฐจ่าย 60% ประชาชน 40% มุ่งเป้าไปที่การกระจายเม็ดเงินสู่รากหญ้านะครับเพื่อพยุงกำลังซื้อและดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนรวมทั้งการดูแลด้านกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยโดยเป้าหมายที่รัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนคือตั้งแต่25พฤษภาคมเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1มิถุนายนครับและภายหลังการประชุมครม.เสร็จสิ้นรัฐบาลจะมีการแถลงข่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการที่ตึกสันติไมตรีเวลา 12:00 นี้นะครับแล้วก็ในการประชุมวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะนำผลหารือและข้อเสนอของนักธุรกิจระดับสูง10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าไปแจ้งในที่ประชุมครม.รับทราบเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายด้วยนะครับขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอยกเลิกวีซ่าและปรับปรุงโครงการวีซ่าฟรี60วันทั้งหมด93ประเทศเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี67ทุกหน่วยงานเห็นตรงกันว่าต่างชาติพำนักได้นานเกินไปแล้วนะครับไม่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างแท้จริงและยังเป็นช่องโหว่ให้ผู้ที่ไม่หวังดีใช้ไทยเป็นฐานก่ออาชญากรรมด้วยครับ
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่าจากการแถลงภาพรวมเศรษฐกิจไทยโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในไตรมาสที่1ว่าขยายตัวที่ระดับ 2.8% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้โดยมีปัจจัยหลักการขับ

0: เคลื่อนเศรษฐกิจโดยการลงทุนรวมของทั้งประเทศขยายตัวถึง 9.9%ตัวเลขที่โดดเด่นที่สุดก็คือการลงทุนของภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึง 10.1% ซึ่งถือเป็นการเติบโตในระดับตัวเลข2หลักเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีค่ะความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่านโยบายเศรษฐกิจที่ดำเนินการมาก่อนเกิดวิกฤตสงครามโดยเฉพาะนโยบาย Quick Big Win กระตุ้นสั้นแต่ได้ผลยาวก็เริ่มเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจนนอกจากนี้การปลดล็อกข้อจำกัดผ่านโครงการ BOIFast Pass ก็ยังช่วยเร่งให้เม็ดเงินลงทุนไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็จะส่งผลให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกอย่าง Moody's ปรับมุมมองต่อประเทศไทยในทิศทางที่บวกขึ้นเนื่องจากว่าเล็งเห็นศักยภาพการลงทุนของเอกชนที่กลับมาฟื้นตัวหลังจากประเทศไทยขาดการลงทุนขนาดใหญ่มาเป็นเวลานานค่ะซึ่งขณะเดียวกันนะคะภาคการส่งออกในไตรมาสแรกยังคงขยายตัวได้ดีเนื่องจากผู้ประกอบการเร่งส่งออกสินค้าก่อนที่สหรัฐจะบังคับใช้มาตรการในช่วงปลายปีนะคะอย่างไรก็ตามรองนายกรัฐมนตรีก็ประเมินว่าตัวเลข GDP ที่เติบโตในไตรมาส1เป็นเพียงภาพสะท้อนจากกระจกหลังเพราะว่าเมื่อมองไปที่ถนนข้างหน้าเศรษฐกิจไทยยังคงมีความขรุขระและมีความท้าทายรออยู่ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกยังไม่ได้สะท้อนผลกระทบจากสงครามที่ปะทุขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมอย่างเต็มที่เนื่องจากว่ารัฐบาลได้เข้าตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรในขณะนั้นค่ะนายเอกนิติบอกว่าเพื่อเป็นการรับมือวิกฤตปากท้องนะคะรัฐบาลก็เตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยจะดึงเม็ดเงินจำนวน 200,000 ล้านบาทจากวงเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินรวม 400,000 ล้านบาทมาใช้ดำเนินการโครงการนี้ก็จะใช้โมเดลการร่วมจ่ายรัฐบาลสมทบ 60% และประชาชนจ่าย 40% มุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยและคนตัวเล็กในสังคมโครงการนี้มีจุดเด่นเรื่องของการกระจายตัวของเม็ดเงินลงสู่ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพโดยอ้างอิงจากโครงการลักษณะเดียวกันในอดีตที่พบว่ายอดการจับจ่ายใช้สอยกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพเพียง 15% ในขณะที่อีก 85% กระจายตัวออกไปกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากทั่วประเทศซึ่งจะส่งผลดีเชื่อมโยงไปถึงกลุ่ม SME ด้วยนอกจากการเยียวยาระยะสั้นแล้วนะคะรัฐบาลก็ยังมีเป้าหมายใช้เม็ดเงินจากพรก.กู้เงินในการปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวด้วยการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและต้นทุนโดยอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงคมนาคมเพื่อผลักดันกลุ่มรถบรรทุกหัวลากขนส่งให้เปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสนับสนุนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ที่ผสมน้ำมันที่ผสมปาล์มน้ำมันในประเทศให้มากขึ้นแนวทางนี้ก็ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันถาวรเพื่อไม่ให้รัฐบาลต้องนำเงินไปอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลเพียงอย่างเดียวอย่างไม่สิ้นสุดค่ะ
1: 12:10 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีอุบัติเหตุรถไฟชนคนอีกแล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางกรุงเลยนะครับไรเดอร์ยืนใส่หูฟังแล้วก็ปัสสาวะอยู่ริมรางรถไฟไม่ทันได้ยินเสียงรถไฟครับโดนรถไฟชนเจ็บสาหัสช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
4: อ
1: ติดตามข่าวกันต่อครับไรเดอร์ใส่หูฟังยืนปัสสาวะอยู่ริมรางรถไฟครับไม่ทันได้ยินเสียงรถไฟโดนรถไฟพุ่งชนเจ็บสาหัสครับทีมข่าวลงพื้นที่หลังได้รับแจ้งว่ามีชายรายหนึ่งถูกรถไฟชนบริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งห่างกับจุดตัดรถไฟแยกอโศกดินแดงซึ่งเป็นที่เกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมล์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไม่เกิน800เมตรนะครับจากการสำรวจของทีมข่าวพบว่าคนที่เห็นเหตุการณ์ส่วนมากเล่าให้ฟังว่าผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นไรเดอร์ที่กำลังมาปัสสาวะบริเวณรางรถไฟขณะนั้นกำลังรูดซิปกางเกงประจวบกับใส่หูฟังครับแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบทำให้ไม่ได้ยินเสียงของบูดรถไฟก่อนที่จะถูกรถไฟชนเข้าบริเวณหน้าแล้วก็ล้มลงซึ่งทีมข่าวยังพบร่องรอยเลือดของผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงครับนายสุนันท์อายุ45ปีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขณะเกิดเหตุนะครับกำลังยืนซื้อไก่อยู่บริเวณใกล้จุดเกิดเหตุก่อนได้ยินเสียงแม่ค้าตะโกนจึงหันไปมองแล้วก็เห็นรถไฟกำลังวิ่งมาขณะเดียวกันก็พบเห็นชายคนหนึ่งซึ่งเป็นไรเดอร์ยืนอยู่ใกล้กับรางรถไฟโดยสวมหมวกกันน็อกเต็มใบแล้วก็ใส่หูฟังลักษณะเหมือนกำลังก้มหน้ารูดซิปหรือว่าทำตัวละส่วนตัวอยู่บริเวณดังกล่าวครับโดยหันหน้าเข้าหารถไฟก่อนจะถูกรถไฟชนเข้าที่ด้านหน้าอย่างจังจนร่างกระเด็นล้มลงนายสุนันท์บอกว่าหลังถูกรถไฟชนครับผู้บาดเจ็บนอนคว่ำหน้าแน่นิ่งไม่ได้สติแต่ยังคงได้คลำที่ประจรครับตอนแรกไม่มีใครกล้าพลิกล่างเพราะเกรงว่าจะกระทบกระเทือนกระดูกที่อาจจะหักจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพมาถึงจึงช่วยกันพลิกร่างแล้วก็ถอดหมวกกันน็อกออกก่อนจะพบว่ายังมีชีพจรนะครับก็เชื่อว่าหมวกกันน็อกเนี่ยเต็มใบนี่แหละครับจะช่วยลดความแรงของอาการบาดเจ็บได้เพราะมองว่าหากเป็นหมวกน็อกกันน็อกครึ่งใบก็อาจจะทำให้บาดเจ็บหนักกว่านี้นะครับผู้เห็นเหตุการณ์ยังบอกด้วยนะครับว่าจุดดังกล่าวแม้จะไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแต่ว่ามีประชาชนจำนวนมากครับใช้เป็นจุดข้ามทางรถไฟหรือว่าแวะมาปัสสาวะริมทางโดยเฉพาะกลุ่มไรเดอร์และก็ผู้ใช้รถใช้ถนนที่วิ่งงานตลอดเวลาทำให้มีจุดพักหรือว่าห้องน้ำเพียงพอจึงอยากให้มีการยกระดับรั้วกั้นให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนลักลอบข้ามทางรถไฟและลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยในอนาคตครับ
0: ส่วนเหตุรถไฟชนรถเมล์นะคะเช้านี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่จุดตัดรางรถไฟแยกอโศกดินแดงถอดบทเรียนแก้ปัญหาจราจรเพิ่มมาตรการความปลอดภัยเน้นบังคับใช้กฎหมายค่ะโดยพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุถนนกำแพงเพชร7จุดเกิดเหตุขบวนรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206ซึ่งทางพลตำรวจตรีธวัชเปิดเผยนะคะว่าจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นมีปริมาณรถจำนวนมากอยู่แล้วจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยของปัญหาและจากนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกำชับให้ตรวจสอบและเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณทางข้ามทั้งหมดขณะนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการรถไฟและกทม.เพื่อกำหนดมาตรการร่วมกันและขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หยุดรถก่อนเส้นเหลืองและไม่หยุดรถในระยะ5เมตรก่อนทางข้ามค่ะซึ่งต้องการสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชนไม่ใช่เฉพาะทางข้ามรถไฟแต่รวมถึงทางม้าลายและพื้นที่สัญจรของคนเดินเท้าทั้งหมดด้วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยพร้อมกับย้ำนะคะว่าตำรวจกวดขันการกระทำผิดจราจรในทุกมิตินอกจากนี้สั่งการให้ตำรวจจราจรเข้ามาดูแลบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นพิเศษโดยประสานกับนายสถานีรถไฟเพื่อติดตามช่วงเวลาที่รถไฟจะผ่านและเข้าช่วยอำนวยความสะดวกรวมถึงป้องกันรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณบริเวณทางข้ามเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกมิติค่ะส่วนปัญหาสัญญาณไฟจราจรที่ไม่สอดคล้องกับสัญญาณเตือนของรถไฟเรื่องนี้ก็ได้มอบให้รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ไปตรวจสอบว่าระบบสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่มีความสอดคล้องกับสัญญาณรถไฟหรือไม่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีสัญญาณเตือนแต่ก็ยังพบว่าประชาชนบางส่วนยังคงฝ่าฝืนซึ่งเป็นอีกเรื่องที่ต้องดำเนินการแก้ไขต่อไปค่ะด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีคำสั่งด่วนนะคะตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถไฟส่วนกลางและพนักงานควบคุมรถโดยขอความร่วมมือจากปปส.ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ ือมาทำการตรวจสำหรับช่วงเช้าวันนี้ก็ได้ตรวจปัสสาวะพนักงานควบคุมการเดินรถพนักงานสถานีกั้นถนนรวม50คนและช่วงบ่ายก็จะตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถไฟอีก70คนค่ะทางนี้จะประชุมเพื่อลงตรวจปัสสาวะพนักงานให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคภายใน15วันนับจากนี้โดยเฉพาะพนักงานขับรถไฟทั้ง951คนที่มีอยู่ในขณะนี้จะมีการตรวจปัสสาวะให้ครบทุกคนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนะครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สุริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับว่าขณะนี้ครับสามารถพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยยืนยันรายชื่อได้แล้ว4ร่างและได้ส่งรายชื่อไปยังสน.มักกะสันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อให้สน.มักกะสันพูดคุยรายละเอียดกับญาติตนเองมีหน้าที่ตรวจสอบเพียงเรื่องของความสัมพันธ์กับครอบครัวเท่านั้นซึ่งทางญาติต้องไปให้ข้อมูลกับสถานีตำรวจเพิ่มเติมส่วนที่เหลืออีก4ร่างกำลังดำเนินการเพราะต้องตรวจพิเศษซึ่งในส่วนของผู้เสียชีวิตเราตรวจเสร็จแล้วแต่ที่ยังไม่ครบก็คือข้อมูลของญาติครับเนื่องจากต้องรอญาติเข้ามาเก็บ DNA ก่อนเมื่อถามว่าสามารถเก็บ DNA แล้วก็ติดต่อญาติได้ครบแล้วหรือไม่นะครับพลตำรวจตรีวิรุณบอกว่าไม่ครบโดยมีญาติเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจากทั้งหมด8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าตรงครบทุกครอบครัวหรือไม่พร้อมกับย้ำว่าญาติต้องเป็นคนติดต่อมาหากสงสัยสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA และไม่ทราบว่าเป็นเพศใดครับขณะนี้ยังระบุได้ไม่ทั้งหมดส่วนร่างที่ยังไม่มีการติดต่อมาจากญาตินะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บร่างไว้ก่อนแล้วก็รอประชาสัมพันธ์จากญาติเหมือนการพบศพที่ไม่ทราบชื่อทั้งการเก็บหลักฐานตัวอย่าง DNA แล้วก็ร่างของผู้เสียชีวิตแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจครับจะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ไปว่าหากใครสงสัยว่าญาติของเราอาจจะอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็ให้มาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อเปรียบเทียบกับนิติเวชได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มีเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถไฟอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะสาวพนักงานก็เข้าแจ้งความว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารค่ะก็ทำให้รถจักรยานยนต์เสียหายกระเป๋าเงินเตรียมจะไปถ่ายแหวนทองหายอีก 27,000 บาทบาดเจ็บก็ต้องจ่ายค่ายาเองไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาค่ะนางสาวชดาพรแซ่ก้องผู้เสียหายซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากกรณีรถไฟพุ่งชนรถโดยสารได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อลงบันทึกประจำวันในวันที่เกิดเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและแจ้งความเอกสารหายค่ะเพราะว่ากระเป๋าสตางค์และกระเป๋าทำงานหายไปพร้อมกับบัตรประชาชนใบขับขี่และก็บัตร ATM รวมไปถึงเงินสดอีก 27,000 บาทที่เตรียมจะไปถ่ายแหวนทองที่ร้านที่โลตัสพระราม4นะคะซึ่งก็ขี่มุ่งหน้ามาทางเดียวกับรถเมย์คันเกิดเหตุกระทั่งเกิดรถไฟพุ่งชนรถโดยสารก่อนจะลากรถด้านข้างมาเกี่ยวรถจักรยานยนต์ซึ่งตนเองได้รับบาดเจ็บและรถก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยจากนั้นกระเป๋าที่ใช้ทำงานและเงินดังกล่าวได้หายไปด้วยค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ส่งตนเองไปรักษาที่โรงพยาบาลเพชรเวชและก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลแพทย์ลงความเห็นว่ากล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็เอ็นหัวเข่าแต่กรณีของตนเองเนี่ยไม่ได้เข้าข่ายที่จะได้รับการเยียวยาเนื่องจากว่าไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าจะต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลถึง21วันทำให้ไม่ได้รับเงินเยียวยาจึงต้องจ่ายค่ายาด้วยตัวเอง นายธนพลคงเจี้ยงนายกสภาทนายความก็เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้สภาทนายความได้ตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุพร้อมเป็นตัวกลางในการประสานงานด้านกฎหมายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์ที่ควรได้รับหากผู้เสียหายรายใดเห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่พอใจในกระบวนการเยียวยาก็สามารถให้สภาทนายความเข้าช่วยเหลือทางกฎหมายได้ผู้เสียหายติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการบริเวณสถานีมักกะสันที่มีทนายความอาสาประจำการอยู่หรือจะเข้าไปติดต่อที่สภาทนายความด้วยตัวเองหรือโทรสายด่วน1167ค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีเกษตรเบรกของงบกลาง 6,500 ล้านบาทใช้ในโครงการจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์และปุ๋ยอินทรีย์เหตุสตง.ทักท้วงไม่เข้าข่ายเรื่องเร่งด่วนครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงเกษตรเดินหน้าจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์และก็ปุ๋ยอินทรีย์แทนที่จะใช้งบกลางจำนวน 6,500 ล้านบาทแล้วก็เตรียมเสนอที่ประชุมครม.ในวันนี้ครับว่าเรื่องปุ๋ยที่กรมวิชาการเกษตรเสนอให้กระทรวงนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.นั้นเมื่อวานนี้ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.ครับได้ทำเรื่องถึงปลัดกระทรวงเกษตรว่าโครงการนี้อาจจะไม่เข้าข่ายเรื่องความเร่งด่วนเป็นพิเศษที่ต้องใช้งบกลางดังนั้นเพื่อความรอบคอบจึงทำเรื่องขอถอนจากครม.ไปดูให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นจะรู้ว่าควรจะพิจารณาอย่างไรต่อไปส่วนหากใช้งบกลางไม่ได้จะใช้งบจากส่วนอื่นหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นโครงการอื่นเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้หรือไม่นายสุริยะก็บอกว่าเอาข้อสังเกตของสตง.ไปดูให้รอบคอบก่อนครับแล้วก็ค่อยดูว่าจะมีช่องทางไหนที่จะดำเนินการต่อไปได้ครับ
1: ชัยชนกไม่กังวลนะคะหลังจากเสรีพิสุทธิ์จ่อยื่นสารรัฐธรรมนูญถอดถอนปมเขากระโดงยืนยันว่ามีเอกสารครบค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยจะยื่นสารรัฐธรรมนูญถอดถอนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชัยชนกออกจากตำแหน่งเนื่องจากผิดจริยธรรมร้ายแรงกรณีไม่ได้ดำเนินการที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ว่าตนเองไม่กังวลทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายส่วนมองว่าเป็นเกมการเมืองหรือไม่นายชัยชนกบอกว่ามีความเป็นไปได้แต่ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการกฎหมายอยู่แล้วเดี๋ยวรอดูว่าเป็นอย่างไรย้ำว่าตนเองไม่กังวลเพราะว่ามีเอกสารสิทธิ์ทุกอย่างยืนยันในสิทธิ์ของตนเองซึ่งเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายมาสักระยะหนึ่งแล้วเลยไม่แน่ใจว่าไม่ได้ดำเนินการอย่างไรค่ะ
0: วิปฝ่ายค้านครับประชุมทางการนัดแรกตั้ง3คณะตรวจสอบปปช.ปมศักดิ์สยามคดีหัวสว.และก็ที่ดินเขากระโดงครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมวิปฝ่ายค้านในวันนี้ครับว่าจะเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังมีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยได้มีการลงนามตั้งวิปฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการซึ่งแน่นอนว่าบทบาทของฝ่ายค้านมีความสำคัญอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตยแม้ว่าแต่ละพรรคที่มารวมกันนั้นก่อนการเลือกตั้งจะมีนโยบายหรือว่าจุดยืนที่แตกต่างกันไปซึ่งการมารวมกันเป็นฝ่ายค้านแต่ละพรรคไม่ได้ตัดสินใจมารวมกันเหมือนอย่างพรรคร่วมรัฐบาลแต่คิดว่าจะหาจุดร่วมกันในการทำความคาดหวังของประชาชนก็คือการตรวจสอบรัฐบาลและเสนอแนะแนวทางที่ดีขึ้นให้กับรัฐบาลระบบการเมืองที่ปราศจากฝ่ายค้านคือระบบการเมืองที่อันตรายมากแล้วก็จะเปิดช่องทางให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบริหารแบบปราศจากผู้ถูกตั้งคำถามและก็ตรวจสอบนะครับที่ประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้นะครับจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใน3ประเด็นที่เห็นความสำคัญในขณะนี้ครับก็ได้แก่ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของปปช.คดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมามุมหนึ่งจะทำให้คำร้องนะฮะที่มีการจัดทำขึ้นมาแล้วเสร็จในเดือนนี้พร้อมจะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรครับประเด็นที่2คณะกรรมการชุดที่2ครับก็คือจะตรวจสอบกรณีการทุจริตในการเลือกสว.หรือว่าคดีหัวเลือกสว.ครับและประเด็นสุดท้ายคณะกรรมการชุดที่3จะตรวจสอบคดีที่ดินเขากระโดงซึ่งจะเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านต้องตรวจสอบอย่างแน่นอนแต่ว่าจะใช้กลไกอะไรบ้างนั้นจะต้องให้แต่ละพรรคหารือกันก่อนครับ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าได้สั่งระงับแผนการโจมตีอิหร่านเอาไว้ก่อนหลังจากรัฐบาลอิหร่านส่งข้อเสนอสันติภาพมายังสหรัฐพร้อมระบุว่าในขณะนี้มีโอกาสสูงมากที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ผู้นำสหรัฐระบุนะคะว่าหลังจากได้รับข้อเสนอสันติภาพใหม่จากอิหร่านก็ได้สั่งการไปยังกองทัพสหรัฐให้ยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านที่กำหนดไว้ในวันนี้แต่ขณะเดียวกันก็สั่งการให้กองทัพเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ทันทีหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่ยอมรับได้ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการประกาศเรื่องแผนการโจมตีดังกล่าวมาก่อนนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐได้เปิดเผยว่าผู้นำของกาตาร์ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ร้องขอให้เขาชะลอการโจมตีออกไปก่อนเนื่องจากมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสหรัฐและทุกประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงภูมิภาคอื่นๆได้อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงที่มีการหารือกันโดยกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเวลาต่อมาเพียงว่าสหรัฐจะพึงพอใจหากสามารถบรรลุข้อตกลงที่ป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้และหากสามารถหาทางออกร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้กำลังทหารเขาก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะนายทรัมป์สั่งระงับแผนการโจมตีนะคะภายหลังจากกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมายืนยันว่าได้ส่งผ่านความเห็นของรัฐบาลอิหร่านไปยังฝั่งสหรัฐโดยมีปากีสถานเป็นตัวกลางแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่แหล่งข่าวจากปากีสถานซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการเจรจาสันติภาพเมื่อเดือนที่แล้วยืนยันว่าได้ส่งข้อเสนอล่าสุดให้แก่สหรัฐแล้วแต่ยอมรับว่าความคืบหน้าเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาซึ่งและทุกฝ่ายก็เหลือเวลาจำกัดในการหาข้อสรุปให้ได้ค่ะ
0: มือปืนวัยรุ่น2คนก่อเหตุกราดยิงผู้คนภายในมัสยิดแห่งหนึ่งในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นครับมีผู้เสียชีวิต3คนก่อนที่มือปืนทั้งคู่จะจบชีวิตตนเองครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสายวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่มัสยิดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อิสลามแห่งซานดิเอโกซึ่งเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในซานดิเอโกซึ่งตั้งอยู่ย่านแคลมอนนะฮะเจ้าหน้าที่พบศพผู้เสียชีวิตบริเวณด้านนอกอาคาร3รายเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมัสยิด1รายและเจ้าหน้าที่ประจำมัสยิดอีก2รายส่วนมือปืนเป็นวัยรุ่นชาย2คนครับอายุ17ปีและ19ปีถูกพบเป็นศพอยู่ภายในรถยนต์ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุเบื้องต้นคาดว่าเป็นการยิงตัวตายเองสื่อท้องถิ่นรายงานบอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงครับบรรดาของผู้ต้องสงสัยวัย17ปีได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจว่าลูกชายหายออกไปจากบ้านพร้อมกับเพื่อนโดยทั้งคู่แต่งกายด้วยชุดลายพรางมารดาของผู้ต้องสงสัยบอกตำรวจด้วยว่าปืนจำนวน3กระบอกและรถยนต์ของเธอหายไปด้วยซึ่งในตอนแรกก็เกรงว่าลูกชายอาจจะพยายามฆ่าตัวตายในขณะที่ตำรวจพบจดหมายของผู้ต้องสงสัยทิ้งไว้รวมถึงข้อความที่เขียนไว้บนอาวุธปืนแม้เนื้อหาจะไม่ระบุเจาะจงเป้าหมายว่าจะโจมตีมัสยิดหรือว่าสถานที่ใดเป็นพิเศษแต่ก็มีลักษณะเป็นข้อความที่มีเนื้อหาเกลียดชังและต่อต้านมุสลิมครับ
1: ปิดท้ายกันสั้นๆที่สถานการณ์การระบาดของไวรัสอีโบลายังลุกลามค่ะล่าสุดผู้เสียชีวิตเพิ่มเกิน100คนแล้วทางด้านสหประชาชาติประกาศเกรงว่าการระบาดได้ขยายวงมากกว่าที่ตรวจพบค่ะจำนวนผู้เสียชีวิตในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกก็ได้เพิ่มขึ้นเกิน100รายแล้วและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก390รายโดยทางการได้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในหลายเขตของจังหวัดอิตูริศูนย์กลางการระบาดซึ่งอยู่ติดกับประเทศรวันดาทำให้ทางการรวันดาสั่งปิดพรมแดนเพื่อสกัดกั้นการระบาดที่จุดผ่านแดนในเมืองบูคาฟูจึงมีชาวบ้านที่ต้องพึ่งพาก็ข้ามพรมแดนเพื่อการค้าการรักษาพยาบาลและการศึกษาก็ต้องติดค้างขณะเดียวกันทางการได้อนุญาตให้ผู้ที่ต้องการเดินทางจากรวันดาเข้าไปยังคองโกได้โดยต้องผ่านมาตรการสุขอนามัยล้างมือด้วยสบู่และผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิค่ะ
0: หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณศาสิธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: มอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: มหานครออนไลน์ฮิตนะคะ2เพลงกับเพลงที่ชื่อว่าคนที่รอคอยค่ะน้องแจ็คธนพแจ็คเนาะใช่แล้วก็ตามมาด้วยต้องมีสักวันคนเราอะถึงบอกว่าชีวิตที่มันอาจจะรอความหวังหรือว่ามันมีเป้าหมายในชีวิตแต่มันยังไม่ถึงสักทีอะถ้าหากว่าเราจะปล่อยไปวันแล้วไม่รู้ที่จะทำเลยอะแต่เราต้องลงมือทำไงมันถึงจะได้ผลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่เราลงทุนทั้งแรงกายแรงใจไปแล้วอะถ้าเชื่อว่ามันต้องเห็นเป็นวันของเราอะพูดง่ายๆมันแต่มันจะได้มาเต็มร้อยเหมือนที่เราลงไปไหมก็อาจจะไม่ใช่แต่ถือว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วทำให้สุดกำลังนะคะให้กำลังใจกับทุกๆคนแล้วก็ให้สมปรารถนาสมหวังกับทุกๆคนด้วยสำหรับบทเพลงที่ขอมาทางโทรศัพท์นี่คือมหานครออนไลน์ฮิตนะคะขอบคุณที่แนะนำมาด้วยค่ะตั้งแต่ไอเอกป้ากิ่งจากมาบกงค่ะคุณเองบึงกลุ่มค่ะคุณสำรวยจากอู้ตรดิษฐ์นะคะคุณพงพันธ์จากพหลโยธินนะคะแล้วก็คุณชินกรจากระยองคุณสุชาติจากมีนบุรีคุณสมหวังจากประจวบคุณเจริญจากประเวศนี่คือแนะนำมานะคะไม่ค่อยได้เห็นเนาะก็จัดให้ไปส่วนเพลงของพี่แอลคุณพงพันธ์เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ได้ไหมคือพรุ่งนี้ทากำลังจะตัดสินใจว่าตกลงทาจะไปเรียนที่นิด้าไหมถ้าทาไปเรียนที่นิด้าทาคงต้องลาแต่ไม่เป็นไรขอพิจารณาแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะถ้าหากว่าทาไปไม่มาก็แสดงว่าทาตัดสินใจไปเรียนต่อคนเราไม่แก่เกินเรียนอย่างที่บอกอะหาความรู้ไว้เถอะเรียกแต่ว่าอย่าใช้คำว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะมันคงไม่ใช่ขนาดนั้นเอาความรู้มาแล้วก็เรามาแบ่งปันอะไรก็ตามที่เรามีแล้วเราแบ่งปันมันคือสิ่งที่ดีอยู่แล้วมีความรู้แบ่งปันกันมีแรงแบ่งแรงช่วยกันในสิ่งที่เราสามารถจะช่วยกันได้นะคะมีปัจจัยก็แบ่งปันกันอันนี้คือสิ่งที่ทำให้สังคมนั้นน่าอยู่นะคะอ้าวสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่จะให้ฟังกันต่อเป็นเพลง Hit Story ค่ะเรื่องราวของการรอคอยของสาวสองสาวนี้ค่ะตามคำแนะนำเลยสาวแรกเป็นเสียงร้องของพี่แววมยุราค่ะกับตัวไกลใจเหงาอีกหนึ่งสาวคือพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะกับจูบแล้วลาสองท่านนี้คือจากเราไปแล้วทั้งสองท่านเลยได้แต่คิดถึงแล้วก็มีเพลงที่ฝากเอาไว้ให้ได้ฟังกันขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลง History นะคะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาค่ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: าฮานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: เอาละค่ะกิจกรรมมหานคร Family มาแล้วค่ะครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะคะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ไปที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็เป็นการแบ่งปันน้ำใจให้กับโรงเรียนนะคะแล้วก็จะมีสิ่งดีๆไปมอบให้มีกิจกรรมมอบของใช้จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องและที่สุดแห่งความบันเทิงเป็นมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งแล้วก็ดีเจจาก FM 95ไปมอบความสุขผ่านเสียงเพลงนะคะก็ตั้งแต่11โมงนะคะ5โมงเช้าถึงบ่าย2ท่านที่จะสะดวกนำของมามอบร่วมบริจาคนะคะบริจาคได้ที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะคะแล้วก็หรือจะยังไงดีก็เบอร์โทรศัพท์สินะคะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้เลยสอบถามที่0814242743นะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะนำไปมอบให้กับเด็กๆนะคะได้ไปเขาเรียกว่าสร้างสิ่งที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้เขาได้มีการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากสิ่งที่เราได้ไปต่อเติมเสริมให้กับเขาตรงนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้เรามีกิจกรรมตรงนี้ในแต่ละเดือนนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าไปไหนก็ติดตามกันนะคะสำหรับของสิรินทาเองใจเย็นนะคะใจเย็นมากี่ปีแล้วไหนตอบกันมาสิที่ว่าจะเป็นสิรินทาพาเที่ยวเนี่ยจะไปที่ไหนกันดีเมืองกาญกะว่าจะไปช่วงอากาศเย็นๆนะคะเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์นอนกันที่เมืองกาญแล้วก็มีรำวงย้อนยุคกับพี่ออสดีกว่าหนุกนานหนุกนานนะคะก็ไปเป็นบรรยากาศที่สร้างความอบอุ่นในครอบครัว FM 95แต่รอนิดนึงค่ะเพราะว่ามันเป็นโครงการระยะยาวแล้วก็สำหรับการที่จะจองที่นั่งนะคะเราทั้งหมดเรามีทั้งหมด6ที่นั่งก็ตอนนี้จองไป5แล้วเหลืออีก1ที่นั่งก็รีบจองกันน้องสาวบอกว่าโอ้ทั้งเมืองการเชียงใหม่นั่นน่ะเป็นโครงการระยะยาวจริงๆเอ้าเขาเรียกของก็จะเจอของอร่อยเหมือนกินอาหารน่ะจะกินอาหารให้อร่อยต้องใจเย็นๆเพราะฉะนั้นจะไปสนุกสนานกับกิจกรรมตรงนี้ก็ใจเย็นๆแต่นี่มีกิจกรรมก่อนไงก็ไปก่อนละกันนะคะที่จังหวัดจันทบุรีขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนค่ะ
2: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
5: ถึงเพลงสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะคะในช่วงมหานครซุปเปอร์ฮิตนะคะหลายคนเหนื่อยหลายคนท้อถ้าว่าคนเราท้อได้แต่อย่าถอยนะคะบางทีถ้าหากว่าเราไม่ไหวจริงๆให้เวลาเป็นตัวช่วยนะคุณผู้ฟังตัวเธอเองวันเมื่อวานนี้รู้สึกเอ้ยทำไมเราเหมือนอยากจะอยู่แต่ในห้องอยากจะเรียกว่าอินโทรเวิร์ตอาการซึมเศร้าเริ่มเข้ามาพอมาเจอได้พูดคุยได้เปลี่ยนบรรยากาศเมื่อวานไปเจอหลายๆคนได้คุยกันมันมองเห็นถึงสิ่งที่มันจะดีกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้ลดทอนบั่นทอนจิตใจของเราเราจะต้องรีบสลัดมันให้หมดโดยเร็วนะคะแล้วเราก็มาเติมพลังใจให้กับตัวเองมากๆบางครั้งคำเล็กๆคำสั้นๆที่เราจะให้ใครหรือได้รับจากใครมันคือเป็นกำลังใจได้อย่างดีทีเดียวแต่ขณะเดียวกันถ้าบอกแล้วไงว่าเราจะต้องเริ่มจากตัวเราเองเข้มแข็งอดทนและสู้ไปกับสิ่งที่เราต้องเจอนะคะขอให้ผ่านวิกฤตไปให้ได้แล้วมีแต่สิ่งดีๆค่ะขอกำลังใจค่ะจากหนูเล็กกาก้าและน้องวินนะคะทิ้งท้ายในวันนี้ก็เป็นการ ทั้งขอกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่ๆแท็กซี่บริษัทเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะใครก็ขายอะไรตรงไหนก็เฮงเฮงเฮงเงินทองไหลมานะชาลิติค่ะพรุ่งนี้10โมงเช้าเอาเป็นว่าปกติเราต้องเจอกันแหละแต่ว่าเดี๋ยวน้องหมีดูแลคุณผู้ฟังต่อทาราไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าไปขณะนี้เวลา 13:00 น.สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลการรถไฟแจ้งเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนเช้านี้ผู้บาดเจ็บประมาทปีนข้ามแบริเออร์ตัดหน้าขบวนรถการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงข้อที่จริงกรณีขบวนรถชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนบุคคลบริเวณระหว่างสถานีมักกะสันคลองตันช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศกเมื่อเวลา 10:40 นาทีของวันนี้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนนจากนั้นได้ปีนข้ามแนวแบริเออร์กั้นซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟเพื่อเดินเข้าไปยืนปัสสาวะในพื้นที่ของทางการรถไฟอย่างกระชั้นชิดขบวนรถได้เปิดบูดเตือนและขบวนรถไฟซึ่งเป็นพาหนะขนาดใหญ่และมีระยะเบรกยาววิ่งมาถึงจึงไม่สามารถหยุดรถได้อย่างทันท่วงทีทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นการกระทำดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของตัวบุกรุกเองแล้วต่อตัวผู้บุกรุกเองแล้วยังส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดไปถึง22นาทีสร้างความเดือดร้อนต่อผู้โดยสารส่วนรวมที่ใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทยขอย้ำเตือนประชาชนอีกครั้งว่าพื้นที่เขตทางรถไฟมีรั้วหรือแบริเออร์กั้นถือเป็นพื้นที่อันตรายและห่วงห้ามเด็ดขาดห้ามมีให้ผู้ใดปีนป่ายลักลอบเข้ามาเดินสัญจรหรือทำธุระส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลนั่นเองและป้องกันผลกระทบต่อระบบการเดินรถสาธารณะของประเทศพอเหยื่อรถไฟชนรถเมย์ตำหนิการรถไฟดูแลลูกน้องไม่ดีสูญเสียลูกชายไม่คุ้มค่านายสันติเขียววิจิตรพ่อของหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่นั่งอยู่ในรถเมย์สายเปิดเผยว่าได้คุยกับลูกชายครั้งสุดท้ายลูกชายบอกว่ากำลังนั่งรถไปหาเพื่อนที่แยกพัฒนาการอีกเพียงแค่3ป้ายรถเมย์จะถึงจุดหมายแต่กลับเกิดอุบัติเหตุก่อนส่วนตัวมองว่าการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะควรจะเป็นระบบที่ปลอดภัยที่สุดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับลูกชายของตนที่อายุยังน้อยและยังมีอนาคตอีกไกลรัฐบาลควรจัดการความปลอดภัยให้ดีกว่านี้ไม่ใช่วัวหายแล้วค่อยล้อมคอกส่วนตัวมองว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะองค์กรไม่ดูแลพนักงานของตัวเองให้ดีการใช้สารเสพติดของคนขับรถไฟไม่ควรจะเกิดขึ้นและขอตำหนิการรถไฟที่ไม่เคยติดต่อมาแสดงความเสียใจแม้แต่ครั้งเดียวหายเงียบเหมือนลอยตัวและมองว่ารถไฟวิ่งบนรางถูกต้องแต่มีรถไปจอดขวางอย่างเดียวก็ไม่ถูกควรจะออกมารับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยการสูญเสียครั้งนี้ไม่คุ้มค่าเพราะลูกชายยังมีอนาคตอีกไกลหากโอนเงินมาให้ตน5ล้านแล้วค่าลูกของตนก็ไม่เอาด้วยหลังจากนี้จะนำเอกสารบันทึกประจำวันไปยื่นกับทางนิติเวชเพื่อรับร่างลูกชายบำเพ็ญกุศลที่วัดคลอง1จังหวัดปทุมธานีชัดชาติเปิดแคมเปญชิงผู้ว่าสมัย2กรุงเทพทำงานพร้อมขึ้นจอ LED 37ป้ายหลังนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ล่าสุดวันนี้ทีมชัชชาติเริ่มเปิดตัวแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมสมัยที่2ด้วยการขึ้นข้อความบนจอ LED บริเวณทางด่วนเฉลิมมหานครช่วงราบบ่อนไก่สวนป่าเบญจกิติฝั่งถนนดวงพิทักษ์รวม37จอภายใต้แนวคิดทำงานให้สนุกข้อความบนจอ LED เริ่มจากข้อความว่าเมืองสร้างโอกาสวันคริสต์มาสสร้างความหวังก่อนเฉลยเป็นข้อความหลักว่าเมืองสร้างโอกาสทีมชัชชาติสร้างความหวังทางนี้นายชัชชาติยังกล่าวถึงแนวคิดกรุงเทพทำงานในการลงสมัครชิงผู้ว่ากทม.อีกสมัยโดยระบุว่าแนวคิดดังกล่าวมี2ความหมายคือเมืองที่ระบบทำงานเพื่อประชาชนและทุกคนต้องร่วมกันทำงานต่อเพื่อสร้างเมืองที่มีโอกาสและมีความหวังมากขึ้นย้ำว่าทีมทำงานด้วยความตั้งใจจริงไม่ได้เข้ามาเพื่อมุ่งหวังตำแหน่งหรือผลประโยชน์แต่มาด้วยความหวังที่จะทำให้เมืองดีขึ้นและเลือกทำงานอย่างสร้างสรรค์ไม่ทะเลาะหรือด่าใครนายชัชชาติทิ้งท้ายว่า 4ปีข้างหน้าต้องไม่ใช่เพียงการทำให้กรุงเทพดีขึ้นจากเดิมเท่านั้นแต่ต้องทำให้คนกรุงเทพเป็นเมืองที่สามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้เนื่องจากเมืองทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีกรุงเทพจึงไม่ได้แข่งขันกับตัวเองอีกต่อไปแต่ต้องแข่งขันในระดับโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar

0: ซล1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: 3เพลงนะครับมีความอบอุ่นอบอุ่นนะครับใครที่จากบ้านมาไกลเนี่ยก็โทรกลับบ้านบ้างนะครับโทรไปหาญาติพี่น้องนะครับนะคุณพ่อคุณแม่บางทีท่านก็คิดถึงนะครับนะอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งก็ยังดีนะครับนะโทรไปก็นะคนที่รับสายเขาก็รู้สึกมีความสุขนะฮะว่าเอ๊ลูกหลานของเราก็ยังไม่ลืมเรานะนะครับผมนี่คือคนไกลเบอร์เก่านะครับพระพลกับต่ายอรทัยนะมีพบรักปากน้ำโพนะครับพี่หนุ่มมิเตอร์นะครับรวมถึงพิษรักพิษณุโลกจากพี่สีหนุ่มนะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่รัวๆ3เพลงในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
0: แอลลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะฮะตอนนี้นะฮะก็รีบเข้ามาขอเพลงกันนะครับแม่แม่นะครับตอนนี้บ่ายโมง20นาทีนะครับแม่แม่แวะเข้ามาขอเพลงสวยๆก่อนนะครับนะขอเพลงทิ้งไว้ก่อนนะครับนะแล้วค่อยไปกินข้าวก็ได้นะครับรวมถึงพี่ๆนะครับนะตอนนี้ก็เรียกว่าเข้ามารายงานตัวกันได้แล้วนะครับทำอะไรอยู่นะตอนนี้ก็รีบเข้ามาจ้องตากันนะครับนะอ่ะแล้วก็ใครที่เข้ามาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะกดหัวใจหรือกดหัวเราะก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่ลูกพี่กดแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อลูกพี่ขึ้นมานะครับแล้วเฮียก็จะมาทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับนะอ่ะแน่นอนฮะแล้วก็ใครที่มาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่19พฤษภาคมนะโอ้โหนี้แถวพระราม9นี้ก็มีความครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับมีความอื่นๆนะครับนะแต่จะตกหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะเดี๋ยวมาลุ้นกันช่วงบ่ายๆดูนะครับนะอ่ะมาทักทายลูกพี่ก่อนนะมีพี่แจ็คอินดี้นะครับพี่กัญจนานะครับมีพี่สุนิสาพี่อู้ปักน้ำนะครับพี่วิไลวันนะพี่โชคชัยพี่แอนอริสนะครับผมมีพี่จิตนะมีพี่รุ่งไทยนะครับพี่รักนาพี่ใหญ่นะครับมีพี่ลูกจันพี่นภาเพ็ญนะพี่สุประชัยพี่พานุพงศ์นะฮะแล้วก็มีพี่นันทวันพี่อาวรพี่น้อยก็มาแล้วนะครับนะฮะขออนุญาตทักทายเพิ่มนะจ๊ะพี่สมเกียรตินะครับพี่หนูริงพี่สวัสดิ์แสนรักษายายออสสามย่านนะครับพี่ยองนะฮะพี่กันสุดาพี่ณัฐพงศ์พี่บางปลานะครับนะพี่ทิพาพรนะครับพี่สุนีพี่เชนพี่วันนีพี่รุ่งพี่ปฐุมวดีพี่เดือนเพ็ญพี่พัชราพี่พิกุลด้วยนะครับแหมวันนี้ก็เข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันนะครับยายนาอาหารตามสั่งนะครับพี่อู้ปักน้ำพี่สมใจนะครับพี่อรุณแสงสอนนะครับพี่กุลดานะครับใครมาแล้วอย่าแอบนะครับนะมีเวลามาลุ้นสติ๊กเกอร์แป๊บนึงก็ได้เฮียจะได้ชื่นใจนะครับพี่กล้วยพี่นิกรนะครับพี่เล็กกาแฟนะครับนะชาวคณะของเราก็เข้ามาทักทายกันนะครับมารัวสติ๊กเกอร์กันพี่สมพรก็มาแล้วนะครับพี่มันธนานะครับนะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับพี่กุลดาพี่ณัฐพงศ์นะครับพี่หนูริงด้วยนะครับมาตอนนี้เดี๋ยวเฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่ทุกคนเอาเลิกเอาชัยนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับในช่วงของมาครับในช่วงเฮียมีโชว์นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ลูกพี่รีบกดเข้ามาคุยกันหน้าไมค์ที่เบอร์นี้ครับ022481366 022481366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่กดรถ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: อ้าวนะฮะก่อนที่เราจะมาคุยกันลูกพี่อย่าลืมเข้ามาตอบคำถามด้วยนะครับว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งนะครับรีบเข้ามาทายกันนะครับตอนนี้1สายมาแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเฮียมีน่ารักกล้ามใหญ่ใส่ใจทุกคน
1: โอ้พี่เคคนโก้นี่เองครับผมตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่เคครับ
2: ก็ปูผ้าครับ
1: ปูผ้าก
2: ำลังผ้าก
1: ินข้าว
2: ผ้าครับ
1: โอ้เดี๋ยว
2: ตัดผ้า
1: เป็นผ้าม่านหรือว่าอะไรครับพี
2: ่ก็เสื้อผ้าสำเร็จรูปครับ
1: อ๋อเป็นสั่งตัดหรือเป็นผ้าโหลครับพี
2: ่เป็นสั่งตัดเป็นยูนิฟอร์มเป็นงานแบรนด์ประมาณนี้ครับ
1: โอ้คือได้หมดเลยใช่ไหมครับแบบเป็นฟอร์มแบบไหนชุดบอลชุดบาสอะไรอย่างนี้ได้หมดเลย
2: ส่วนมากจะเป็นยูนิฟอร์มพนักงานครับผม
1: อ๋อแบบมีกระเป๋ายังไง
2: เสื้อเชิ้ตมันเงี้ยครับ
1: มีแพทเทิร์นอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับพี่
2: ใช่คร
1: ับ ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับลูกค้าออเดอร์เยอะไหมครับพี่เค
2: มันก็มีเรื่อยๆครับเนี่ย
1: ก็ประมาณเรื่อยๆเนาะ
2: คร
1: ับแต่พี่เคก็ไม่เหนื่อยมากใช่ไหมครับ
2: เหนื่อยได้ครับมีงานเหนื่อยไม่เป็นไรครับ
1: ทำไมมีกระตุกเงียบเป็นสองวิเดี๋ยวยังไงพี่เคเอาไม่เหนื่อยก็ได้อย่างงี้เหรอ
2: เหนื่อยไม่เป็นไรครับแต่มีงานไม่เป็นไรก็เหนื่อย
1: มันก็มีบ้างแต่แบบว่ามันก็ไปต่อได้อะไรเงี้ยพี่เคเนาะ
2: ครับผม
1: คือจะบอกว่าอุ๊ยพี่สบายแบบไม่เหนื่อยมันก็ดูไอ้นี่ไปพี
2: ่อ๋อไม่ครับ
1: นะแบบมันก็มีหอบบ้างแต่ก็ดีกว่าไม่มีงานใช่ไหมพี่เค
2: ครับผม
1: โอ้ยมาชอบมากเลยมีเงียบไป2วีคคิดก่อนอ้าวลูกพี่ได้เลยพี่เควันนี้อยากฟังเพลง
2: ตื้อสังลาครับ
1: ของพิธีนะ
2: ครับครับเลยครับ
1: ได้เลยครับพี่เขมมอบให้ใครไหม
2: ให้ทุกส่วนทุกเขียนทุกสายครับแล้วก็น้องหลังไมค์ด้วยเสียงฟ้ามาก
1: นี่น้องเมย์ตัวท็อปของเฮีย
2: ตัวท็อปของเฮีย
1: ตัวท็อปคนนี้ตัวท็อป
2: คร
1: ับ
2: ผมมาทุกเขียนทุกสายทุกคนครับ
1: ครับผมขอบคุณนะครับพี่เข
2: มครับผม
1: ครับผมเต็มวง
2: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

เพลงต่อไปร้องให้แฟนที่ทำตัวไม่ดีกับเราทุกคนเพลงต่อไปร้องให้คนที่มีแฟนทำตัวเย็นชาทุกคน

0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขออวยพรปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะฮะมีความสุขทุกคนนะครับขอให้คุณพระคุ้มครองทุกคนด้วยนะคร
1: ับ ขอบคุณมากเลยครับนะฮะวง Sky Pass นะชาวร็อกครับชาวร็อกนะนี่คือคนเย็นชานะฮะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะในงานมหกรรมความสุขช็อปชิมโชนะฮะที่บมจ.อสมท.นี่เองนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับมาครับเดี๋ยวตอนนี้มาพูดถึงเรื่องของความไม่ประมาทนะครับแม่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยครับในการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้ที่เกิดเนี่ยครับไม่ใช่ตัวสามเดินทางในการชี้การทำงานในการรถนะการเดินทางแต่บางทีบางทีมีผมที่เหตุของเราเราไปตับตุ้มทำเรื่องส่งของเข้าไปต่อเป็นที่สามารถเกิดความนะครับฉะนั้นเนี่ยเราเป็นนักออกทุนนะครับแนะนำนะว่าควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับแม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญผมก็แนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ถ่ายว่าเพิ่มสูงยุคกลุ่มแอนนะครับข้อดีคือมีการเริ่มต้นที่วันปัดกับไม่สำคัญเดียวแต่สินค้าแต่ที่ครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังกันไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะนะครับใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 นะก็เบี้ยจ่ายแล้วเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 นะแล้วก็เบี้ยจ่ายไปแล้ววนเพิ่ม 10% 3สาเหตุอื่นปีที่3เงินสูงสุด 300,000 นะครับหรือว่า4อยู่จนครบสัญญาแล้วยังไงครับก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรไปเลยครับ02-201-4364นะครับวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะฮะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ02-201-4364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งนะฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะนะครับใน2ปีแรกนะฮะรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทนะฮะแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับหรือว่า4อยู่จนครบสัญญานะครับก็รับเงินคืนเลยฮะอันนี้เป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะครับสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับอาจจะโทรเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูในเรื่องของข้อมูลเบื้องต้นให้เข้าใจก่อนนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะข้อไหนเราไม่เข้าใจเราสงสัยก็ถามได้เลยนะครับพี่ๆเขามีข้อมูลเตรียมรออยู่แล้วนะครับนะก็สามารถโทรได้เลยครับ02-201-4364นะครับ02-201-4364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำสัมภาษณ์โอมาก็จะการร่วมทำเพื่อให้ประกันชีวิตเนี่ยก็มาร่วมนะครับเสียร่วมกับสิบอันครับอันโอมาก็สามารถร่วมมาบุญนะทุกคนมาทาน15พฤษภาคมถึง10ถึง30เนี่ยเปิดมาตลอดกันดูว่าเมื่อเป้าหมายนะครับบริษัท1บาทนะครับก็เพื่อไทยเรียกที่หมดก็ข้อมูลครับเพื่อ ผลประโยชน์ส่วนตัวของพี่เองนะจ๊ะ

0: โดยหนีคณะชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ไปดีนไปออสมาทรูเอ็นฟรีไม่โอ้ผมสวยจุดแอ้งในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เอากลับมาแล้วนะครับลูกพี่ตอนนี้มีของดีเอามาฝากกันนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะฮะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนนะครับเหงื่อออกสะสมทั้งวันนะครับหลายท่านเนี่ยเจอปัญหานะครับอุ้ยรำคาญใจหงุดหงิดนะฮะอาการคันยุบยิบนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งนะฮะหรือว่าต้องอยู่กลางแดดทั้งวันนะครับเหงื่อสะสมนะทำให้ผิวอับชื้นนะจนเกิดอาการคันได้ง่ายนะฮะถ้าเริ่มคันกวนใจนะครับลูกพี่ลองนี่ดูฮะสบู่ไมด้านะครับตัวช่วยลดอาการคันนะฮะเพราะสบู่ไมด้านะครับมีส่วนผสมของซัลเฟอร์เนี่ยนะครับ 2.5% นะที่มีคุณสมบัตินะของการลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรานะที่เป็นสาเหตุของอาการคันนะฮะแล้วก็การระคายเคืองของผิวหนังนะครับนะใช้ได้ทุกวันนะครับทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะครับผิวไม่แห้งตึงนะฮะเพราะมีน้ำมันมะพร้าวนะช่วยทำให้ผิวหนังเนี่ยชุ่มชื้นนะครับใช้แล้วสบายผิวนะครับแล้วก็ลดอาการคันแน่นอนฮะตอนนี้ฮะหาซื้อได้แล้วนะที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปนะฮะแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับทาง Shopee นะครับแล้วก็ทาง TikTok นะเพียงแค่พิมพ์คำว่า Best Health นะฮะตัว B ตัว E ตัว S ตัว T ตัว H นะครับ E A L T H นะครับ Best Health นะก็รีบไปหาซื้อได้แล้วนะจ๊ะ

0: รุ่นแล้วก็มีหัวใจเผลอนะจากพี่จิ้มชวนชื่นนะครับอ้าวชั่วโมงหน้าครับลูกพี่เดี๋ยวเราจะมีพาเรทนะก็กดเข้ามาจองสายในช่องพาเรทได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะตอนนี้เข้ามาแล้ว5สายนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรามาทักทายหลังไมค์กันด้วยนะฮะตอนนี้ก็รีบกดเข้ามาขอพาเรทนะจ้า
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็ดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้เรื่องงานจากกระทอนนะจ๊ะสาวรำวงจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา14:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับขณะนี้เวลา14:00 น.สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลขอครม.ครม.ข16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษพื้นที่กรุงเทพมหานครสั่ง Work From Home 3วันบรรเทาจราจรช่วงประชุมใหญ่ธนาคารโลกและ IMFนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอรวมทั้งอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Work From Home 3วันได้แก่วันที่12 14และ15ตุลาคมในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วให้หน่วยงานหัวหน้างานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมทางนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดคาดว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมช่างเครื่องรถไฟให้การประเมินประสิทธิภาพพขร.ขณะปฏิบัติหน้าที่มีแค่ 60% ก่อนชนรถเมย์ผู้สื่อข่าวได้รับการรายงานว่าจากการสอบปากคำนายสิริภูมิช่างเครื่องรถไฟในขบวนเกิดเหตุชนรถเมย์สาย206ให้การว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรเจ้าตัวมองเห็นรถเมย์เป็นป้ายโฆษณาแต่เมื่อมาถึงประมาณ300เมตรจึงพบว่ามีรถเมย์คร่อมรางขวางทางจุดตัดอยู่จึงได้แจ้งให้กับนายสยมพรพนักงานขับรถไฟจากนั้นนายสยมพรจึงลุกขึ้นพยายามดึงเบรกมือขณะที่ตนได้ก้มลงเพื่อดึงเบรกฉุกเฉินในระยะทาง100เมตรเช่นกันแต่ไม่ทันการให้รถไฟพุ่งชนเข้ากับรถเมย์โดยจังหวะที่เกิดเหตุตนพร้อมพนักงานการรถไฟอีก1คนที่อยู่บนรถไฟล้มลงก่อนที่ทั้งคู่จะกระโดดลงมาแต่นายสยมพรคนขับรถไฟยังนั่งอยู่บริเวณจุดคนขับและตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะมีคนไปเรียกและนำตัวคนขับรถไฟลงมานายสิริภูมิช่างเครื่องยังเปิดเผยอีกว่าในสถานีแหลมฉบังซึ่งเป็นสถานีต้นทางนายสยมพรคนขับรถไฟไม่ได้นำวิทยุสื่อสารมาด้วยซึ่งปกติจะต้องนำติดตัวขึ้นมาจึงได้ยืมวิทยุสื่อสารของตนทำให้ตนไม่รู้ว่านายสยมพรคนขับรถไฟจะได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารที่พนักงานประจำสถานีแจ้งหรือไม่เนื่องจากเสียงบนหัวรถจักรเสียงดังมากยอมรับว่าตลอดเส้นทางมีการพูดคุยกับนายสยมพรบ้างแต่การตอบโต้ของนายสยมพรบางครั้งก็นิ่งเฉยทำให้ตนประเมินว่าความสามารถในการขับรถของนายสยมพรมีเพียง 60% สุชาติขอโทษนักข่าวหลังปะทะคารมระหว่างสัมภาษณ์ภายหลังจากที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีและมีการปะทะคารมกันก่อนจะเดินชนไหล่ผู้สื่อข่าวจากนั้นเวลาผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนายสุชาติได้ให้ทีมงานติดต่อประสานไปยังสื่อมวลชนคนดังกล่าวเพื่อขอโทษและพูดคุยทำความเข้าใจก่อนที่นายสุชาติจะเดินลงมาจากห้องประชุมคณะรัฐมนตรีแม้การประชุมยังไม่เสร็จสิ้นเพื่อไปหาผู้สื่อข่าวที่ปะทะคารมกันที่ห้องทำงานสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล ทันทีที่มาถึงนายสุชาติได้ยกมือขึ้นไหว้ขอโทษกับผู้สื่อข่าวคู่กรณีพร้อมบอกว่าขอโทษครับพี่และจับมือพร้อมกับนั่งลงพูดคุยเคลียร์ใจระบุว่าพร้อมน้อมรับคำแนะนำและขอโทษอีกครั้งอาจมองคนละมุมขณะที่ผู้สื่อข่าวคู่กรณีกล่าวว่าไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องเล็กน้อยก่อนที่นายสุชาติจะยกขึ้นมือไหว้อีกครั้งและยกมือไหว้ไปที่สื่อมวลชนก่อนจะบอกว่าขอโทษสื่อมวลชนทุกคน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: โดยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณพลอยนะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อ้าวตอนนี้บางกอกใหญ่อากาศเป็นยังไงบ้างครับ
3: ปรีเรื่อยค่ะ
2: คลึ้มไหม
3: คลึ้มค่ะ
2: ฝนตกไหม
3: ไม่ค
2: ่
3: ะ
2: ไม่ตกใช่ไหมครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แต่ไม่ร้อนมากใช่ไหม
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: อ้าววันนี้ขอเพลง
3: อยากเจอคนจริงใจค่ะ
2: โอเควันนี้มาโจ้เลยนะพลอย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: ได้ค่ะ
2: ให้ผมนำทางให้นะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: ไอ้จิ้มสุกี้แจ่พันท้าย
2: ช้าๆนะครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ช้าๆครับสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
3: ม
2: ั่
3: นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวันนะครับช่วยลดแบคทีเรีย
3: ลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการค
2: ันขอบวันนี้ขอบคุณคุณพลอยมากเลยนะ
3: ค่ะ
2: จ้าสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

4 24 3 5 0 0กว่าและชอบมาชอบนะชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบนะชอบมา3 4 24 3 5 0 0กว่าและชอบมาชอบนะชอบมาชอบมา

0: 4เพลงนะครับนะก็ง่ายๆเลยนะครับขอแค่หัวใจเธอนะครับแม้วันนี้เป็นสาวๆนะครับออกเลหนุ่มๆบ้างนะครับขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะครับหญิงลีนะครับอยากเปลี่ยนนามสกุลนะครับน้องแหม่มพิมานรำนะฮะมีอยากเจอคนจริงใจนะฮะแล้วก็ชอบมะชอบมากนะครับพี่อาภพรพี่หายนั่นเองนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีธนัชชัยนะก็รีบเข้ามาทายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งนะครับรีบเข้ามาลงชื่อนะครับเข้ามาตอบรัวๆนะครับบางทีตอบมาครั้งเดียวผมมองไม่ทันนะฮะต้องเข้ามารัวๆนะครับอย่างน้อย15ข้อความนะครับมันจะได้เห็นซ้ำๆจะได้จดชื่อทันนะฮะฉะนั้นใครตอบมาครั้งเดียวแล้วผมไม่ได้อ่านชื่ออย่างงอนนะฮะเพราะผมบางทีอ่าน PR อะไรบางทีมองไม่ทันนะครับนะก็รีบย้ำๆคำตอบเข้ามานะจ๊ะมาลูกพี่ฮะตอนนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการออมเงินกันบ้างนะครับการออมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินเก็บเลยนะครับเราใช้จ่ายเพลินๆสวยๆสักวันหนึ่งเงินเราจะหมดครับลูกพี่พอเงินหมดแล้วทำไงเราก็ต้องไปกู้ยืมชาวบ้านครับพอไปกู้ชาวบ้านแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของดอกเบี้ยนะครับพอดอกเบี้ยมาเนี่ยโอ้ทีนี้เหนื่อยเลยนะครับพอเป็นหนี้เนี่ยนะครับก็ต้องมาผ่อนไปเรื่อยๆผ่อนระยะยาวบางครอบครัวผ่อนยาวนานมากนะฮะจนรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับจากไปอย่างสงบแล้วหนี้ยังไม่หมดนะครับนะเขาก็จะยังยกยอดนะครับหนี้ของเราเนี่ยนะฮะไปให้รุ่นลูกของเรานะครับลูกเราต้องมาแบกต่ออีกโอ้โหยุคนี้แค่เอาตัวรอดเนี่ยก็เหนื่อยมากแล้วนะครับนะถ้ามันต้องมาแบกหนี้สินอีกมันเป็นอะไรที่โอ้โหช้ำใจฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีวินัยทางการเงินที่ดีพอสมควรนะครับผมก็เลยแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะฮะสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูฮะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทนะฮะแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนมาเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับนะถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรไปเลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะฮะไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่แล้วนะครับกรมธรรม์ทำยังไงความเข้าใจนะครับเดือนหนึ่งจ่ายเท่าไหร่ก็ถามได้เลยให้พี่ๆเขาคำนวณให้เลยนะฮะกดเลยฮะที่เบอร์นี้02 2014364 ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการสมัครกรมธรรม์เนี่ยนะฮะก็เป็นการร่วมทำบุญด้วยนะฮะไทยประกันชีวิตเนี่ยก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดนะตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะฮะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจนะครับเพื่อผลประโยชน์ของลูกพี่เองนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานใหม่นะจากน้องกวางดวงฤทัยนะฮะฟิชเชอริ่งกับเท่จำปาสักนะครับโอ้หลายคนบอกว่าเพราะเลยเพลงนี้นะครับมาช้าๆซึ้งๆบ้างนะครับพบกันผูกพันจากลานะฮะสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องทำนองนะคุณหวายเนวดายนะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะคุณโตโมสตูดิโอนะฮะก็ใครฟังแล้วชอบก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมและทรีทเมนต์ผมนะฮะกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: เพลงนี้ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ซาวเวอร์บราเทนครับผม
1: หรือว่าแปลเป็นไทยนะครับเนื้อหมักอบแบบเยอรมันนะฮะขอบคุณข้อมูลจาก tourwow.com ด้วยนะครับช่วงนี้เป็นอาหารเยอรมันแล้วนะครับนะเอาคนที่ตอบถูกครับลูกพี่มีพี่ประคองนะครับมีพี่หนูริ่งนะมีพี่ป๊อปนะฮะแล้วก็มีพี่จิตนะมีพี่ละไอนะพี่อรุณแสงสอนนะครับพี่นิรมัยนะครับมีน้องเนยแล้วก็มีพี่แอลผักดองนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบมานะว่า sour braten นะฮะแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยมาครับลูกพี่เกมของเรายังไม่หมดนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาลุ้นกันว่าใครที่จะได้รับกิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะฮะตอนนี้อยากเล่นใช่ไหมครับต้องกล้ากดเข้ามาแสดงตัวนะฮะอ้าวไม่เคยเล่นก็ต้องรีบกดเข้ามาใครที่เคยเล่นแล้วก็จะมีโปรแถมให้ด้วยนะฮะกดมาเบอร์นี้ครับ02-248-1366022481366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอน้องจดรหัสผ่านนะจ๊ะ

0: ดยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจากไบโอฟาร์ม

0: ดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์นะเด้อพร้อมมา
3: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้ว
2: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำ
4: หอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลอง
2: แซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอด

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: งเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เอาก่อนหน้านี้นะครับงานจากพี่ก๊อตนะฮะแทนความคิดถึงนะฮะก็ติดค้างทาง Facebook Live ไว้นะฮะขอมาเราก็จัดให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับใครที่อยากเล่นเกมนะฮะอยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะตอนนี้ต้องรีบกดเข้ามาจองสายนะครับวันนี้ดูคลึ้มคลึ้มดูอื่นๆนะครับโอกาสมาแล้วนะครับลูกพี่นะอ้าวรีบโทรมาเบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366กดมาจองสายเล่นเกมได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนเพลงหวานนะฮะขอบคุณด้วยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับชั่วโมงนี้ผมเลือกงานจากชาตรีนะจ๊ะอธิษฐานรักจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยหมีคณัชชัยขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานครขณะนี้เวลา15นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลเอกนิติเผยมติครม.เห็นชอบไทยช่วยไทยพลัสวงเงินรวม 176,000 ล้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังร่วมกันแถลงมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยแบ่งเป็น3เรื่องคือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางผ่านสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมที่จ่ายเดือนละ300บาทเพิ่มอีกเดือนละ700บาทรวมเป็นเดือนละ 1,000 บาทมาตรการที่ช่วยคนชั้นกลางคนทำงานมนุษย์เงินเดือนที่เจอค่าใช้จ่ายต้นทุนที่สูงขึ้นและเพื่อเป็นการต่อลมหายใจร้านค้ารายย่อยซึ่งทุกการใช้จ่ายไม่ได้ช่วยเฉพาะผู้ซื้อแต่เป็นการช่วยร้านค้ารายเล็กสำหรับแนวทางการลงทะเบียนจะเหมือนเดิมกับรอบที่ผ่านมาในส่วนของผู้ที่เคยลงทะเบียนจะมีการกดยืนยันอีกครั้งซึ่งระบบจะตอบรับทันทีในขณะที่คนใหม่จะต้องลงทะเบียนตามขั้นตอนโดยต้องรอ3วันเพื่อนำข้อมูลใหม่ไปตรวจสอบกับกรมการปกครองโดย 13.2 ล้านคนแรกเป็นกลุ่มที่มาจากกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้จะได้รับเงินเพิ่มจากที่เคยได้300บาทเพิ่มอีก700บาทตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ซึ่งจะมีเงิน 1,000 บาทในการจับจ่ายใช้สอยในแต่ละเดือนเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าส่วนกลุ่มที่2ประชาชนทั่วไปรัฐบาลช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในโครงการ 60-40 โดยจะได้เงินคนละ 1,000 บาทเป็นจำนวนไม่เกิน30ล้านคนระยะเวลาในการใช้จ่าย4เดือนคือเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนครม.ยกเลิกฟรีวีซ่า60วันกลับไปใช้เกณฑ์เดิมรอคณะกรรมการตรวจลงตราพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนชงรัฐบาลนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วัน90กว่าประเทศรวมถึงยกเลิกประเทศที่มี1มากกว่า1วีซ่าก็ยกเลิกเช่นเดียวกันโดยให้นำไปใช้หลักเกณฑ์เดิมส่วนขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการแจ้งกับหน่วยงานต่างๆโดยนำไปใช้หลักเกณฑ์เดิมโดยมติดังกล่าวส่วนเกณฑ์เสนอใหม่นั้นคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราจะมีการพิจารณาในรายประเทศอีกครั้งว่าประเทศใดเหมาะสมกับวีซ่าประเภทใดโดยคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงและเศรษฐกิจรอบด้านทั้งนี้ทุกประเทศที่ถูกยกเลิก60วันก็จะกลับไปใช้วีซ่าประเภทเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะได้ประมาณ30วันครม.รับทราบสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.เงินกู้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคำชี้แจงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ยังมอบหมายกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาสำนักงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนแล้วจะส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โซดจริงไหมน้อง
1: สูตรอีหลีอาย
2: งานจากวงแทมารินนะครับโสดจริงหรือเปล่าอย่ามาอ้ำกันนะครับผมนะมีงานจากน้องยุ่งยิ่งด้วยนะฮะก็มาดีคะนะครับอ่ะสองเพลงรัวๆจ้ะ
3: มหานครออนไลน์ฮิต
2: มาเลยครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็มีเวลาเล่นกันอีกประมาณ46นาทีนะฮะก็เรียนเชิญชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามานะฮะตอนนี้ก็ปูเสื่อรอลูกพี่อยู่นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันจ้า
1: เขย่าคลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
2: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับพี่ธานินนะครับ
4: ครับผม
2: อ้าวลูกพี่วันนี้มาแก้มือใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องครับ
2: วันนี้มั่นใจไหมครับพี
4: ่ไม่มั่นใจเลย
2: ผมจำพี่ได้นะครับนี่พี่ธานินหลังคาบินใช่ไหมพี่มาลูกพี่เอาใจช่วยนะครับ
4: เมื่อวานนี
2: ้ครับ
4: ประโยคแรกออกสีอะไร
2: ฮะโอ้จำไม่ได้แล้วพี่โอ้ใครจะไปจำได้พี่มันออกทุกวันวันนี้ดวงล้วนๆดวงล้วนๆนะครับพี่ผมขอรหัสเข้าเกมก่อนลูกพี่
4: ไทยเชฟขยับคุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: เป๊ะมากครับผมมาเดี๋ยวผมอธิบายกติกาสั้นๆนะครับมีกล่องเขย่ามานะครับแล้วก็ให้ลูกพี่เนี่ยนะครับหยิบลูกบอลแล้วก็เรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องนะว่าผงเขย่าไทยเชฟขย่าคุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะแล้ววันนี้พี่ธานีมีโปรตอบได้2ครั้งนะลูกพี่นะ
4: ขอบคุณครับ
2: อ้าวมาลุยดูลองดูนะพี่นะมาครับผมมาผมเขย่าเลยครับมาเขย่าเบาๆสวยๆมาแล้วครับลูกที่1คือสีเหลืองลูกที่2คือสีเขียวแล้วก็ลูกที่3คือสีแดงนะครับนะเป็นเหลืองเขียวแดงนะครับวันนี้ลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี่
4: สีแดงครับผม
2: สีแดงนะครับเทมทะลัมทำทำทำทำทำสีแดงได้แก่เขย่าครุกโรยยังไม่ใช่ครับลูกพี่นะครับตอนนี้พี่มีโอกาสอีกหนึ่งครั้งนะครับระหว่างสีเหลืองหรือว่าสีเขียวครับพี
4: ่สีเหลืองครับ
2: สี คือถ้าไม่ได้นะผมว่าแฟนๆชอบพี่ให้พี่โทรมาเล่นอีก พอพี่หาอะมานะครับเทมทะลัมเทมเทมเทมเทมเทมสีเหลืองได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟเอาถูกต้องปะโถ ขออนุญาตเฉลย
4: ครับหยาบเลยนะเหนียวเลยอ่ะ
2: โอ้เหนียวเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอ่ะวันนี้ถูกต้องครับลูกพี่วันนี้ลูกพี่เป็นผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวติดต่อรับกิฟต์เซตหลังไมค์นะพี่ธานินนะ
4: ครับผมมีสองเดือนเจอกันครับ
2: รอรับหน้าลูกพี่โอเคนะพี
4: ่
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับนะฮะบทจะออกนี่ก็ออกรัวๆนะครับก็สำหรับใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษแบบนี้นะครับนะบอกเลยนะฮะพ่อค้าแม่ขายนะครับนะที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักด้วยนะขายดีแบบไม่มีเบรกก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดานะครับให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
1: คลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่
2: ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 2เพลงนะคะพี่สตอรี่นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของปลายทางนะครับหรือว่าสุดทางความรักนะฮะสถานีปลายทางจากน้องกล้วยนะครับแล้วก็มีสุดทางรักจุดพักรถนะฮะตั๊กกิติศักดิ์นะครับ2เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณนะคะพี่สตอรี่นะฮะขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อน

ใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการวางแผนชีวิตกันบ้างนะครับแน่การวางแผนชีวิตนี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความสุขด้วยนะฮะว่าเอ๊ะในอนาคตนะครับเราก็อยากจะมีบ้านสวยๆสักหลังนึงนะครับนะมีรถมอเตอร์ไซค์สักคันนึงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นรถยนต์ก็ได้นะครับนะก็ครอบครัวของเราจะได้เดินทางแบบง่ายๆและก็สะดวกสบายนะครับแต่อย่าลืมด้วยนะฮะในเรื่องของระยะยาวเนี่ยนะครับเราต้องมองเผื่อไปยังรุ่นครอบครัวของเรารุ่นลูกของเรานะครับภรรยาของเรานะในช่วงเวลาอีก10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราไม่อยู่นะครับอันนี้เราต้องเผื่อไว้ให้ยาวนิดนึงด้วยนะฮะเพราะว่ามันไม่แน่ไม่นอนจริงๆฮะชีวิตคนเรานะฮะวันนี้ยังดีอยู่นะครับพรุ่งนี้ปุ๊บปั๊บรับโชคนะฮะก็หายไปแล้วนะครับนะก็วิธีที่ดีที่สุดเลยก็คือมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะฮะผมก็แนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงครับก็รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินก้อนนะเงินเก็บของเราสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังและสนใจโทรไปเลยครับ022014364นะครับวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วนะฮะก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับมาเดี๋ยวผมมาย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับนะอาจจะลองโทรเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนเพื่อความเข้าใจสูงสุดของเรานะฮะแล้วค่อยมาตัดสินใจทำทีหลังก็ได้นะครับลองไปคุยดูก่อนเบื้องต้นนะฮะกดได้เลยครับที่เบอร์นี้022014364ย้ำ022014364นะฮะแล้วก็ทุกๆกรมธรรม์ที่มีการทำนะครับก็เรียกว่าเป็นการทำบุญด้วยนะฮะไทยประกันชีวิตนะฮะก็ร่วมบริจาคสมทบเพื่อการปรับปรุงห้องผ่าตัดนะตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราชนะฮะก็1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะจ๊ะ

0: งานจากอารามบอยแบนด์นะครับแหมหวานนะครับเพลงนี้นะฮะแค่คนแอบรักนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้งานจากพี่ยิ่งยงนะครับอกหักเพราะรักเมียนะครับนะเดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์บ้างนะครับมีพี่กุลสมุทรปราการนะครับพี่สมหวังประจวบนะครับพี่ฝนคลองหลวงพี่เล็กสิงห์บุรีนะคุณลุง935นะมีตานันสุโขทัยป้ายาสมุทรปราการนะครับแล้วก็ชาวคณะของเราที่รัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะมีพี่ขาวดอนนะครับพี่ไพศีนะฮะพี่กุลดานะครับมีเสียเปี๊ยกนะฮะคุณยายพอเพียงน้องมังกรนะครับน้องจิราพรนะครับนะชาวคณะของเราก็เข้ามาเล่นกันเต็มห้องเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: อ้าวกิจกรรมของเรานะครับนะในวันนะวันที่31พฤษภาคมนะฮะกับงานครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครนะฮะร่วมกับอสมทจันทบุรีนะฮะ 95.25 นะฮะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะฮะที่จังหวัดจันทบุรีนั่นเองนะฮะก็นะฮะเป็นการจัดแบบอบอุ่นนะฮะแล้วก็ไปเจอน้องๆนะครับนะเป็นน้องๆตัวเล็กๆนะครับน่ารักนะครับผมนะก็มาร่วมแบ่งปันน้ำใจกันนะฮะเพราะว่าเห็นโรงเรียนนี่ก็ขาดแคลนหลายอย่างเหมือนกันนะครับก็อยากจะให้ชาวคณะของเราเนี่ยนะครับมาร่วมการบริจาคคนละเล็กคนละน้อยนะครับนิดๆหน่อยๆนะฮะให้โรงเรียนเนี่ยนะครับนะที่น้องๆไปเรียนอยู่เนี่ยก็มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับนะงานนี้นะครับมีการมอบของใช้จำเป็นนะครับมีร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับนะแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งนะฮะแล้วก็พี่ๆดีเจด้วยนะฮะที่จะมามอบความสุขแบบใกล้ชิดเลยนะครับตั้งแต่11นาฬิกานะครับจนถึง14นาฬิกานะครับสำหรับท่านใดที่สะดวกนะก็สามารถนำสิ่งของเนี่ยไปร่วมบริจาคได้นะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะที่จังหวัดจันทบุรีนะครับนะอ่ะย้ำนะฮะวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะครับเวลา11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะครับนะก็ตอนนี้ที่โรงเรียนเนี่ยขาดหลายอย่างเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำอะคริลิกนะฮะสำหรับทาภายในนะฮะแล้วก็ทาภายนอกนะฮะสีสำหรับทารั้วโรงเรียนนะครับนะแล้วก็มีชั้นวางหนังสือในห้องสมุดนะฮะมีโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนะครับหรือว่าชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสนะฮะก็สามารถมาร่วมบริจาคได้นะครับมาทำบุญกันนะครับนะชื่อบัญชีนะครับรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกระพงนะฮะ242ธนาคารกรุงไทยนะครับ2420377397นะครับเดี๋ยวผมย้ำช้าๆอีกรอบฮะ2420377397นะก็สามารถมาร่วมทำบุญกันได้นะครับนะแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะฮะแล้วก็ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับแล้วก็กฟผ.นะฮะภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยหมีคณัชชัย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: ซุปเปอร์นิด
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับคนต้นทางนะครับน้องเบิ้ลกับน้องแมนนะครับรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: นี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเป๋าร่วมกับ
1: ขณะที่เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสบทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกอนุทินสั่งการครม.เศรษฐกิจรับข้อเสนอเอกชนไปขับเคลื่อนรายงานผลเป็นระยะนางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงแปลงการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีว่าจากที่รัฐบาลได้จัดงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการจาก10อุตสาหกรรมได้เสนอความคิดเห็นต่างๆนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการไม่ได้เพื่อนักธุรกิจแต่หากภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อและเติบโตได้จะนำไปสู่การจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในระบบก็จะได้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจที่จับมือกับรัฐบาลดังนั้นจากข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดกรอบติดตามได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามข้อเสนออย่างไรภายใน30วัน60วันหรือ90วันผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมกรอพร้อมเน้นย้ำให้ดำเนินการ4ด้านคือโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลด้านการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ด้านการลุกผุดสักการอนุญาตรวมถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์มอบหมายให้สำนักงานกพร.กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการส่วนการปราบปรามทุจริตนายกรัฐมนตรีมอบหมายในประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีไปประสานงานกับสำนักงานปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ยืนยันในเวทีพูดคุยว่าเป็นนโยบายหลักและผลงานในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์ได้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากสีหศักดิ์พร้อมพลโทอดุลคุยงานความมั่นคงเลื่อนลงจังหวัดชายแดนติดภารกิจเร่งด่วนนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางลงจากตึกบัญชาการ1หลังการประชุมครม.พร้อมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกล่าวถึงกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเลื่อนออกไปก่อนสาเหตุที่เลื่อนออกจากวันนี้เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนจากเดิมที่จะลงไปดูการทำงานของสอบตว่าเป็นอย่างไรเพื่อใช้เกิดการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆพร้อมทั้งยอมรับว่าได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงกลาโหมซึ่งตามนโยบายต้องการให้เกิดสันติสุขในพื้นที่แต่สิ่งสำคัญอยากให้มีการบูรณาการการทำงานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนายเสียศักดิ์ยังระบุว่าขณะนี้ฝ่ายกัมพูชารับทราบแล้วว่าไทยมีการยกเลิก MOU 2544และจะมีการพูดคุยภายใต้กฎหมายอันคลอสหรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคศ1982ว่าจะเดินหน้ากันอย่างไรพร้อมทั้งยอมรับว่าในเร็วๆนี้จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ภายหลังจากที่ได้พลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มาเป็นประธานตราดเร่งจับปลาหมอคางดำหลังพบหลายร้อยตัวในพื้นที่บ้านแหลมกลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดรายงานว่านางสาวหฤทัยเห่งประถมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดนำพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดตราดผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่หมู่2บ้านแหลมกลัดตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองตราดเพื่อจับปลาหมอคางดำที่แพร่กระจายอยู่ในแหล่งน้ำของชุมชนโดยเบื้องต้นคาดว่ามีจำนวนหลายร้อยตัวรายงานพบปลาหมอคางดำในจังหวัดตราดทำให้เกิดความกังวลถึงผลกระทบของสัตว์น้ำนาต่างถิ่นที่อาจจะถูกรุกรานและอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์น้ำท้องถิ่นก่อนหน้านี้ในพื้นที่จังหวัดตราดเคยมีประวัติการพบปลาหมอคางดำหลุดรอดเข้ามาแหล่งน้ำธรรมชาติบ้างแล้วแต่ในขณะนั้นยังไม่พบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างจนกระทั่งล่าสุดทางอบต.แหลมกลัดได้รับแจ้งจากชาวบ้านและระดมกำลังเข้าไปจับปลาที่พบรวมกันอยู่จำนวนหลายร้อยตัวในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้จากฐานข้อมูลติดตามสถานการณ์ของกรมประมงล่าสุดเมื่อวันที่23เมษายน2569ได้จำแนกพื้นที่ระบาดในประเทศไทยออกเป็นระดับต่างๆดังนี้ พื้นที่ระบาดชุกชุมมาก9จังหวัดได้แก่จันทบุรีฉะเชิงเทรานนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรสงครามนครปฐมราชบุรีสุราษฎร์ธานีและสงขลาพื้นที่ระบาดระดับปานกลาง8จังหวัดได้แก่ระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนครศรีธรรมราชพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่ปราจีนบุรีพัทลุงและปัตตานี
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

16:20 กันแล้วนะครับ3งานเพลงครับถูกแนะนำเข้ามาผ่านทาง SMS 4689400วันนี้เปิดไปด้วยอวยคืนครับงานจากTREX น้ำชีแห่งความหลังงานจากภัยพงศธรและต่อด้วยฝันว่าได้เป็นพระเอกงานจากน้องตรีชัยนรงค์กับฮิตมาราธอน3เพลงนี้ตามคำขอให้เลยวันนี้สี่โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับรวมไปถึงคุณฟังครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมทณขณะนี้ขยายความสุขส่งสัญญาณผ่านทางลูกทุ่งมหานครพลัส MCOT Radio Network นะครับผมส่วนช่องทางการขอเพลงครับเพิ่มเติมมาได้ตามปกติเลยนะฮะหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366ทางหลังไมค์วันนี้โอ้มาแน่นเลยนะฮะพี่นีลาซานมาคนแรกวันนี้พี่นกสุพันธ์พี่หนุ่มน้องแต้สุพันธ์ขาประจำนะครับมาแล้วยายแสงบางนาป้ายาสมุทรปราการครับคุณแม่กอบกุลจากลาดพร้าวพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชพี่เน่งบึงกลุ่มก็แวะมาฝากเพลงเรียบร้อยแล้วส่วนดัง SMS 4689400ก็แนะนำฝากกันเข้ามาได้เช่นเดิมเลยนะครับเชิญพงษ์เจนีก็วันนี้มาฝากเพลงน้ำชีแห่งความหลังเป็นเวอร์ชันพี่ไผ่เมื่อสักครู่จัดเสิร์ฟให้เรียบร้อยบอกว่าขอบคุณมากน้องโอ๊ตและฝากมอบให้ลุงนวดนะครับมินบุรีน้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่รวมไปถึงคุณฟังชาวลูกทุ่งมหานครทุกเสียงทุกสายมีพี่อรุณแสงสอนครับแวะมาฝากแล้วบอกว่าน้องโอ๊ตฟ้ามาพร้อมกับฝนเลยตอนนี้แต่ฝากเพลงไว้ก่อนขอเพลงกลางดาวและเซิร์กโนบิตะอยากให้อยู่ในดวงใจของคุณผู้ฟังนี่งานจากน้องไรอันการบัณฑิตนะครับถัดไปครับวันนี้ไอพรอ่อนนุชกู้ภัยสุดหล่อของเรานี่ฝากเพลง2เพลงนะมาแบบว่ามุนมวนฝันว่าได้เป็นพระเอกไล่เพลงป๋าไอ้ป๋าเมียมาน้องป๋าผัวไปของน้องลิ้นจี่บอกว่าไอ้พรเนี่ยติดใจเมื่อวานแม่พูดคุยได้ฟังน้องเข้ามาสัมภาษณ์ใช่ไหมฝากเพลงใหม่ๆอ่ะก็

เดี๋ยวดูให้แล้วกันนะครับถัดไปมีคุณฟังฝากเพลงอวยคืนนะฮะไม่ได้ฝากชื่อไว้นะสำหรับท่านนี้ก็เปิดให้เป็นเพลงแรกกันไปส่วนคุณพี่กุลสมุทรปราการแวะมาฝากเพลงขอกำลังใจของพี่หนูเล็กกากานะฮะส่วนทางไลฟ์สดครับสวัสดีด้วยมีพี่จิตแวะมากรี๊ดกราดเสียงของน้องตรีนี่ฮักตรีฮักตรีส่วนพี่สุวิมลมาฝากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอคุณสวัสดิ์กลิ่นวนสวัสดีด้วยนะฮะมีคุณอรุณแวะมาแล้วพี่สาวครามครับผมมีท่านไหนอีกเอ่ยพี่น้อยเอ่ยคุณดาราวันขอเพลงซ้อนท้ายพี่ไหมเนาะพี่สาลีนะฮะพี่สารีสารีคุณสุนีชัยพฤกษ์บอกว่าฮัลโหลฮัลโหลดีเจโอ้ทักทายเด้อทักทายทักทายอ่ะแต่ดูฟ้าฝนแล้ววันนี้ทั่วทั้งประเทศก็จะมีเมฆปกคลุมกันอยู่นะฮะทางภาคใต้ตอนบนก็ดีแถวแถวสุราษฎร์ชุมพรประจวบปลายๆนี่ก็อาจจะมีโปรยปลายลงมาแล้วก็ใต้ตอนล่างนุ่นหัดใหญ่เอ่ยสะเดานี่สตูลเอ่ยโอ้นี่ฝนตกนะฮะส่วนทางภาคเหนือภาคอีสานวันนี้ก็ค่อนข้างจะทั่วถึงเลยทีเดียวฝนชุ่มฉ่ำทั่วทั้งประเทศนะส่วนกรุงเทพนี่ก็มีฟ้าครึ้มๆกันอยู่บ้างแล้วในเมืองแถวนี้ตอนนี้ก็บริเวณแถวแถวสีลมนะฮะอาจจะโปรยปลายลงมาเบาๆกันแล้วดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลเรื่องราวของการขับขี่อย่างปลอดภัยกันด้วยนะครับแต่ช่วงนี้16:24กันและขอ1สายกันก่อนครับ02-248-1366ครับผมคุณตั้มกระต๊อจากบางพลีบอกว่าพี่ตั้มเนี่ยติดใจท่าเต้นของน้องลิ้นจี่เมื่อวานนะฮะขอเพลงน้องลิ้นจี่คนได้ไหมลิ้นจี่ CMM สวัสดีด้วยนะคุณแอนอริสครับมาฝากเพลงคอยทางที่นางรองทางไลฟ์สดขอบพระคุณด้วยนะฮะแวะมาคอมเมนต์ได้เรื่อยๆเลย

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลครับผมสายชิลฮิวใจหนึ่งสายมาแล้วสวัสดีครับพี่อ้อสวัสดีครับพี่อ้อสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลพี่อ้อสวัสดีครับเดี๋ยวสักครู่นะครับให้น้องหลังไมค์ประสานงานใหม่แล้วกันนะเมื่อสักครู่คุณอ้อจากขอนแก่นฝากเพลงเข้ามากับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจนะฮะสายหลุดหรือเปล่าครับน้องหลังไมค์เดี๋ยวฝากเช็คนิดหนึ่งในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนแล้วกันนะขอขอบคุณครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายครับผมสายหลุดไปแล้วใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนะครับคุณอ้อขอนแก่นฝากเพลงบุญพละหมดอายุเข้าไว้เข้ามานะฮะทางหลังใหม่ถ้าถามเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะฮะมีพี่เล็กสิงห์บุรีน้องช้ำโชคชัย4คุณคูณจากอุตรดิตถ์ด้วยนะครับดังนั้นแล้วเดี๋ยวมาเปิดเพลงตามขอเลยแล้วกันช่วงนี้ฟ้าฝนอาจจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะฮะขออภัยพี่อ้อด้วยนะแต่เราจะเสิร์ฟให้ครับไม่เป็นไร10 นาฬิกา 30 นาทีครับเบอร์หลังไมค์02-248-1366

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ขออนุญาตเล่นเพลงที่เราได้รู้จักกันอย่างจริงๆสักเพลงหนึ่งนะครับ

0: น้ำตาซอครับบันทึกการแสดงสดจากวงสกายพาร์ทนะ10:43 นี่ก็ในช่วงของมหานครไลฟ์ครับเมื่อสักครู่ขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม

0: ยโอ๊ตคณิต
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
4: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
6: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 10:47 นครับกับ FM 95และโอ๊ตคณิตนะฮะมาช่วงนี้ครับตอนนี้ก็ฝากกันสักหนึ่งเรื่องราวคนฟังเราก็เน้นย้ำกันเป็นประจำด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะฮะกับการวางแผนชีวิตเตรียมความพร้อมไว้เมื่อถึงช่วงบั้นปลายของคุณหรือจะเป็นการวางแผนสร้างมรดกครับเตรียมให้ลูกให้หลานในอนาคตหากเราเกิดการสูญเสียแบบกระทันหันนะครับยิ่งเมื่อวันสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเราก็จะเห็นข่าวอุบัติเหตุสาธารณะที่ค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวมันก็หดหู่เราก็ไม่อยากจะเกิดการสูญเสียแบบนั้นถูกต้องไหมหากแต่ถ้าหากเราเกิดการสูญเสียขึ้นมาล่ะอ่ะแล้วไม่ทันได้วางแผนสร้างมรดกไว้ลูกหลานเขาก็อาจจะลำบากขึ้นมาได้นะพอเราเกิดการจากไปแบบกระทันหันเนี่ยนะฮะดังนั้นแล้วคุณฟังวันนี้เราสามารถที่จะวางแผนได้ตั้งแต่เนิ่นๆเตรียมความพร้อมไว้หากคุณอายุ50-75ปีเนี่ยนะครับตัวนี้ก็อยากจะแนะนำเป็นแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทและเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาคุณจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับวางแผนสร้างมรดกให้ลูกให้หลานได้ตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เลยนะฮะการคุ้มครองและผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับครับไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกเนี่ยนะครับก็รับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกครับก็รับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาก็รับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะครับก็จะครอบคลุมในเรื่องราวของการวางแผนชีวิตเตรียมความพร้อมไว้เมื่อถึงช่วงบั้นปลายหากเราเขาเรียกว่าการเก็บออมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก็จะเป็นเงินก้อนดูแลครอบครัวได้ดูแลตัวเองได้ในยามที่ร่างกายเราโรยรานะฮะร่างกายมันก็ไม่เที่ยงธรรมเนาะชีวิตมนุษย์คนเราอ่ะดังนั้นแล้วครับหากคุณต้องการอยากจะเริ่มต้นวางแผนแนะนำจริงๆแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุหมายเลขโทรศัพท์ครับในการที่จะโทรไปหาเจ้าหน้าที่อาจจะเริ่มต้นสมัครวางแผนหรือคุณยังมีข้อสงสัยในเงื่อนไขต่างๆก็สอบถามกับเจ้าหน้าที่จากไทยประกันชีวิตโดยตรงได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์นี้ครับ02-201-4364 02-201-4364 ตัวนี้นะครับสมัครได้ง่ายสมัครได้เพียงคุณอายุ50ปีไปจนถึง75ปีในช่วงวัยนี้คุณสมัครได้เลยถึงแม้อายุจะมากครับก็ยังคงสมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะฮะก็อยากให้โทรไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่กันดูคุณฟังหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-201-4364 02-201-4364และพิเศษนิดนึงครับทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยนะครับไทยประกันชีวิตครับร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชด้วยนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมไปจนถึง30กันยายน2569ครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1,000,000 บาทกรมธรรม์ตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคุณฟังแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดคนศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณฟังเอง

0: ัวใจ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับท้ายชั่วโมงที่1กับโอ๊ตคณิตเนี่ยนะฮะเดี๋ยวทิ้งท้าย1ผลงานเพลงแล้วกันนะส่วนชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ต่อกับโอ๊ตคณิตนะครับส่วนท่านใดประสงค์อยากจะร่วมพูดคุยสายหน้าใหม่โทรมาได้เลยครับ022481366 022481366ครับทิ้งท้ายด้วยความรู้สึกแล้วกันนะฮะชื่อเพลงว่ารักคิดถึงและห่วงใยจากคริสครับ

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสิริพงษ์เผยยอดเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละกว่า2ล้านแจงใบอนุญาตพนักงานขับรถไฟจะไม่นำมาพิจารณาโทษนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงการดำเนินการตรวจสอบคดีรถไฟชนรถประจำทางว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมนายกรัฐมนตรีได้ขอให้เร่งดำเนินการสอบสวนและชี้แจงให้ประชาชนสิ้นข้อสงสัยเนื่องจากในแต่ละวันจะมีหลักฐานพยานใหม่ๆรวมถึงคำถามจากสังคมเข้ามาเรื่อยๆทางกระทรวงจึงต้องเร่งตอบคำถามให้ได้ว่าพนักงานขับรถไฟอยู่ในห้องขับหรือไม่รวมถึงการที่คนขับเสพยาเสพติดเกิดจากความบกพร่องของส่วนใดนายกรัฐมนตรีขอให้ดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วนโดยในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการตั้งกรรมการสอบไปแล้วคาดว่าจะสรุปผลการสอบภายในวันนี้และจะรายงานผลมายังกระทรวงได้ในวันพรุ่งนี้ในส่วนของเงินเยียวยาจำเป็นต้องได้รับมติจากคณะรัฐมนตรีใช่หรือไม่นายสิริพงษ์กล่าวว่าไม่ต้องผ่านการพิจารณาของครม.เนื่องจากเงินเยียวยาจะเป็นในส่วนของกระทรวงที่จะดำเนินการเองมีของขสมก.และการรถไฟที่จะนำเงินจากกองทุนต่างๆมารวมกันตอนนี้ตัวเลขคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,390,000 บาทสำหรับผู้เสียชีวิตส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทสำหรับการที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟออกแถลงการโต้กลมรางเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถไฟนายศิริพงษ์ชี้แจงว่าการออกใบอนุญาตตามกฎหมายใหม่เพิ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อ27มีนาคมที่ผ่านมาและมีเวลา120วันในช่วงเปลี่ยนผ่านดังนั้นการสอบสวนคดีนี้จะไม่นำเรื่องของใบอนุญาตที่ออกจากกลมรางมามีส่วนในการพิจารณาโทษผู้บัญชาการทหารสูงสุดเปิดใจหลังนั่ง F-16 สัมผัสงานจริงนักรบทางอากาศลั่นมั่นใจศักยภาพทอ 1,000% ในการปกป้องน่านฟ้าไทยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเปิดเผยพลังร่วมทำการบินเครื่อง F-16 ว่าการขึ้นบินกับเครื่อง F-16 ทำให้รู้สึกและเข้าใจว่านักรบทางอากาศหรือนักบินไม่ได้ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ง่ายถือเป็นการทำงานที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่งความพร้อมของผู้ที่ปฏิบัติการทางอากาศต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจความรู้ทักษะความชำนาญโดยเฉพาะเรื่องร่างกายนักบินและเครื่องบินให้ขึ้นไปทำงานบนอากาศแล้วยังต้องมีผู้ปฏิบัติงานในภาคพื้นคอยสนับสนุนทำให้อากาศยานพร้อมปฏิบัติงานโดยเฉพาะการควบคุมการแจ้งข้อมูลและการประสานงานได้ฟังวิทยุระหว่างการขึ้นบินทุกภาคส่วนทั้งหมู่บิน F-16 หมู่บิน T-50TSหน่วยงานจราจรทางอากาศล้วนทำงานประสานงานให้ข้อมูลเป็นระบบซึ่งหมายความว่ากองทัพอากาศไม่ได้มีเฉพาะนักบินแต่ต้องทำงานเป็นระบบทำงานอย่างมืออาชีพเมื่อถามถึงความมั่นใจต่อกองทัพอากาศในการปกป้องน่านฟ้าและอธิปไตยของไทยพลเอกอุกฤษกล่าวว่า 1,000% และถ้าได้สังเกตวิถีคิดและพัฒนาของกองทัพอากาศที่ไม่ได้หยุดแค่ปัจจุบันมีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนำมาใช้งานในกองทัพอากาศดังนั้นขอให้มั่นใจสำหรับตนแล้วให้ 1,000%ครม.ไม่ได้ฟันธงเรื่องซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกแค่รับทราบไม่ได้เป็นประเด็นหารือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกว่าเป็นที่รับทราบแต่ไม่ได้เป็นประเด็นหารือกันในที่ประชุมครม.เป็นที่ทราบกันดีว่าการซื้อลิขสิทธิ์ครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงถ้าไม่ได้มีความจำเป็นหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปหรือไม่นางสาวรัชดาต้องให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ลองพิจารณาดูและคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นลองพิจารณาดูว่าจะทำอะไรต่อไปและจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่แต่ถ้าไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นวันนี้ในที่ประชุมก็ไม่ได้มีท่าทีอะไร
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: และกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: อุณหภูมิได้ 3-4 องศา
12: ลมแรง
11: ปรับได้3ระดับ
12: ทรายอัตโนมัติ
11: เย็นทั่วห้อง
12: มีล้อ
11: เคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาแล้วนะครับชั่วโมงนี้พาเรทเพลงฮิตพร้อมหนึ่งสายหน้าไมค์มาทักทายกันเลยดีกว่าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณดีเจน้องโอ๊ต
1: พี่ขาวจากดอนเมืองของน้องดีเจเฮมี สบายดีนะครับพี่ขาวนะ
2: ไม่สบายเมื่อ2วันก่อนตกบันไดค
1: ่
2: ะ
1: เอ้าแล้วแข้งขามีปวดมีเจ็บไหมเนี่ย
2: แบบลื่นมาจากชั้นบนลงชั้นล่าง9ขั้น
1: อุ้ย
2: อ๋อ
1: แต่หาคุณหมอเรียบร้อยหาหมอเรียบร้อยใช่ไหมครับ
2: วันนี้เพิ่งกลับมาค่ะ
1: แล้วคุณหมอว่าไงบ้างพี่ขาว
2: อ๋อแค่เคล็ดหน่อย
1: โอเคแค่เคล็ดเนาะหายไวๆนะครับโอ้ดีแล้วดีแล้วนะอยากให้แข็งแรงนี่เนาะวันนี้อยู่ดอนเมืองฟ้าครึ้มๆเหมือนกับอสมทไหมครับเนี่ยพี่ขาว
2: เหมือนค่ะทั้งวันค่ะ
1: ครึ้มจริงๆนะครับลุ้นกันอยู่ผมก็กลัวตอนค่ำๆนี่จะตกอีกยิ่งเลิกงานเนาะอยากฟังเพลงอะไรพาเรทชุดนี
2: ้เพลงต่ายอรทัยกินข้าวหรือยังอ่ะ
1: แล้ววันนี้บ้านพี่ขาวทำกับข้าวอะไรไว
2: ้ปลาทูชูชีปลาทูค่ะซื้อก็มาค่ะ
1: โอ้แล้วน้องดีเจเฮียหมีเขาจะไปกินด้วยหรือเปล่า
2: เมื่อเย็นนี้ลืมถาม
1: แกล้งพี่ขาวแม่เห็นช่วงเยมีเขาชอบยั่วเมนูอาหารใช่ไหมขำๆกันไป
2: ช
1: ั่
2: วโมงสุดท้าย
1: ครับก็ได้มาเซิร์ฟกับเฮียอยู่เนาะพี่ขาวเนาะ
2: ค่ะ
1: โอเคมา
2: ก็อวยพรให้หายป่วยไวๆ
1: นี่แหละความน่ารักของน้องดีเจเฮมีของพี่ขาวแซวผมชอบแซวจังเลย
2: พี่แข็งก็เพราะว่
1: า
2: พี่เคยกินกาแฟ
1: อ๋อกินกาแฟ
2: กินอยู่ทุกวันค่ะ
1: นี่นะโอเคมากแล้วมอบเพลงนี้ให้ใครหรือเปล่ากินข้าวหรือยังของตายระไทยพี่ขาว
2: มอบให้น้องดีเจเฮมีค่ะ
1: อุ้ยเหรอมีอะไรจะฝากบอกน้องดีเจเฮมีบ้างไหม
2: ไม่ค่ะ
1: ไม่หรอรู้ใจกันอยู่แล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องแบบว่าฝากข้อความใดๆ
2: ค
1: ่
2: ะไม่ต้องค่ะ
1: นี่แหมมันไส้จังเลยอ่ะ
2: ท
1: ัก
2: กันทุกเช้าค่ะ
1: โอ้มาอ่ะมันไส้ขนาดนี้เดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยดีกว่าพี่ขาว
2: น้องโอ๊ตต้องนำพี่นะ
1: ครับผมได้เลยเดี๋ยวไปทีละท่อนสั้นๆนะพี่ขาวนะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: ขอขอบคุณน้ำจิ้มพันท้าย
1: สุกี้พันท้าย
2: สุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
2: อร่อยถูกใจ
1: ใครใครก็ชอบ
2: ใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: สบู
1: ่ไมด้า
2: ไมด
1: ้าเพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: นี่เรียบร้อยครับพี่ขาวขอบคุณด้วยนะครับผมเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะ
2: ขอบคุณคุณดีเจน้องโอ๊ตด้วยขอบคุณน้องหลังไมค์ด้วยค่ะ
1: ครับหายไวๆนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่ครับจากดอนเมืองนะฮะในช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตสี่ภาค

0: วลาเรามีคนรักคนให้คอยเป็นห่วงเป็นใยมันก็รู้สึกดีไปอีกแบบจริงๆนะฮะ 17:27 นาทีครับพาเรทชุดนี้ก็เปิดขบวนมาด้วยกินข้าวหรือยังพี่ต่ายระไทยแม่เป็นห่วงแล้วก็คิดถึงเขาอ่ะนะต่อด้วยยาใจคนจนครับพี่ไม้พี่รมพรก็ต้องบอกแฟนกันไปเลยว่าไม่เป็นไรด้วยนะแต่พี่นี่ก็สู้สุดใจเหมือนกันถึงแม้ว่าพี่อาจจะไม่ได้มีอย่างใครเขานะก็เป็นห่วงเป็นใยเธอเช่นกันต่อด้วยคู่ชีวิตครับบาวีและปิดท้ายด้วยสู้เพื่อเธอเสียงร้องจากล่วงไก
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงใหม่ชั่วโมงนี้ครับที่จะแนะนำงานจากโตนเนอร์ชื่อเพลงว่าไม่มีอะไรได้คำร้องทำนองจากปอนนิพนธ์นะฮะ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ย่างจากไรอันการบัณฑิตครับยังคงฮิตมาราธอนเลยนะฮะครองฮิตที่1ในมหานครชาร์ตของเรานี่กลางดาวครับก็สัปดาห์นี้ยังครองฮิตที่1นะฮะก็อยู่ต่อเนื่องนานถึง4สัปดาห์ด้วยกันและอยู่ในช่องเรา8สัปดาห์ครับและก่อนนั้นงานจากน้องเบียร์พร้อมพงกับฮิตที่20เจ้านางเอ่ยนะฮะก็เพลงนี้เคยทำไว้สูงสุดฮิตที่2นะเจ้านางเอ่ย2เพลงต่อเนื่องครับฟังสบายสบายแหมคิดถึงใครบางคนก็ชอบจะมองดูเดือนดูดาวนะคล้ายๆเสียเปียกเลยบอกว่าเวลาคิดถึงเธอผมเนี่ยก็จะมองบนท้องฟ้านี่ไม่รู้ว่าจะมีนัยยะหรือเปล่านะคอมเมนต์มาในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: สวัสดีไปถึงคุณสุฮอลแลนด์ด้วยนะพี่อรุณก็บอกว่าฟ้าปล่อยๆมาแล้วแถวอุตรดิตถ์คุณแก้วขอเพลงรักจนลืมของน้องเพชรแล้วก็อาจารย์เสถียรคณาวุฒิขออภัยอาจารย์เสถียรทำมือผมสลับชื่อนามสกุลกันไปแล้วยายนะอาหารตามสั่งทักทายด้วยนะครับทาง Facebook Live สด

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ตัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เพิ่มเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ตามคำขอให้พี่สุชาติจากมินบุรีนะฮะแวะมาทวงกันแหมวันนี้เปิดให้แล้วนะครับผมเจ็บนิดเดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาติครับคุณผู้ฟัง

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา18:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำ

0: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
1: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มMCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
2: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไหวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาที MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดๆผลคล้ายกับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมากันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
0: ็
4: ด
0: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดี

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสว
0: ส
1: ัส
0: วั
1: ด
0: ส
1: ี
0: ดี
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
0: ก็พบกันเย็นวันอังคารนะครับวันนี้มีประชุมครม.ก็มีผลการประชุมหลายเรื่องนะครับที่เป็นความคืบหน้าอย่างเรื่องไทยช่วยไทยพลัสก็สรุปว่าเดินหน้าแน่นอนแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ผ่านครม.เรียบร้อยแล้วคุณเอกนิติก็บอกว่าจะใช้เม็ดเงินในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนี่ก็170,000กว่าล้านนะ 1.75 แสนล้านนะ
1: ไม่ถึง200,000
0: ไม่ถึง200,000เพราะเดี๋ยวจะต้องแบ่งไปให้กระทรวงเกษตรเขา
1: คือปุ๋ย
0: อะไรปุ๋ยคนละครึ่งกันนะครับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งแต่ว่าก็ปุ๋ยคนละครึ่งก็ไม่ถึงหมื่นล้านนะครับเห็นว่าประมาณ 6-7,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: ก็ยังคงจะมีส่วนอื่นๆอีกเพราะว่ากู้ตุนเอาไว้เนี่ย2,200,000ล้าน
1: เดินหน้าโดยที่ไม่รอศาลรัฐธรรมนูญ
0: ก็ไหมคะก็เดินหน้าไปโดย ที่ไม่ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังไม่ผ่านยังไม่ได้ให้สภาอภิปรายแล้วก็ลงมติเห็นชอบด้วยนะครับ
1: ทำได้ใช่ไหมคะ
0: ก็เห็นคุณประกรณ์แล้วก็ท่านนายกคุณพลากรอะไรก็ยืนยันว่ากฎหมายมีผลสมบูรณ์แล้วประกาศในราชกิจจาแล้ว
1: โดยไม่ต้องให้สภาให้ความเห็นชอบ
0: ก็เขาก็บอกว่ากฎหมายมีผลโดยสมบูรณ์แล้วก็เดินหน้าไปได้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยศาลรับฟ้องแล้วศาลก็ไม่ได้สั่งว่าให้ต้องชะลอการโครงการต่างๆที่จะดำเนินการไปก่อนนะก็ยืนยันว่าอย่างนั้น
1: ศาลสั่งให้ชี้แจงส่งเอกสารชี้แจงภายใน7วันแล้ววันนี้ก็มีการพูดในครม.เรื่องที่จะส่งเอกสารชี้แจงแล้วทีนี้มันศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีความหมายอะไรใช่ไหมคะพี่ไพศาลเพราะว่าวันที่25ก็คือวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยก็ต้องแย่งกันลงทะเบียนแล้วอะค่ะศาลรัฐธรรมนูญยังบอกให้ส่งเอกสารภายใน7วันอยู่เลยวันนี้มันตรงกับวันอังคารเขาลงทะเบียนกันวันจันทร์ศาลรัฐธรรมนูญบอกให้ส่งเอกสารภายในวันอังคารส่งไปแล้วไม่ทำอะไรเขาได้อะ
0: ก็ส่งไปก็เดินคู่ขนานกันไปโครงการก็เดินไปแล้วก็
1: แต่เขาก็ลงทะเบียนแล้วเขาก็จะใช้เงินกันอยู่แล้วอะ
0: รู้สึกมันจะมีตัวอย่างของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะฮะว่าถ้าเป็นกรณีพ.ร.ก.อย่างเนี้ยถ้าหากว่ามีการดำเนินการไปแล้วถือว่าแล้วศาลตัดสินนะว่าพ.ร.ก.ขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยถือว่าไม่เป็นโมฆะไม่มีผลย้อนหลังเพียงแต่อะไรที่ยังไม่ดำเนินการเนี่ยก็ถือว่ายกเลิกไปไม่สามารถจะดำเนินการต่อได้ครับมันก็มีผลอย่างนั้นอันนี้ในทางกฎหมายนะครับแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยถ้าศาลเห็นถ้าศาลลงว่าพ.ร.ก.นี้ขัดรัฐธรรมนูญผมว่านายกก็ต้องลาออกในทางเพราะว่าถืออันนี้คือกฎหมายการเงินแล้วก็รัฐบาลถือว่าทำผิดพลาดในการออกกฎหมายการเงินเนี่ยโดยที่ขัดรัฐธรรมนูญหรือมันก็เท่ากับที่ถ้าสภาเขาเกิดตีตกขึ้นมานะอันนี้นายกต้องลาออกต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองก็แสดงว่าท่านนายกท่านก็คงจะคิดว่าความทุกข์ร้อนของประชาชนความมั่นคงทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆมีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะนั้นอะไรจะเกิดก็ยอม
1: คำพูดสำคัญ
0: ก็ตีความอย่างนั้นได้อย่างหนึ่งแต่อย่างหนึ่งก็คือท่านก็คงมั่นใจว่า
1: ไปต่
0: ท่านคงได้ไปต่อครับ
1: คำพูดสำคัญอย่างหนึ่งของคุณเอกนิติก็คือการอนุมัติให้ใช้โครงการ 60-40 เนี่ยไม่เรียกว่าคนละครึ่งนะคะเรียกว่าโครงการ 60-40 เนี่ยที่จะให้ลงทะเบียนกันวันที่25ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นการช่วยเหลือคนที่ต้องเผชิญกับ อัตราเงินเฟ้อที่ขึ้นถึง 3% ใช่ไหมคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: อัตราเงินเฟ้อเราขึ้น 3% ก็คือของมันแพงขึ้นคนที่เดือดร้อนคนที่ไม่มีทุนรอนคนที่ไม่มีเงินสำรองเน้นสำคัญที่สุดคือใครจะมาบอกว่าต้นเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยผิดวัตถุประสงค์ก็พูดถูกอะค่ะเพราะว่าเงินก้อนนี้คุณเองนิติว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการกระตุ้นแต่เป็นการช่วยเหลือในภาวะที่สินค้ามีราคาแพงค่ะ
0: เป็นการให้สัมภาษณ์เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพ.ร.ก.
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจประชาชนกำลังประสบวิกฤตอยู่ในเรื่องของค่าครองชีพก็เข้าไปดูแลเยียวยาช่วยเหลือ ก็เป็นไปให้สอดคล้องกับเรื่องวัตถุประสงค์ไปเพราะว่าถ้าไปพูดว่าเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้มันก็จะผิดวัตถุประสงค์โครงการในรายละเอียดเนี่ยนะครับคุณลวรนแสงสนิทประหลัดเนี่ยเป็นผู้ชี้แจงบอกว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยจะช่วยเหลือประชาชนกว่า43ล้านคนในการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตเศรษฐกิจด้วยวงเงินช่วยเหลือสูงสุดเนี่ย 4,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนระยะเวลาโครงการเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน69โดยประกอบด้วยนะครับ1กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนรับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในวงเล็บรัฐสนับสนุน 100% เพิ่มจากเดิมที่ได้รับคือเพิ่มขึ้นมา700บาทต่อคนต่อเดือนเพราะปกติเขาจะได้300อยู่แล้วโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าในวงเล็บกรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไปนะสิทธิประชาชนรัฐสวัสดิการเนี่ยก็ยังมีประกอบไปด้วยวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซถุงต้ม80บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินรวมค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแล้วก็มีเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจำนวน200บาทต่อเดือนให้แก่คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับบัตรอันนี้ก็จะรวมอยู่ใน 13.18 ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ล้านคนนี้2ก็จะเป็นกลุ่มคนทั่วไปครับหรือสิทธิ60 40 30ล้านคนรัฐจะสนับสนุน 60% ประชาชนจ่าย 40% วงเงินจากรัฐก็คือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวม 4,000 บาทตลอดโครงการอันนี้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคม69คุณสมบัตินี่ก็คือต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่18พฤษภาคม69ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการรัฐที่ผ่านมาโดยเฉพาะคนละครึ่งเฟส 1-5 และคนละครึ่ง plus นะส่วนร้านค้าที่จะใช้สิทธิ์ได้นะครับก็จะประกอบไปด้วยร้านค้าเข้าร่วมร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะเช่นรถโดยสารประจำทางรถ3ล้อรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นต้นแล้วก็มีร้านค้าเดิมกดยอมรับเงื่อนไข25พฤษภาคมถึง30กันยายน69ร้านค้าใหม่เริ่มลงทะเบียน 25-31 กรกฎาคม69ทั้งร้านค้าเดิมและร้านค้าใหม่ผูกฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ย10มิถุนายนถึง30กันยายน69อันนี้เฉพาะเวลาตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะที่จะซื้อของในฟู้ดเดลิเวอรี่นะฮะก็จะยกเว้นไม่สามารถใช้กับบริการนวด สปาทำเล็บหรือทำผมได้การใช้จ่ายก็ช่วงเวลาใช้สิทธิ์นะฮะช่วงเวลาใช้สิทธิ์ช่วงเวลาใช้สิทธิ์ก็คือ6นาฬิกาถึง5ทุ่มนะตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันไม่เกินวันละ200บาทเดือนละพันแต่ให้ใช้ได้วันละไม่เกิน200บาทในส่วนที่รัฐสนับสนุนนะ200บาท
1: 200บาทเป็น 60%
0: 6เป็น 60% แล้วของเราก็เติมไป 40%
1: ค่ะ
0: นะฮะโดยใช้เนี่ยผ่านแอปแอปพลิเคชันเป๋าตังก็คือใช้ผ่าน G Wallet เท่านั้นไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้กรณีมีวงเงินเหลือในเดือนใดจะไม่ทบสิทธิ์ในเดือนถัดไปสรุปคร่าวๆก็อย่างนี้นะครับก็ไม่แตกต่างจากที่เคยใช้กันมาครับก็เอาเป็นว่าเตรียมตัววันที่25ก็ไปกดลงทะเบียนกันสำหรับ30ล้านคนนะคิดว่าคงไม่ต้องแย่งฮะ
1: น่าจะได้ทุกคนมาหา
0: เพราะว่าสูงสุดที่เคยเปิดเนี่ยสูงสุดที่มาลงทะเบียนเรียกว่ารอแล้วรออีกเนี่ยมันก็ประมาณไม่เกิน29ล้านคน28ล้านคนกว่าอายุ18ปีขึ้นไปนะคนไทยนะ
1: ค่ะ
0: ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรทำนองเนี้ยที่เคยทำเนี่ยคนละครึ่งพัดเนี่ยสมัยลุงตู่เนี่ยทำเนี่ยลงทะเบียนสูงสุดเนี่ยได้ประมาณ28ล้านกว่าไม่ถึง29ล้านเพราะฉะนั้น30เนี่ยเชื่อว่าพอไม่มีปัญหายังไงก็ได้หมดทุกคนถ้าต้องการที่จะใช้สิทธิ์นะยกเว้นผู้ที่ไม่ประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีแล้วครับมาคุยต่อครับคุณอันครับ
1: ค่ะนอกจากเรื่องต้องเรียกว่าเป็นโครงการช่วยเหลือนะคะ60-40แล้วเนี่ยเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราก็ทวงถามมาหลายรอบนะคะปัญหาคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพผิดกฎหมายโดยอาศัยช่องว่างก็คือฟรีวีซ่าแล้วก็อยู่ประเทศได้ถ่ายได้ถึง90วันขนาดสมาคมท่องเที่ยวที่เขาก็มีรายได้เพิ่มจากการที่มีคนเข้ามาท่องเที่ยวเขายังรับไม่ได้แล้วก็บอกปกติแล้วคนมีงานมีการทำอ่ะเขาไม่อยู่กันเกิน20วันหรอกโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณนั้นแหละ30วันนี้ก็เหลือแหล่แล้วสุดท้ายวันนี้ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมติครม.ค่ะยกเลิกฟรีวีซ่า90วันให้กลับไปใช้กฎระเบียบเดิมก็คือประเทศไหนก็ประเทศนั้นเลิกเลย60วันนะคะฟรีวีซ่า60วันคนแถลงวันนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรียกเลิกฟรีวีซ่า60วันสำหรับ90ประเทศนะคะตอนที่เราให้เราให้90ประเทศเลย
0: ครับ
1: รวมถึงยกเลิกอีกบางประเทศที่มีวีซ่ามากกว่า1วีซ่าก็ยกเลิกเช่นเดียวกันค่ะกลับไปใช้หลักการเดิมเลยการที่เราให้60วันกับ90ประเทศเราเริ่มต้นเมื่อสมัยคุณเศรษฐาทวีสินนะคะเราเพิ่งเริ่มเมื่อตอนหลังเลือกตั้งปี66นี่เองค่ะ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านั้นในสมัยบิ๊กตู่เนี่ยทางความสภาพมั่นคงทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ย ไม่อนุญาตเลยตอนนั้นเราก็มีปัญหาหลังโควิดนักท่องเที่ยวหายปุ๊บใครก็อยากได้นักท่องเที่ยวเพิ่มแต่ฝ่ายความมั่นคงเป็นไม่ควรอย่างยิ่ง

0: ศที่มีพลเมืองเป็นพันล้านคนสามารถจะทะลุทะลวงเข้าประเทศไทยได้เจ๊งแน่เราเพิ่งแก้กันเมื่อตอนปี66ตอนนี้บันทึกไว้เลยค่ะ3ปีหลังจากนั้นปี69กลับไปแล้วนะคะขั้นตอนจากนี้ก็มีการแจ้งกับหน่วยงานต่างๆต่อมตินี้แล้วทุกประเทศที่ถูกยกเลิก60วันจะกลับไปใช้วีซ่าเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะได้ประมาณ30วันค่ะสำหรับเกณฑ์การปรับปรุงวีซ่าใหม่คณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราจะมีการพิจารณาในรายประเทศอีกครั้งหรือว่าประเทศใดเหมาะสมกับวีซ่าประเภทไหนโดยจะคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงและเศรษฐกิจในรอบด้านด้วยทีนี้ก็ตามลุ้นต่อนะคะประเทศที่เราคิดว่ามีปัญหาเนี่ยอย่างเช่นระบอบเกาะพนันเกาะพังงันถูกยึดโดยอิสราเอลจากนี้ไปกลับไปจับตาดูค่ะว่าอิสราเอลเนี่ยจะอยู่ในประเทศที่ได้วีซ่าประเภทไหน
1: จีน
0: เราต้องการนักท่องเที่ยวจากจีนแต่ก็เช่นเดียวกันนักศึกษานักท่องเที่ยวจากจีนก็อาศัยเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยดาดเดือนไปหมดวีซ่าประเภทนักศึกษาของเด็กจีนที่เข้ามามาลงเรียนคอร์สภาษาไทยขอให้ได้ลงเรียนและให้ได้วีซ่านักศึกษาเหอะหลังจากนั้นก็ทำธุรกิจในประเทศไทยจริงอยู่ว่ายกเลิกฟรีวีซ่า60วันแต่สิ่งที่ต้องตามไปดูก็คือแล้วจุดอ่อนเด็กจีนที่อ้างว่ามาลงเรียนภาษาไทยและใช้ช่องว่างที่ทำธุรกิจคุณจะทำยังไงวีซ่านักเรียนจีนคุณจะให้เฉพาะมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ
1: ที่เขาเรียนจริงจัง
0: หรือเปล่าย
1: กเลิกประเทศที่มีมากกว่าหนึ่งวีซ่าด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็หมายถึงว่าถ้ามีวีซ่าอะไรแบบมาเป็นนักเรียน
0: วีซ่าอะไรต่อมีอะไร
1: กลับมาแบบ
0: กลับมา
1: เป็น
0: เข้าใจว่าอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลจากนี้ถึงเรียนว่าจะต้องมาดูรายละเอียดเช่นจากนี้ไปเราจะต้องตามดูที่อิสราเอลถูกไหมคะอิสราเอลมีปัญหามากเข้ามายึดปายเข้ามายึดพังงานยึดภูเก็ตหรือใหม่อยากดูเหมือนกันว่าอิสราเอลเขาใช้กี่วันค่ะ
1: มันจะเป็นเรื่องของการ
0: แต่ละประเทศ
1: แต่ละประเทศไปเขาให้เราเท่าไหร่เราให้เขาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ถูกต้อง
1: กับจีนก็เหมือนกันจีนเขาเปิดฟรีวีซ่าให้เราเท่าไหร่เราจะเปิดฟรีวีซ่าให้เขาเท่าไหร่
0: นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทย
1: มันจะเท่าเทียมกัน
0: นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยตอนนี้เท่าไหร่แต่ไทยไปจีนเนี่ยโอ้โหสนุกมากพี่ไพศาลจีนได้จากไทยมากๆๆทัวร์ตอนนี้ที่ขายดีที่สุดคือจีนเหตุผลเพราะราคา
1: เขาเปิดฟรีวีซ่าเลยใช่ไหม
0: ฟรีถูกและปลอดภัยไปทัวร์ก็ได้ไปเองก็สะดวกและปลอดภัยนี่อันดับหนึ่งในประเทศจีนโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมคะโดยเฉพาะการจราจรค่ะคนก็พันล้านจริงแต่เราไป10วันเราไม่เจออุบัติเหตุ
1: โครงสร้างพื้นฐานทางด้านทั้งระบบรางทั้งถนนอะไรก็ดึกครอบคลุมมากนะ
0: คนเขาโดนจับจริงค่ะเขาจับจริงเขามีตำรวจและตำรวจจับจริงค่ะแล้วก็แม้กระทั่งนั่งในรถบัสอย่างที่เรียนไปนะคะพี่ไพศาลพอขึ้นมอเตอร์เวย์ปุ๊บถามว่าแล้วทำไมต้องรัดด้วยเขาบอกดูสิข้างหน้าเนี่ยกล้องทั้งหมด3ตัวข้างหลังอีก2ตัวจะเล่นไพ่ก็ไม่ได้ค่ะถ้าปูผ้าเมื่อไหร่เห็นหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรไม่ดีในรถไม่ได้เลยแล้วถามว่าเห็นไหมเห็นจริงนะคะส่งไปที่ศูนย์กลางจริงปรับจริงจ
1: ับ
0: จริงทุกอย่าง5ตัว
1: เขาสุ่มดูได้
0: รถบัสแค่30ที่นั่งมีกล้อง5ตัวค่ะเมืองไทยนี่จะขึ้นปุ๊บก็ปูผ้าแล้วถูกไหมคะที่นั่นไม่ได้เลยค่ะพี่ไพศาลไม่ได้เลยค่ะเป๊ะมาก
1: ของเราห้ามได้อย่างเดียวครับห้ามนำทุเรียนขึ้นมาเพราะว่าทุกคนจะไม่ยอมแล้วก็ให้กินให้รับประทานที่ข้างนอกให้เรียบร้อยก่อน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็นี่คิดว่าคงจะลงรายละเอียดในแต่ละประเทศดูในเรื่องความเท่าเทียมแล้วก็เขาก็คงต่อรองกันสุดฤทธิ์นะคะเดี๋ยวจับตาดูอิสราเอลช่วงหลังทูตเงียบๆเดี๋ยวสนใจมากปกติทูตเขาเดี๋ยวก็จะไปไปเดี๋ยวก็จะไปด้วยไปนี่ช่วงนี้เงียบมาก
1: ครับ
0: ไม่รู้คิดอะไรอยู่ค่ะ
1: ก็โอเคเป็นจังหวะที่ช่วงนี้สำหรับประเทศไทยก็ถือเป็นโลซีซั่นแล้วใช่ไหมเพราะว่าประเทศทางยุโรปทาง

0: อเมริกาตอนเหนือมันก็สู่ฤดูการขับรถท่องเที่ยวกันละทุ่งหญ้าเขียวขจีแล้วของเขาเขาก็ไม่ออกเขาก็ไม่ค่อยออกนอกประเทศกันละของเราก็จะเป็นช่วงโลซีซั่นกลับมาอีกทีก็รอนู่นละเข้าหน้าหนาวนะพวกฝรั่งก็จะหนีหนาวมาแถบประเทศไทยแถบประเทศใกล้เส้นศูนย์สูตรอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นก็ตัดสินใจช่วงโลซีซั่นก็โอเคผลกระทบก็ถ้าจะเกิดขึ้นมันก็ถือว่าเบาบางกว่าช่วงที่นักท่องเที่ยวกำลังเดินทางมาคึกคักกันครับ
1: แต่ว่าสำหรับอิสราเอลเราเนี่ยคือไฮเลยนะคะเพราะว่าพวกนั้นก็ชอบฝน
0: อิสราเอลผมว่าเป็นกรณีพิเศษด้วยของเขามันมีสถานการณ์ประเทศติดพันในเรื่องสงครามอะไรเงี้ยนะ
1: แต่ว่า
0: พวกทหารที่ได้วันไอ้เรื่องของวันพักอะไรต่างก็มากันแบบแล้วได้พักยาวก็อยู่ยาวเลยพักเป็นเดือนก็อยู่เป็นเดือน
1: แต่ประเด็นคือทำธุรกิจกันค่ะไม่ได้พักอย่างเดียว
0: ก็เป็นเพราะมาอยู่กันนานๆนี้มาพวกหัวหมอก็มาคนอิสราเอลก็ชอบก็หัวหมออยู่แล้วมาค้าขายเก่ง
1: แล้วก็มาเหมือนเจตนาที่จะสร้างสถานการณ์ไม่ให้คนอื่นมาให้ป่วนๆเข้าไว้
0: แล้วเขาก็เป็นชาติที่ไม่เสียเปรียบใครอยู่แล้วใช่ไหม
1: เอาเปรียบมากกว่า
0: เขาจะทำอะไรก็ไม่เสียเปรียบใครอันนี้ผมก็พูดอย่างสุภาพเขาไม่ยอมเสียเปรียบใครกระเดียดไปทางเอาเปรียบคนอื่นอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณา
1: ต้องฟังจากคนที่เขาขึ้นป้ายไม่รับนักท่องเที่ยวอิสราเอลที่เกาะพะงันเขาอธิบายให้ฟังว่าเขาไม่รับเพราะอะไรนี่แบบโอ้ไอที่ได้ยินมานี่ยังน้อยไอที่ได้ยินมานี่น้อยไปเลยค่ะขนาดขึ้นไปว่าไม่ต้อนรับเนี่ย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เอ้วันนี้มีประเด็นเรื่องครม.ต่อยนิดนึงก็แล้วกันนะ
1: ฮะ
0: ก็สรุปว่าฟุตบอลโลกวันนี้เนี่ยมีการหาลือกันภายในคณะรัฐมนตรีแล้วปรากฏว่าให้โฆษกแถลงคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกก็บอกว่าก็จะรัฐบาลก็จะมอบให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ไปดำเนินการเนี่ยได้เป็นผู้ชี้แจงว่าสรุปแล้วควรจะต้องจะได้ชมกันหรือไม่อย่างไรมันมีความคุ้มค่าที่จะได้ชมหรือไม่มีความคุ้มค่าที่จะต้องไปจ่ายเงินมาชมอะไรต่างๆเนี่ยจะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ชี้แจง
1: ทำไมโยนให้เรื่องไม่ดีโยนให้กรมประชาสัมพันธ์นะฮะให้ข้าราชการพูดเวลาเรื่องดีๆแถลงเองแปลกแฮะ
0: มันก็คุณนายตั้งคำถาม
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับกรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์เขาไม่ได้คิดซะหน่อยก็เป็นข้าราชการนักการเมืองเป็นคนบอกว่าการันตีต้องได้ดูสิพอเกิดจะไม่ได้ดูขึ้นมาให้กรมประชาสัมพันธ์แถลง
0: ช่วยชี้แจงด้วย
1: โถ
0: กรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าก็ต้องรับหน้าเสือไปค่าใช้จ่ายสูงแล้วก
1: ็
0: ดูแล้วราคาที่ให้เราเนี่ยก็ไม่เป็นธรรมเพราะว่ามีประเทศใหญ่พลเมืองต้อง 1,500 กว่าล้านคนเนี่ยก็ได้ราคาเนี่ยใกล้เคียงกับเราเผื่อถูกกว่าเราด้วยซ้ำอะไรเนี่ยนะถ้าทั้งที่คิดเป็นรายหัวแล้วก็เท่ากับว่าเราแพงกว่า20เท่าตัวอันนี้ผมคุณสุภมาศเขาชี้แจงมาก่อนนะผมเชื่อว่ารัฐมนตรีชี้แจงอย่างนี้แล้วกรมประชาสัมพันธ์ก็คงจะมาในแนวรัฐมนตรีที่ชี้แจงนั่นแหละ
1: เวลาดูก็ไม่คุ้มนะ
0: ร้านอาหารอาจจะไปทำการตลาดก็ไม่มันก็คนก็ลูกค้าก็ไม่มีน้อย
1: เวลาก็ไม่ดีนะคะแล้วก็เอกชนเองก็ไม่พร้อมที่จะสนับสนุนคำว่าเอกชนไม่พร้อมที่จะสนับสนุนเนี่ยถ้าเราไปดูเมื่อก่อนนี่ก็คือมันก็จะมีฝาใจปั๊มจ่ายให้ก้อนใหญ่ๆเศรษฐกิจแบบนี้ไม่มีใครพร้อมจ่ายหรอกค่ะทุกคนเจ็บกันทุกคนแหละแล้วเมื่อก่อนดิเอพี่แพทย์บอกว่ายังไงนะคะกลุ่มปตท.นะคะโดนไปกี่ร้อยล้าน
0: ปตท.ก็สามสี่บริษัทในเครือก็ต้องจ่ายหมดรวมๆแล้วไม่ต่ำกว่า200คราวที่แล้วนะตอนกาตาร
1: ์ค่ะ
0: ตัวปตท.ร้อยหนึ่งแล้วโออาร์ห้าสิบซีจีห้าสิบอะไรเงี้ย
1: ประมาณ200โดนไป
0: 200 200ได้200 250
1: เรียนดูบทจะเรียกว่าอะไรล่ะคะที่จะต้องก่อนเข้าข่าวเราอะค่ะแถลงการของปตท.อะ
0: ครับ
1: ก่อนที่จะเข้ารายการเราอะเขาบอกว่าในช่วงสถานการณ์วิกฤตสหรัฐอิหร่านเนี่ยเขาเสียสละสั่งซื้อน้ำมันสวนราคาตลาดทำให้เขาเสียรายได้ไปทั้ง 250,000 ล้านใช่ไหมครับพี่ไพศาลแล้วเขาจะต้องเสียดอกเบี้ยอีกตั้ง 9,000 ล้านทั้งหมดที่เขาทำก็คือเพื่อทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของพลังงานของประเทศไทยเพื่อไม่ให้ขาดแคลนน่าจะคุณณรงค์มั้งที่อ่านน่ะ 250,000 ล้าน
0: คุณภูเบศ
1: คุณภูเบศอ่าน
0: คุณภูเบศ
1: ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ช่วงที่น้ำมันราคาสูงมากเนี่ยลงกันญี่ปุ่นลงกันของหลายๆประเทศเนี่ยชะลอเลยไม่ซื้อเข้ามากันเลยแต่ปตท.สวนตลาดเพราะเกรงว่าจะไม่มีน้ำมันใช้ทำให้เขาเสียเงินในการซื้อน้ำมันไปแพงมาเยอะมากแล้วเขาก็มาโดนบีบอันนี้เขาไม่ได้เขียนนะคะว่าเขาโดนบีบค่าการกันด้วยแต่เขาเนี่ยสูญเสียรายได้ไปเขาขาดทุนไป 250,000 ล้านเอางี้ดีกว่าแล้วจะกล้าไปเอาเงินเขาหรอพูดกันตรงๆก
0: ็
1: เขาออกแถลงการเราก็ได้ยินอยู่ถูกไหมคะพี่ไพศาลสถานีเราออกทุกวันวันละตั้งหลายรอบ
0: คือนาทีนี้ผมคิดว่ารวบรวมเงินจากเอกชนคงไม่ถ้ามามีคำตอบอย่างนี้ก็แสดงว่าคงไม่มีใครที่พร้อมที่จะลงขันให้อย่างพอเพียงอาจจะมีบางอะไรที่พอจะเขาพอจำเป็นที่ต้องจ่ายรักสั่งเขาก็ต้องจ่ายแต่ว่ามันคงไม่ดูรวมแล้วไม่พอเพราะมันต้องใช้เห็นว่ามันต้องไม่น้อยกว่า 1,700 ล้านนะ 1,700 นี่เอาเฉพาะค่าลิขสิทธิ์ยังต้องมีอย่างอื่นอีกที่ต้องตามมานะค่าใช้จ่ายอื่น
1: แล้วพี่ไพศาลดูนะคะช่วงน้ำมันขึ้นราคาก็มีคนมองว่าใครได้ประโยชน์สุดท้ายหวยมาลงที่ใครอธิบดี DSI เผย6โรงกลั่นน้ำมันปิดบังเอกสารสำคัญใบกำกับขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือ166ฉบับเตรียมออกหมายเรียกรับทราบข้อหาจะแจ้งข้อกล่าวหา6โรงกลั่นน้ำมัน
0: โรงกลั่นเลยมั้ย
1: จะแจ้งข้อกล่าวหา6โรงกลั่นน้ำมันอีก
0: 6โรงกลั่นนี้ก็ครบหมดเลยสิเพราะบ้านเราก็มี6โรงกลั่น
1: โถ
0: ใช่มั้ยครบหมดเลยใช่มั้ย
1: ก็ตลก
0: อันนี้ถ้า6โรงกลั่นนี้ก็คือครบเลยไม่มีหลุดเลยเพราะบ้านเรามี6มีอยู่6โรงกลั่นแสดงว่าโดนครบหมดเลยนะ
1: ดิฉันว่ามีน้ำมันให้ใช้นี่ก็บุญแล้วนะ
0: อำพรางข้อมูลในการกำกับขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
1: พักกันก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เติมโค้ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33นาทีนะครับเอาละครับคุยกันต่อนะครับคุณอานครับ
1: พี่ไพศาลคะคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานเนี่ยป ประกอบไปด้วยใครบ้างอะคะ
0: คณะชื่อคณะกรรมการว่าอะไรนะ
1: คณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเนี่ยนะคะเข้มข้น

0: เมื่อ3คณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานมีการประชุมกันครั้งที่1เมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมานะคะ
1: 21เมษายนเดือนนู้นเลยนะ
0: 21เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับ
0: โดยคนที่นั่งหัวโต๊ะชื่อว่าคุณโอทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันก็คือทีมสุขซอยอะค่ะ
1: ก็แสดงว่ารัฐมนตรีพลังงานเขาตั้ง
0: ก็คือทีมสุดซอยที่เคยไปจับเหล็กอ่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็
1: ที่ลงเลือกตั้งสสกทมเขตบางกะปิ
0: อ
1: ่ะคุณโอนี่แหละค่ะ
0: ค่ะก็เนี่ยค่ะเขามีการประชุมไปเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาตรวจสอบเข้มข้นนะคะโดยที่ก็มีทั้งคุณกิติพัฒน์เป็นประธานกรรมการมีรองปลัดพลังงานผู้ตรวจกระทรวงพลังงานมีรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธุรกิจพลังงานร่วมเป็นกรรมการและฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการเป็นรูปพลังงานประชุมครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่23 เมษายน21เมษายนที่ผ่านมาม
1: ีบก.ข่าวของสำนักข่าวแห่งหนึ่งด้วยป่ะ
0: คุณโอทิติพัฒน์เป็นประธานกรรมการคุณวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานคุณเพทายหมุดธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นกรรมการคุณวุฒิทัศน์ตันติเวชรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเป็นกรรมการแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเป็นกรรมการและฝ่ายเลขานุการค่ะวัตถุประสงค์ก็เพื่อรายงานผลการดำเนินคดีตามกฎหมายในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางและเพื่อพิจารณาแนวทางการวางกรอบดำเนินคดีกรรมการชุดนี้มีขึ้นเพื่อตามคดีวางกรอบในการดำเนินคดีและรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนของกรมธุรกิจพลังงานนะคะแล้วก็คณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานนี่แหละที่เป็นคนไปดำเนินการแจ้งความกับ DSI ค่ะที่ไพศาลโดยวันนี้พลตำรวจตรียุทธนาแพดำเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนคดีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะกรณีโรงงาน6แห่งสืบเนื่องจาก27เมษายนที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานดิฉันขอเรียกว่าชุดสุดซอยของรัฐมนตรีเขาก็แล้วกันได้นำพยานหลักฐานเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166 ฉบับของคลังน้ำมัน6แห่งซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7มาขอให้ DSI ขยายผลตรวจสอบว่าเฉพาะช่วงมีนาถึงเมษาเนี่ยมันไม่เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและทีนี้พลตำรวจตรีพันตำรวจตรียุทธนาเนี่ยก็บอกพวกโรงกลั่น6โรงเนี่ยปิดบังเอกสารพวกกลุ่มสุดซอยเข้ามาขอให้ DSI ขยายผลว่าไอ้ช่วงมีนาถึงเมษาเนี่ยส่งน้ำมันกันยังไงปรากฏที่ DSI บอกว่า1ใบกำกับเชื้อเพลิงจะต้องประกอบด้วยรายละเอียด8หัวข้อสำคัญชื่อผู้ค้าน้ำมันวันที่ออกเลขที่กำกับใบขนส่งผู้รับสถานที่ส่งมอบชื่อที่อยู่ผู้ขนเลขทะเบียนพาหนะในกรณีที่ขนส่งทางเรือวันที่ออกเดินทางชนิดและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงการระบุหมายเลขทั้งหมดเนี่ยพวก6โรงกลั่นเนี่ยไม่ส่งให้พฤติกรรมของ6โรงกลั่นยังไม่ถือเป็นการกักตุนน้ำมันแต่หากมองดูบทบาทความสำคัญของการกรอกรายละเอียดในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าไม่กรอกให้ครบถ้วนถือเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมธุรกิจพลังงานมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทแม้โทษน้อยแต่ต้องพิจารณาเป็นรายกรรมหมายความว่าขนออกทีนึงก็2ปีขนออกทีนึงก็ 200,000 งั้นนะคะพี่เมษานเพราะเป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระนะคะตอนนี้มีข้อมูล 70% ยืนยันได้ว่าเป็นการกระทำที่จงใจแน่นอนตอนนี้กำลังสืบสวนขยายผลสอบปากคำสัปดาห์หน้าจะคลี่คลายให้กระจ่างพฤติการความผิดพยานหลักฐานก่อนเรียกออกมารับทราบข้อกล่าวหาร
1: ับลูกเลยนะ DSI ก็รับลูกทีมสุดซอยเลยนะ

0: ถ
1: ใน
0: ือ
1: ฐ
0: ว
1: า
0: ่าน
1: ะที่เป็นบรรณาธิการใหญ่พี่ไพศาลช่วยคอมเมนต์หน่อยค่ะ
0: อ๋อผมไม่ต้องคอมเมนต์หรอกครับคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์เขาชี้แจงนะฮะลองฟังเขาดูหน่อยแล้วกันประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบางจากและเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนคุณชัยวัฒน์เนี่ยนะ
1: เหนื่อยแทนเลย
0: ชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า DSI จะดำเนินการเกี่ยวกับกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้มีประเด็นที่ร้ายแรงหรือเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตามที่ปรากฏเป็นข่าวเลย
1: ค่ะ
0: เป็นเพียงความคลาดเคลื่อนในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรายงานข้อเท็จจริงก็คือมีหน่วยงานหลายหน่วยหลายส่วนเข้ามาสุ่มตรวจสอบกลุ่มเทรดเดอร์ซึ่งพบว่าในขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มรายงานข้อมูลนั้นมีเทรดเดอร์บางรายกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีความผิดพลาดคาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งตามระเบียบแล้วการแจ้งข้อมูลผิดพลาดจะมีบทปรับตามขั้นตอนทางกฎหมายเท่านั้นคุณชัยวัฒน์บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่กลับมีการไปออกข่าวว่ามีการกักตุนน้ำมันหรือมีการกระทำความผิดร้ายแรงแม้แต่กรมธุรกิจพลังงานเองยังเคยบอกว่าในอดีตไม่เคยมีการกำหนดให้ต้องเขียนรายงานในรายละเอียดที่ยิบย่อยขนาดนี้มาก่อนทำให้เกิดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในเชิงธุรการ
1: แต่กรมธุรกิจพลังงานก็ไปเป็นกรรมการให้เขาไงก็เป็นนั่งตั้งแต่รองปลัดลงมาเลยอ่ะก็ข้าราชการพวกนี้ทั้งนั้นนะคะ
0: ครับอ้าวอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็บอกว่าอย่างนี้คุณสราวุฒิแก้วตาทิพย์บอกว่าในเรื่องของขั้นตอนต่อจากนี้ไปก็ต้องรอผลสอบสวน DSI ให้แล้วเสร็จก่อนนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วที่คุณยุทธนาแพรดำก็ให้ข้อมูลว่ากรมได้สอบสวนคดีเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงและการตรวจสอบเอกสารการขนส่งน้ำมันโดยระบุว่าโรงกลั่นน้ำมันทั้ง6แห่งในไทยเนี่ยก็ถูกอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลังกรมธุรกิจพลังงานได้ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีตามความผิดปกติในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับโดยเอกสารดังกล่าวก็อยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน69เนี่ยช่วงที่น้ำมันกำลังหายไปเนี่ยพบว่าบางรายการไม่เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากไม่ระบุข้อมูลสำคัญครบถ้วนเช่นวันที่ออกเอกสารเลขที่กำกับการขนส่งวันที่เดินทางและระบบติดตามพาหนะหรือว่าซีลซึ่งอาจทำให้เกิดข้อสังเกตเกี่ยวกับความไม่ครบถ้วนของข้อมูลและความเสี่ยงในการนำเอกสารไปใช้ซ้ำทางนี้โรงกลั่นที่อยู่ในข่ายตรวจสอบประกอบด้วยไทยออยล์TDT Global Chemical IRPC บางจากคอร์ปอเรชั่นบางจากศรีราชาและสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชนโดนหมด
1: ทั้งประเทศเลย
0: โดนทั้ง6โรงเลย
1: ตกลงว่า
0: ไอ้โรงใหม่ที่กำลังจะเกิดที่บางตะบ
1: ู
0: เพชรบุรีนะอันนั้นยังไม่เกิด
1: อันนั้นของใครอะคะอันนั้นของใครอะคะ
0: อ้าวก็ที่เขาบอกไงว่าอะไรอะคุณอะไรคอสโมอ่ะ
1: เสียตือเหรอคะ
0: เสียตือคอสโมก็เป็นคนไปทำแล้วก็ขายให้กับญาติคุณพิพัฒน์ราชกิจประการไง
1: ลงกันเนี่ยเหรอคะ
0: กลุ่มพีอะไรพีจีเนี่ย
1: อ๋อเสียตือเป็นคนลงทุนทั้งหมดเลยเหรอคะ
0: เขาเริ่มต้นแล้วก็ขายต่อที่ก็นั้นที่สื่อไปขุดคุ้ย
1: แล้วกลั่นแล้วหรือยังอะคะ
0: กำลังเริ่มดำเนินการทำลงกันตอนนี้ชาวบ้านที่บางตะบูนที่อะไรนะบ้านปากทะเลตรงนั้นมันเป็นอำเภอ
1: บ้านแหลมค่ะ
0: บ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเขาก็กำลังทำนาเกลือเขากำลังรวมตัวกันอยู่ว่าเขาจะมีผลกระทบอะไรไหมมันมามีโรงกลั่นอยู่ตรงนี้อะไรต่าง
1: อ๋อมันเป็นของคุณพิพัฒน์เหรอคะโรงกลั่นเนี่ย
0: เดิมเนี่ยโครงการเนี่ยก็มีกลุ่มธุรกิจของเสียตือเนี่ยเขาไปทำเขาได้โครงการนี้มา
1: แต่เสียตือเขาไปทำบ่อนอะไรแล้วไม่ใช่หรอคะ
0: ผมก็ไม่ทราบว่าเขามาแค่มาทำเรื่องได้ใบอนุญาตมาแล้วก็เอามาดำเนินการอะไรกันยังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าโดยกลุ่มธุร

0: กิจเนี่ยมันมีการขายมา
1: แล้วเป็นของกลุ่มคุณพิพัฒน์แล้ว
0: ตอนนี้ธุรกิจน้ำมันของเครือญาติของคุณพิพัฒน์ก็มาน้องชายก็ที่เป็นผู้บริหารที่เป็นอะไรอยู
1: ่เขาจะทำจะมีโรงกลั่นเอง
0: ต่อไปเขาจะมีโรงกลั่นเขาเองจะมีคลังน้ำมันเขาเองที่เนี่ยที่บ้านแหลมก็จะเป็นโรงกลั่นแห่งที่7มั้งของประเทศเพราะว่าเขาก็ควรต้องมีนะเพราะเครือข่ายน้ำมันเขาก็ขึ้นมาไล่สู้ๆกับ
1: ตลาดทองมาขายเฉยๆ
0: เขามีโรงกลั่นเขามีเขาคู่เนี่ยเขามีหน้าร้านก็เขาก็แย่งเป็นอันดับหนึ่งกันอยู่ปตท.ใช่ไหมครับบางข้อมูลก็บอกว่าเขาแซงปตท.ด้วยซ้ำไปแต่เขาก็ยืนยันว่าไม่แซงปตท.เยอะกว่าน
1: ะแต่ก็ต้องถือว่าเขาเยอะเห็นชาวบ้านบอกว่าเขามันอันตรายมากถ้ามีโรงการอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดน้ำทะเลมีปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถที่ทำนาเกลือได้เลยน้ำทะเลต้องบริสุทธิ์มากๆที่ทำนาเกลือได้
0: เป็นนาเกลือธุรกิจนาเกลือดังเดิมอยู่ครับ
1: ค่ะแล้วก็นี่ก็เห็นภาพโรงการกับนาเกลือมีรั้วกั้นติดกันเลยค่ะโอ้ถ้าไปด้วยกันได้ก็ถือว่าสำเร็จนะคะ
0: มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนั้นเป็นพื้นที่สีเขียวนะแต่จู่ๆเนี่ยเกิดมีการไปขีดเป็นสีม่วงได้เหมือนกันแล้วก็ล้อมรอบด้วยสีเขียว
1: แล้วใครทำให้อ่ะคะ
0: แล้วสีม่วงตัวนั้นปั๊บก็เป็นนิคมปากประกาศเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมเลย
1: แล้วใครไปทำให้อ่ะคะ
0: ก็ลองย้อนไปดูผังเมืองที่ไปรื้อผังเมืองเพชรบุรีตรงนี้สมัยใครอะไรยังไง
1: อ๋อ
0: คือจริงๆมันเป็นพื้นที่สีผมเข้าใจว่าตอนที
1: ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 100% 100% เลยบ้านแหลมไม่ควรจะทำอุตสาหกรรมเด็ดขาด
0: ตอนที่ประกาศเป็นสีม่วงก็เข้าใจว่ามันจะมีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรขุดคุยอะไรกันอยู่นะว่าทำไมไปประกาศพื้นที่เป็นสีม่วงได้เป็นสีม่วงได้ยังไงตรงนี้อะไรเงี้ยแต่แสดงว่าเขาก็คงจะมีแนวคิดอยู่ละว่าจะทำเป็นเพราะว่ามันจะการจะมีโรงกลั่นได้มันต้องทำท่าเรือด้วยมันต้องมีท่าเทียบเรือมันต้องมีความพร้อมที่จะทำเป็นท่าเทียบเรือได้ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: เอาละครับมาคุยกันต่อครับ
3: ข้อมูลจากมูลนิธิบูรณะนิเวศเนี่ยบอกว่าโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้จะขยายการกลั่นนะฮะจาก 35,000 บาร์เรลเป็น 175,000 บาร์เรลเพิ่มขึ้น5เท่าค่ะแล้วก็มีการสร้างโรงไฟฟ้าขนาด90เมกะวัตต์ในพื้นที่ตำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี
2: เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานไทยนะ
3: เวลามีโรงกลั่นมันต้องมีชัวร์ๆมันต้องมีโรงไฟฟ้าของตัวเองให้เกิดความหวั่นวิตกและความเดือดดาลขึ้นทันทีนะคะเพราะว่าในเชิงกฎหมายเขาเขียนว่ามันเป็นพื้นที่ทับซ้อนผังเมืองสีม่วงถูกล้อมด้วยพื้นที่สีเขียว มีโรงกลั่นอยู่ตรงเนี้ยเป็นสีม่วงรอบโรงกลั่นเป็นพื้นที่ผังเมืองเป็นสีเขียวโดยในเชิงกฎหมายผังเมืองปี60กำหนดให้พื้นที่ตำบลปากทะเลบ้านแหลมเพชรบุรีเป็นเขตอุตสาหกรรมเนื่องจากมีโรงงานอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่ปี47แต่ในเชิงนิเวศวิทยาพื้นที่นี้คือซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติและธนาคาร

0: หารของประชาชนค่ะการที่รัฐใช้เพียงเงื่อนกฎหมายว่ามีโรงงานตั้งอยู่เดิมเป็นเหตุผลในการอนุญาตให้ขยายโรงงานเพิ่มขึ้นถึง5เท่าจึงเป็นการมองข้ามความเป็นจริงทางนิเวศวิทยาอย่างสิ้นเชิงค่ะตอนนี้เขากำลังทำ EIA กันอยู่นะฮะที่จะขยายโรงงานเนี่ยค่ะโอ้แต่โรงงานเดิมนี้ตั้งแต่ปี2547แล้วนะคะพี่ไพศาล
1: เขาไม่ใช่โรงงานมันเป็นคลังน้ำมันเป็นคลังใหญ่มากเป็นคลังระดับภูมิภาคเลยมันจะมีเดินโป้เต็มไปหมด
0: เพราะว่าขนถ่ายลงทะเลได้ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่
1: คือผมคิดว่าพื้นที่ตรงนั้นน่าจะมีความเหมาะสมในเรื่องการเป็นท่าเรือน้ำลึกได้เพราะในอดีตเนี่ยถ้าย้อนไปประวัติศาสตร์นะ
0: ค่ะ
1: ใกล้ๆกันตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกยี่สานยี่สานเนี่ยเดิมเนี่ยคือท่าเรือ
0: เป็นท่าเรือสมัยไหนฮะ
1: เป็นท่าเรือในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยสมัยอยุธยามาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยเรือสำเภาจีนเนี่ยจะมาจอดค้าขายตรงนั้นแล้วเป็นชุมชนคนจีนเพราะคนจีนที่แถบพื้นที่ตรงนั้นจะเยอะมาก
0: ยี่สาน
1: เพราะว่ามันมีท่าเรือที่อยู
0: ่มีร้านอาหารดังนั่นแหละครัวยี่สานอะไรพวกนี
1: ้แต่ว่าไอ้สภาพภูมิประเทศมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะป่าชายเลนมันมีการตื้นเขินมันมีการตื้นเขินไปอะไรไปเนี่ยมันก็สภาพแต่สมัยก่อนเนี่ยตรงนั้นนะเขาบอกมันเป็นท่าเรือเป็นร้อยปีที่ผ่านมาก็มีการขุดพบไอ้เคราะห์ข้าวของอะไรต่างๆที่ขนมาเป็นสมอเรือบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมไปดูในพิพิธภัณฑ์ของวัดไอ้เขายี่สานเนี่ยก็อยู่นะ
0: อ๋อ
1: แล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าเขาจะตั้งขึ้นมาเป็นคลังน้ำมันใหญ่เนี่ยซึ่งมันต้องขนมาทางทะเลแล้วมาขึ้นนะไม่ใช่มาทางบกแล้วก็มาตั้งเป็นโรงกลั่นเนี่ยมันจะต้องหมายถึงว่าสภาพมันเนี่ยสามารถที่จะทำเป็นท่าเรือ
0: เอาเรือใหญ่เข้ามาได้
1: เพียงแต่ว่าคุณต้องทำสะพานยาวไปเหมือนของที่ระยองเห็นไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ระยองเนี่ยเขาต้องทำสะพานยาวไปเลยไปทำเป็นท่าเรือน้ำลึกของเขาเพื่อที่ยาวเรือขนถ่ายน้ำมันดิบมาขึ้นได้ก็จะเป็นโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นที่จะเป็นโรงกลั่นน้ำมันและโรงไฟฟ้านะโรงกลั่นน้ำมันและโรงไฟฟ้าบ้านแหลมเพชรบุรี
0: แต่เห็นคลังน้ำมันเยอะเลยนะคะเป็น10คลัง
1: ใช่ใช่ปัจจุบันคือมันเติบโตมาจากการเป็นคลังน้ำมันก่อนแล้วก็พื้นที่ใกล้ๆกันนั่นเองเนี่ยก็จะมีเอกชนที่เขาจะมาทำเป็นโรงไฟฟ้ากับโรงกลั่นน้ำมันเพิ่มเติมขึ้นมาครับ
0: ก็วันนี้จะไม่รู้ใครแพ้ใครชนะนะคะระหว่างชาวบ้านกับในทุนที่กำลังมาแรงที่สุดด้วยแรงจริงๆ
1: โครงการเขาคงจะเดินหน้าไปนั่นแหละครับโครงการเขาในขณะนี้ก็เขาเดินหน้าไป
0: ค่ะคุณเทศยะอยู่ญี่ปุ่นนะคะแฟนรายการเราพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะที่เราตัดสินใจว่าไม่ซื้อถึงแม้จะไม่ใช่ฟุตบอลโลกแต่การแข่งขัน WBC World Baseball Classic ซึ่งเป็นรายการแข่งขันยอดนิยมในญี่ปุ่นปี2026ที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้ในญี่ปุ่นก็ไม่ได้ออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินช่องปกติเกมทั้งหมด41เกมถูกถ่ายทอดสดทางบริการสตรีมมิ่งวิดีโอแบบเสียค่าบริการ Netflix เท่านั้นครับเหตุผลที่ไม่ออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินก็คือค่าลิขสิทธิ์การออกอากาศมีราคาสูงเกินไปสำหรับสถานีของญี่ปุ่นที่จะซื้อได้ครับขอบคุณมากทั้งที่เบสบอลเนี่ยคุณเทศยะเพิ่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนักเบสบอลของญี่ปุ่นน่ะค่าตัวสูงที่สุดในโลกถูกไหมฮะดังมากและค่าตัวสูงน่าจะเป็นนักกีฬาที่ค่าตัวสูงที่สุดที่ในโลกถ้าไม่นับเมสซี่ด้วยซ้ำไปบ้างคะพี่ไพศาล
1: ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกนี้ก็นิยมเป็นกีฬาเบสบอลเป็นกีฬาที่กัน
0: แต่ตอนนี้ที่ค่าตัวสูงที่สุดในโลกเนี่ยคือนักเบสบอลญี่ปุ่นนี่ฉันเอาหนังสือว่างไปไหนเพิ่งอ่านไปหยกค่ะจำชื่อเขาไม่ได
1: ้ครับ
0: ค่ะโอเคก็ขอบคุณมากค่ะมีอะไรก็พูดคุยกันได้คุณสุรดา บอกว่าไม่ซื้อลิขสิทธิ์ก็ไม่เป็นไรหรอกครับมีช่องทางการถ่ายทอดสดมากมายยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วบางคนก็ตอบแบบเปรี้ยวมากเลยบอกว่าเดี๋ยวก็ส่องดูได้มันอาจจะมีภาษาต่างชาติติดเข้ามาบ้างนิดหน่อยอะไรทำนองนั้นค่ะมันแฟร์ใครดูคนนั้นก็จ่ายค่ะเพราะว่าถึงจะยอดนิยมแต่ก็ไม่ได้ดูกันทุกคนนะคะเวลาถ้าเอาภาษีไปซื้อเนี่ยภาษีของเรามีหลายแบบซื้อลอตเตอรี่ก็เป็นภาษีค่ะซื้อสบู่ก้อนหนึ่ง30 บาทมีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมคะสบู่เนี่ย
1: ครับคร
0: ับป้าแกขายของรายได้วันหนึ่งไม่กี่ร้อยแกซื้อสบู่ก้อนหนึ่งแกเสียภาษีแล้วแกก็ไม่เคยดูบอลแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มที่แกจ่ายค่าสบู่30 บาทมันก็เป็นส่วนหนึ่งของภาษีที่ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์เหมือนกันค่ะ
1: แต่ผมคิดว่าที่รัฐบาลไม่ได้กรมประชาสัมพันธ์แถลงนี่ก็คือว่าคนไทยจะไม่ได้ดูผ่านฟรีทีวีนั่นแหละนะก็คือรัฐบาลถ้าเขาพยายามผลักดันก็คือว่าจะให้ฟรีทีวีเนี่ยได้ถ่ายทอดให้ชมกันเพียงแต่ว่าผมคิดว่าช่องทางการรับชมเนี่ยยังไงก็ได้ชมกันเพียงแต่ว่าก็จะต้องไปชมผ่านแพลตฟอร์มที่ต้องเสียเงินเป็นสมาชิกครับอะ
0: ก็แฟร์ค่ะ
1: แล้วก็อาจจะไม่ได้ชมทุกคู่เพราะว่าในแพลตฟอร์มนั้นเขาคงไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาแบบครบทุกคู่เขาก็จะเลือกใช่ไหมไปจับมือกับค่ายนู้นค่ายนี้อะไรแล้วก็ซื้อมาดูเป็นคู่ๆไปที่คนไทยอยากจะชมกัน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคนไทยเองก็ไม่ได้ว่าอยากจะดูทุกคู่นะบางคู่อยากจะดูเฉพาะบางคู่เท่านั้นแหละบางประเทศที่ติดตามอยู่อย่างอังกฤษอย่างเงี้ยแฟนฟุตบอลในเมืองไทยเยอะเงี้ยก็อาจจะต้องมีการถ่ายทอดมาผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเดี๋ยวต้องมีอยู่แล้วต้องมีไม่ถึงขั้นจะไม่สามารถชมได้เลยครับ
0: ไอ้ที่เพิ่งเห็นข่าวนี้ไปอยู่ไหนมาเนี่ยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมที่วันนี้เป็นอดีตไปแล้วนะออกมาระบุว่าจะส่งคืนตลาดจตุจักรตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื้อที่68ไร่
1: ตะกี้รถไฟใช่ไหม
0: กลับสู่อ้อมกอดของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนื่องจากไม่มีความเชี่ยวชาญผมเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญนะกทมในการบริหารจัดการตลาดและต้องการให้การรถไฟหรือรัฐบาลนำไปพัฒนาเป็นซอฟต์พาวเวอร์เกตเวย์เพื่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวที่สูงขึ้นในอนาคตและสร้างรายได้ให้กับประเทศแต่การส่งคืนก็ไม่ง่ายเพราะกทมยังมีหนี้ค้างค่าจ่ายรฟทรวมต้นรวมดอกอยู่ที่ประมาณ338 ล้านตั้งแต่ปี61ที่ยุคคสช.มีมติให้รฟทส่งคืนตลาดนัดจตุจักรให้กทม.หลังผู้ค้าในตลาดร้องระงมค่าเช่าแผงที่รฟท.เก็บ 3,000 กว่าบาทต่อเดือนต่อแผงเนี่ยทำให้รัฐบาลประยุทธ์บรรเทาความเดือดร้อนโดยให้กทม.รับเข้ามาบริหารแทนรฟท.ที่บริหารมาตั้งแต่ปี54และให้กทม.จ่ายค่าเช่าปีละ169ล้านต่อปีโดยมีระยะเวลาเช่าถึงปี71ค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้แม้ในทางนิติใดให้รฟท.โอนให้กทม.แต่ในทางนิติใดไม่มีการเซ็นสัญญาและจ่ายค่าเช่ากทม.เข้ามาบริหารตลาดและเก็บค่าเช่า 1,800 บาทต่อเดือนมาตลอด 8-9 ปียืนยันหลักการบริหารก็คือเป็นที่ต้องชำระหากได้ข้อสรุปตัวเลขที่ถูกต้องและเป็นธรรมค่ะสรุปก็คือว่าจะคืนนะฮะมันไม่ได้กำไรหรือยังไงทำไมเขาหรือมันบริหารยากตลาดนัดยอดนิยมใหญ่ที่สุดในเอเชียฮะแต่ไม่มีใครอยากได้แปลกมาก
1: นั่นแหละสินะ
0: มันมีอะไรใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะฮะไม่ใช่ในเอเชีย
1: ครับ
0: มันมีอะไรลึกลับซับซ้อนในนั้น
1: น่าชงนอยู่เดี๋ยวพักกัน
0: สักครู่นะอยู่ในรฟทนี่ดิฉันหวั่นใจมากเลย
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: อ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcot News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบ9:01 นะครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะเราเหมือนกับว่าเราเรียบค่ายไปเรื่อยๆเราไม่ยอมพูดเรื่องคุณสุชาติชมกลิ่นกันสักทีนะคะพี่เพชรสัน
1: สื่ออาวุโสท่านนี้คุณอันรู้จักไหม
0: รู้จักค่ะนอบคุณนอบไปแก่ที่ฉันอีก
1: เขาเรียกกันพี่นอบพี่นอบใช่ไหม
0: ทุกคนเรียกพี่นอบคือที่เนี่ยอยู่ทำเนียบ
1: เขาเคยสังกัดของอะไรเพราะว่าเห็นว่าตอนหลังเขาทำไอ้ที่เป็นข่าวออนไลน์แล้วนะ
0: เมื่อก่อนเขาอยู่มติชนใช่ไหมคะ
1: ผมก็ไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจเลยค่ะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าตั้งแต่ที่ฉันอายุ24เรียนไปประจำอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลดิฉันก็เห็นเขาแล้วค่ะ
1: ก็เห็นนักข่าวทำเนียบเขาก็จะรู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นนักข่าวหูโสของทำเนียบ
0: ค่ะตั้งแต่ที่ฉันอายุ24เนี่ยไปทำข่าวอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่สมัยพลเอกชาติชายดิฉันก็เห็นเขาแล้วค่ะในยุคนั้นก็มีคุณนอบคุณสรยุทธเนี่ยที่คนดังอะนะคะเล็กเขาอยู่ที่สรกทบ อยู่ทหารคุณยุวดีเนี่ยค่ะดิฉันก็เห็นเขาตั้งแต่นั่นแหละโตอายุแหละ
1: คุณยุบังกับโค้ชนะ
0: ค่ะคุณนอบเนี่ยเอาเป็นว่าอายุก็พอๆกันอาจจะแก่กว่าหน่อยได้ซ้ำไปค่ะ
1: ก็คุณสุชาติชมกลิ่นวันนี้คุณสุชาติชมกลิ่นก็ให้สัมภาษณ์สื่อนะสื่อก็ดักถามเกี่ยวกับเรื่อง
0: กรมควบคุมมลพิษ
1: เกี่ยวกับเรื่องกรมควบคุมมลพิษที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลทำไมไปจะไปฟ้องเฟิงไปสนับสนุนให้หน่วยงานราชการเขาไปฟ้องเฟิงอะไรเงี้ยคุณสุชาติเขาก็พยายามอธิบายว่ามีลูก9คนอะไรลูกผมคือถ้าผิดเนี้ยผมก็ต้องตีอยู่แล้วแต่นี่เขา
0: ไม่เอาหลักฐานให้ดูก่อนเอาหลักฐานมาให้ดูก่อนใครมากล่าวหาลูกผมก็ต้องขอหลักฐานดูก่อนถ้าหลักฐานมีหลักฐานจริงผมทำโทษลูกผมเองแล้วลูกเรารู้นิสัยลูกเราว่าลูกเรานิสัยยังไงถ้าลูกเราไม่ผิดใครมากล่าวหาลูกเราต้องดูเราต้องขอหลักฐานก่อน
1: ก็เนี่ยแล้วสื่อว่าคุณนอบรู้สึกเขาจะถามบอกเราไม่ตรวจสอบก่อนเลยครับว่าตกลงผิดหรือไม่ผิดอะไรยังไงเนี่ยน่าจะต้องมีการตรวจสอบก่อนหรือไม่อะไรสมองเนี่ย
0: ถ้าหากว่าฟังดูเนี่ยสื่อเนี่ยเปิดโอกาสให้คุณสุชาติอธิบายยาวและเรื่อง ไอ้เรื่องลูกผิดลูกไม่ผิดลูก9คนรู้จักนิสัยลูกดีเนี่ยแกพูดหลายรอบนะคะวนไปวนมาเนี่ยยังรู้สึกว่าพวกข้าราชการน่าจะภูมิใจนะที่ถูกเปรียบเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบรู้นิสัยแต่ละคนขนาดนี้เลยลูกเราดีลูกเราไม่ดีลูกบางคนเรารู้ว่าเขาไม่มีพื้นฐานอย่างนั้นจะให้เชื่อเลย คือเขาก็อธิบายไปนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วไม่ตรวจสอบแล้วก็ไปเอาหลักฐานมาก่อนสิใช่ไหมฮะก็ส่งหลักฐานมาคงไม่ชินกับการที่เจอนักข่าวรุ่นนี้ถามอะค่ะแล้วจริงไม่ได้ถามอะไรรุนแรงนะคะพี่เพชรและอาจจะเป็นด้วยว่าก็ไม่ได้อยู่ประจำไม่ต้องเกรงใจหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
1: ครับ
0: เพราะว่านักข่าวที่อยู่ประจำเนี่ยดิฉันก็ดูว่าเขาก็ยังไม่กล้าวิจารณ์รุนแรงเพราะมันเห็นหน้ากันทุกวันแต่อันนี้อาจจะช่วงหลังเพิ่งเข้าไปฟังจากคุณเล็กว่านะนะเพิ่งจะช่วงหลังที่เขาไปนั่งทำงานในนั้นก็เลยไม่ได้คุณแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเกรงใจก็เลยถามตรงๆแล้วก็ถามยิ้มๆเพราะคุณนอบเองเขาก็เป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนดุดัน
1: ดุดันอะไร
0: เขาไม่ใช่คนดุดันขนาดตอนที่คุณสุชาติเดินมาแล้วชนไหล่เขาเขายังยิ้มเลยแล้วตอนหลังเขาก็ยังพูดว่าผมยังคิดว่าจะเดินมาคุยไม่คิดว่าจะเดินมาชนไหล่แล้วพูดว่าอะไรนะรู้
1: จ
0: ัก
1: กูน้อยไปเออเนี้ยสื่อมีสื่อก็รายงานบอกว่ามีเสียงจากคุณสุชาติพูดว่าอย่างนี
0: ้คลิปออกไปเป็นไวรัลเยอะไปหมดเลยพี่ในสาร
1: หลุดคำนี้ได้ไหม
0: ไม่ชัดเจนมากเดือนตกใจมากตอนแรกเห็นเป็นแผ่นมาเนี่ยนะคะเป็นโปสเตอร์มาแล้วก็บอกว่าสุชาติพูดว่ารู้จักกูน้อยไปเดือนก็ตกใจว่ามันออกมาได้ไงคำนี้ก็เลยเข้าไปดูใน YouTube อะค่ะเต็มไปหมดเลยพี่ในสารทุกสื่อ
1: สรุปว่าแกพูดอย่างนั้นจริง
0: ๆค่ะไม่ต้องสงสัยเลยทุกสื่อแล้วก็ชัดมากแล้วก็บางสื่อเขาก็ปล่อยเสียงยาวเลยให้แกพูดเรื่องลูก9คน8คนอะไรอย่างแกนั่นแหละแล้วก็ปัดยาวมาจะถึงขึ้นไปประชุมครม.แล้วก็คงรู้อะระหว่างขึ้นไปมันก็คงประโคมมันไปหมดแล้วล่ะก็ตัดสินใจลงมาขอโทษมาจับมือพี่นอบคุณสุชาติอายุน้อยนะคะคุณสุชาติอายุแค่50ต้นๆเองคุณนอบนี่ดิคิดว่า60กว่าแล้วดีไม่ดีจะแกกว่าเยอะ
1: ยกมือไหว้แล้วไหว้อีกอะไรเงี้ยเห็นว่าประชุมครม.ยังไม่เสร็จรีบลงมาเลยให้สื่อมาประสานเลยว่าขอมาเคลียร์สื่อก็ตั้งกล้องรอเลยแล้วก็เนี่ยมายกมือไหว้ขอโทษขอโพยเคลียอะไรกันต่างๆนักข่าวเขาไม่มีหน้าที่จะต้องไปทะเลาะกับรัฐมนตรีอยู่แล้วโอเคไม่ติดใจเอากว่ามันอะไรอยู่ละมันก็เป็นเรื่องคดีเบื้องหลังการถ่ายทำผมก็ไม่รู้ว่าใครไปบอกคุณสุชาติหรือคุณสุชาติกันแกนึกขึ้นมาได้เองแล้วต้องรีบมาเคลียร์นี่ยังไงก็ไม่ทราบได
0: ้พี่สารคะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเกิดปี2517อายุ52เองค่ะคุณนอบไม่ต่ำกว่า60เรียนว่าเขาแก่กันหรือยังดีไม่ดีแก่กว่าเป็น10ปี
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ๋อเราเบื้องหลังการถ่ายทำก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ผมคิดว่าคงมีคนไปบอกคุณสุชาติเร็วว่ามันมีปฏิกิริยาอะไรต่างๆหรือว่ามีสิ่งที่ตามมาเรียบร้อยแล้วนะ เพราะว่านักข่าวเนี่ยพอเขาทราบเรื่องเนี่ยผมคิดว่าเขาคงต้องมีการพูดเพิ่มอะไรมาถึงทางฝ่ายต่างๆรัฐบาลอยู่
0: แค่คนที่เดินตามคุณสุชาติก็ตกใจแล้วล่ะ
1: นักข่าวทุกคนเขาก็มีแหล่งข่าวที่เป็นรัฐมนตรีเป็นโฆษกเป็นอะไรต่างๆอยู่ใช่ไหมเขาก็ต้องเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรื่องมันจะลุกลามบานปลายเพราะว่าสื่อเขารายงานกันไปมากมายนะโดยเพราะคำพูดถึงขั้นเดินกระแทกไหล่นักข่าวแล้วก็พูดบอกว่ารู้จักกูน้อยไปเนี่ย โอ้โหผมเห็นออกมาตอนข่าวเที่ยงนี้สะพัดไปหมดอะ
0: พี่กฤษณ์คิดว่าการขอโทษเนี่ยมันจบไหมคะจบกับคุณนอบแบบคุณนอบไปคือ
1: มันก็จบกับ
0: ไปเอาเรื่องเอาราวอะไร
1: จบกับคุณนอบแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นที่คุณสุชาติก็เสียหายมากนะ

0: ต่อท่าทีเรื่องนี้อะไรต่างๆแล้วมันก็คือนายกเนี่ยเขาอุตส่าห์กลับลำนะให้คุณประกรณ์มาเชิญกกล.ใช่ไหมเชิญประธานสภาหอคุณพจน์เชิญอาจารย์เสาวนีไทยรุ่งโรจน์เชิญคณะอะไรเพื่อนไม่ทนอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาทำวิจัยเรื่องนี
1: ้ค่ะ
0: ขาดแต่ที่การบดีอาจารย์อะไรอ่ะธนวัฒน์ชมวิชัยนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สวัสดิ์องค์สวัสดีอะไรต่างๆมาหมด
1: ค่ะ
0: มาเคลียร์ไงให้คุณประกรณ์มาเคลียร์นายกเขาแล้วคุณประกรณ์เนี่ยสื่อถามแล้วบอกว่าเอ๊ะถ้านายกพูดเหมือนคุณประกรณ์นี่แหละครับท่านนายกบอกให้ผมช่วยชี้แจงด้วยให้พูดใหม่ยังต้องรีบเปลี่ยนท่าทีต้องปรับท่าทีเลยแล้วคุณสุชาติเนี่ยแกไปตกสำรวจได้ยังไง
1: ก็ผมสั่งให
0: ้เขาผมสั่งหมดแล้ว
1: ผมสั่งให้เขาแถลงแล้วก็ผมสั่งให้เขาชี้แจงแล้วถ้าไม่ผิดก็เอาหลักฐานมาสิครับ
0: โอ้โหอันนี้ไม่ได้เลยเพราะคุณประกรณ์เขามาเลยเราเป็นนโยบายรัฐบาลเลย
1: ไอ้เรื่องโพลเนี่ยมันเป็นเรื่อง Google ไอ้เรื่องโพลมันเป็นเรื่อง Google คลิกเอามันไม่ได้มีหลักฐานอะไร
0: เนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยคงผมว่าโจทย์ใหญ่ของคุณสุชาติไม่น่าจะเป็นพี่นอบหรอกหรือคุณนอบนักข่าวทำเนียบนักข่าวอุโสทำเนียบโจทย์ใหญ่คือภายในรัฐบาลถ้าไม่เปลี่ยนท่าทีไม่แก้ผมก็จะยุ่งผมบอกได้เลย
1: พี่ดิสารคะเวลาที่กรมกรมหนึ่งที่อยู่ในสังกัดของเราถูกกล่าวหาแบบนี้เราในฐานะรัฐมนตรีเราต้องไปกระโดดป้องขนาดนั้นเพื่ออะไรอะคะเพื่อให้ข้าราชการรักเหรอคะมันได้อะไรขึ้นมากับการที่เราต้องแสดงท่าทีเป็นแบบเป็นพ่อที่แบบรู้จักนิสัยลูกเอาหลักฐานมาเดี๋ยวผมจะลงโทษผมเองเลยอย่างเงี้ย
0: มัน
1: ดีกับองค์กรตรงไหนอะ
0: หน่วยงานที่สำรวจมาก็มีไหลนะกระทมตำรวจอะไรต่างๆ
1: กรมทางหลวงก็โดนกันทั้งนั้นนะ
0: โดนกันทั้งนั้นรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์เนี่ยแกก็บอกว่าสั่งก็ให้ปลัดไปสอบสวนเลยไอ้ผลที่เขาสำรวจมาเนี่ยลองไปเอาทุกกรมมาสอบดูข้อเท็จจริงมันมีอะไรยังไงเนี่ยต้องมาดูคือมันต้องเริ่มต้นจากจุดนั้นก่อนใช่ไหมรัฐมนตรีเนี่ยโอเคมันมีข่าวสารมาอย่างนี้เนี่ยคุณก็ต้องสั่งให้ตรวจสอบเดี๋ยวปักใจเชื่อว่าจริงไม่จริงอะไรไม่ได้หรอกครับอันนี้มันคือเสียงที่เขาไปสำรวจจากภาคเอกชนแล้วเอกชนเขาสะท้อนมามันมีน้ำหนักไหมล่ะมันไม่ใช่ว่าคุณไปถามตาศรีตาสาอะไรก็ถามภาคเอกชน
1: คิดเฉยกดเฉยๆอะค่ะแต่เข้าใจว่าไม่ใช่นะคะเพราะเขาสัมภาษณ์ระดับผู้บริหาร400กว่าคนนะคะ
0: ไม่ใช่แล้วเขาเป็นองค์กรที่มีตัวตน
1: แล้วเขามีเกียรติน
0: ะเขาไม่ใช่
1: เขาไม่ใช่องค์กรการเมืองที่จะมาเอาชนะท้าทายสร้างประเด็นเพื่อรับการ
0: อะไรดร.มานะอะไรเขาก็ตั้งมาแล้วเขาก็มีภารกิจอะไรเขาอยู่เขาเคลื่อนไหวอะไรเขาอยู่
1: เขามีตัวตนมีอะไรเขาอยู
0: ่เขาออกมายังไงเขาก็ต้องรับผิดชอบตัวเขาอยู่แล้ว
1: ผมโทรไปหาพี่พจน์แล้วผมโทรไปคุยพี่พจน์คุณพจน์อารามวัฒนานนท์
0: มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวบุคคลอะไรเลยเขาเป็นเรื่องขององค์กรของอะไรเขาอยู่นะคือก็ไม่รู้คุณสุชาติก็ต้องหาทางว่าเรื่องนี้ของตัวเองไปแต่ถ้าพลิกกลับลำมาอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาคงจะมีคนมาแนะเนอะอะไรอยู่พอสมควรแล้ว
1: จริงๆประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องมีความอับอายร่วมกันตั้งแต่ตอนที่เราได้คะแนน33เต็มร้อยได้เกือบต่ำสุดในอาเซียนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตถูกไหมคะแล้วก็ตัวเลขก็ต่ำลงตลอดแต่ไอ้ความที่ว่ามันไม่ได้ถูกประเทศเนี่ยทุจริตคอร์รัปชันแต่มันไม่ได้ถูกประจานโดยการจิ้มไปที่ใครคนใดคนหนึ่งไงก็เลยไม่ออกมาดิ้นแต่พอเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเขาชี้หน้าเราว่าเป็นประเทศที่ทุจริตคอร์รัปชันแย่ลงเรื่อยๆแต่พอระบุว่าก็แกนั่นแหละเลยเดือดร้อนแต่ไอ้ตอนที่เขาบอกในภาพรวมว่าทั้งหมดเนี่ยทุจริตมากขึ้นก็ไม่สนก็ยึดก็ชูๆกันไปไม่ใช่ฉัน แต่พอเขาชี้มาว่าเธอดิ้นกันหมดเลยอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยบอกว่าผมประสบความสำเร็จมากเฉพาะวันนี้วันเดียววันที่เขาเปิดนะคะผมทั้งรับโทรศัพท์ทั้งออกทีวีเชื่อไหมว่าพูดเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมากี่ปีกี่ชาติไม่เคยประสบความสำเร็จเท่าวันนี้เลย
0: การตื่นตัวอะไรต่างๆใช่ไหม
1: พูดเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมามากมายไม่เคยได้รับเชิญไม่เคยได้รับการพูดถึงแกบอกแกออกทีวีเนี่ยเช้ายันเย็นปีนึงแกยังไม่เคยได้พูดเรื่องนี้มากเท่านี้เลยค่ะแกบอกแค่เปิดมาเนี่ยก็สักเซสละก็ถือเป็นการเนี่ยก็เข้าใจว่าเขามาถูกทางที่เขาเลือกวิธีการประจานนะคะค่ะน่าจะไม่หยุดหรอกน่าจะลงรายละเอียดมากกว่านี
0: ้
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเขาทำอย่างนี้ก็เดินหน้าไม่
1: หยุดไม่ได้เพราะเขาทนไม่ไหวแล้วค่ะวันนี้นะคะมีการห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรมค่ะประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการในรอบปีนี้เขาประชุมกันครั้งที่13และพิจารณารายงานผลการสอบสวนตุลาการ1รายกรณีให้การปรึกษาคดีแก่บุคคลอื่นซึ่งเป็นคู่ความในคดีเป็นการกระทําอันกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่อาจทำให้เสียศักดิ์ศรีก็มองว่าเป็นกรณีไม่ร้ายแรงลงโทษงดเลื่อนตำแหน่งหรือลดงดเลื่อนเงินเดือนเป็นเวลา3ปีค่ะสำหรับผู้พิพากษาคนนี้เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะอุทธรแล้วก็กรณีมีข้อพิพาทให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคนที่เอาเงินมาลงทุนที่ตัวเองร่วมลงทุนไปด้วยและเขามีข้อพิพาทกับตุลาการด้วยกันในมูลธุรกิจการลงทุนจนถูกร้องไม่ขึ้นดำรงตำแหน่งในศาลฎีกาเมื่ออายุครบ15ปีก็ไม่ได้ต่ออายุเป็นผู้พิพากษาอาวุโสแล้วก็มีรายงานผลการสอบสวนข้าราชการตุลาการ1คนไม่มาปฏิบัติงานหน้าที่นอกเวลาเพื่อการออกหมายค้นและหมายจับแต่ลงรายชื่อนะคะเซ็นชื่อแต่ไม่มาทำงานคนนี้ให้ออกจากราชการเลยค่ะว่ากันว่าคนนี้เป็นระดับหัวหน้าศาลในพื้นที่ภาคใต้ที่เกาะแห่งหนึ่งไม่ใช่ภูเก็ตแล้วมันจะเป็นที่ไหนคะ
0: ถ้าศาลเป็นมีหัวหน้าศาลอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งก็มีภูเก็ตที่เดียวเกาะสมุยไม่มีศาลครับ
1: อย่างถ้าขนาดนี้คุณก็บอกไปเลยว่าจะหมดภูเก็ต
0: ครับ
1: นะฮะที่เกาะแห่งหนึ่งมีการเซ็นเวรแต่แอบออกนอกพื้นที่ในเรื่องส่วนตัวคนนั้นเนี่ยพี่สารดังอยู่คนเนี้ยก็ถูกให้ออกจากราชการละและเรื่องเกิดนานพอสมควรแล้วนะคะอีกรายหนึ่งพฤติการไม่เหมาะสมเป็นคนจัดหาทนายให้แก่จำเลยอุ้ย
0: เป็นเรื่องศาลของท่านของศาลท่านน
1: ะไล่ออกเลยจัดหาทนายให้จำเลยทนายผู้พิพากษาจัดให้แล้วไปนั่งตัดสินจะเหลืออะไรล่ะไล่ออกเลยค่ะก็ที่เขาพูดเรื่องคดีทุจริตคอร์รัปชันกระบวนการยุติธรรมก็ยกเว้นศาลค่ะที่ยังไม่ทำเกิน
0: ศาลค่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: มันก็มีเรื่องอะไรที่เราตกอกตกใจในสังคมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะพี่ไพศาลถ้าเราแบบว่าคิดไม่ตกนิ่งไม่พอเนี่ยมันก็จะเกิดแบบคุณๆอะไรอยู่ในใจนะกรณีรู้จักกูน้อยไปรู้สึกเหมือนกันพี่ไพศาลรู้สึกไหมมันก็คิดมากกว่านั้นเหมือนกันนะว่า
0: ก็เดี๋ยวคงจะมีการขยายอะไรต่างไม่พอสมควร
1: คือวันหนึ่งเรามากันถึงจุดนี้ได้ไงประเทศไทยแล้วมันเป็นคำถามในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันโดยแล้วโดนสวนแบบนี้ ส่วนเรื่องความรุนแรงในครอบครัวก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้กลุ่มบุญรอดเนี่ยได้ออกแถลงการได้ออกแถลงการแล้วก็ไปถึงขั้นที่ปลดพายเขาชื่ออะไรครับพายทรายสก็อตแล้วก็พายที่ชื่อสุนิทเนี่ยค่ะ
0: พี่ชาย
1: เขาที่ไปความดูแลในครอบครัวนะคะออกจากทุกตำแหน่งของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยกลุ่มบุญรอดยืนยันจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติค่ะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าใจถึงความกังวลและความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์และขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านขอแจ้งให้ทราบถึงจุดยืนชัดเจนว่าเราต่อต้านและไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบกายวาจาพฤติกรรมที่ละเมิดศักดิ์ศรีสิทธิของผู้อื่นซึ่งจุดยืนดังกล่าวเป็นปณิธานที่องค์กรเรายึดถือมาโดยตลอดภรรยาก็บอกจะถอยห่างในขณะที่ก็ตั้งครรภ์ด้วยกระทบรุนแรงหมดทุกคนฮะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ก็ขุ่นๆอยู่ในใจเวลารับรู้ก็ขุ่น
0: ๆครอบครัวใหญ่ด้วยครอบครัวใหญ่แล้วก็เรื่องฟังๆดูแล้วเรื่องมันก็หมักหมมกันมาจนกระทั่งในที่สุดก็ระเบิดเถิดเทิงกันไป
1: ก็ทุกเรื่องมันก็ทำให้แต่ละคนก็กลับมามองย้อนตัวเองไม่วิพากษ์วิจารณ์นะคะก็กลับมาเป็นบทเรียนแต่ละคนก็ขุ่นสะอึกเศร้าๆแล้วก็กลับมามองตัวเองกันเท่านั้นค่ะค่ะ
0: เอ๊ะวันนี้สถานทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกจดหมายข่าวในลักษณะที่สถานทูตจีนเขาก็จะทำแบบนี้ตลอดนะก็คือจะเริ่มต้นว่ามีผู้สื่อข่าวถามแล้วก็สถานทูตจีนเขาก็จะตอบจดหมายข่าวฉบับนี้เริ่มต้นว่าผู้สื่อข่าวถามกรณีพลเมืองจีนถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวและเรียกค่าไทยที่จังหวัดสระแก้วประเทศไทยนะฮะสถานเอกอัครทูตมีความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวอย่างไรตอบสถานเอกอัครทูตจีนประจำประเทศไทยได้ความสำคัญต่อกรณีดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งโดยได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดของคดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยในทันทีพร้อมทั้งเรียกร้องให้ฝ่ายไทยดำเนินการสอบสวนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นธรรมและโปร่งใสเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีโดยเร็วและนำตัวผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมฝ่ายจีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฝ่ายไทยจะเสริมสร้างการกำกับดูแลด้านการบังคับใช้กฎหมายและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในประเทศไทยรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงความร่วมมือฉันมิตรระหว่างจีนและไทยสถานเอกอัครทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกประกาศเตือนพลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในประเทศไทยหรือผู้ที่วางแผนจะเดินทางมายังประเทศไทยอีกครั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของไทยอย่างเคร่งครัดเพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัยและใส่ใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนหากเกิดเหตุฉุกเฉินโปรดรีบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและติดต่อสถานเอกอัครทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จีนประจำประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือโดยเร็วคราวนี้ผมก็ไปตรวจดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีจดหมายข่าวดังกล่าวออกมาต้องย้อนไปเมื่อวันที่17พฤษภาคมครับมีรายงานข่าวว่าเกิดคดีสะเทือนวงการตำรวจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว หลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยร่วมกันบุกช่วยเหลือชาวจีน5คนถูกกักขังภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์พร้อมจับกุมตำรวจ4นายและพลเรือนอีก1รายหลังพบพฤติการเรียกรับเงินและเรียกรับเงินแลกการปล่อยตัวเบื้องต้นพบมีการโอนเงินแล้ว 120,000 บาทขณะที่ผู้บังคับการภูธรจังหวัดสระแก้วยืนยันดำเนินคดีและสอบวินัยอย่างเด็ดขาดหากพบผิดจริงจะไม่ละเว้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่16พฤษภาคม69เวลา 19:30 นที่สภ.วังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วร่วมกับสภ.วังสมบูรณ์เจ้าหน้าที่ปชปช.3กองกำลังบูรพาและนฝด.11ได้ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน5รายประกอบด้วยตำรวจ4นายและพลเรือน1รายหลังเข้าตรวจค้นบ้านพักในไม่มีเลขที่ที่หมู่1ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วการจับกลุ่มครั้งนี้อยู่ภายใต้การดำเนินการของผู้กำกับตม.สระแก้วผู้กำกับสภ.วังสมบูรณ์รองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนและก็รองผู้กำกับตม.จังหวัดสระแก้วปรากฏว่าผู้ต้องหา5รายที่ถูกจับกลุ่มประกอบด้วยดาบตำรวจประภาวินดาบตำรวจมุทิกรดาบตำรวจสมชายดาบตำรวจพิเชษและนายณัฐนันท์โตอ่อนพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนพกหลายกระบอกรถยนต์กระบะ2คันและเครื่องกระสุนจำนวน1เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหา 1-4 ในฐานความผิดร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบข่มขืนใจเรียกรับทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตส่วนผู้ต้องหาที่5ถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ 11:00 น.เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน LINE จากว่าที่พันตำรวจโทรวีศักดิ์สุริยภักดิ์ซึ่งช่วยราชการตม.จังหวัดปทุมธานีว่ามีชาวจีนจำนวน5คนขอความช่วยเหลือหลังถูกควบคุมตัวและเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัวหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบบ้านพักจุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงก็พบชาวต่างชาติลักษณะคล้ายคนจีนอยู่บริเวณหน้าบ้านเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ต่างแสดงความดีใจและกราบขอบคุณทันทีจากการสอบถามผ่านล่ามชาวจีนทั้ง5คนให้การว่าถูกกลุ่มตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะเข้าควบคุมตัวตั้งแต่ตอน 2:00 โดยมีการใส่กุญแจมือข่มขู่และเรียกเงินคนละ10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณคนละ 300,000 บาทเพื่อแลกกับอิสรภาพเบื้องต้นพบว่ามีชาวจีน2รายยอมโอนเงินให้กับกลุ่มตำรวจที่เป็นผู้ต้องหารายละ 2,000 เหรียญรวมเป็นเงิน 4,000 เหรียญหรือ 120,000 บาทโดยมีหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินนอกจากนี้จากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจทั้ง4นายได้จับกลุ่มชาวจีนในข้อหาตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองแต่ไม่นำส่งพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนกฎหมายกลับพาตัวมากักขังไว้ในบ้านพักและเรียกเงินแลกการปล่อยตัวทั้งนี้ผู้เสียหายยังซัดทอดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหนึ่งนายว่ามีส่วนร่วมในปฏิบัติการดังกล่าวแต่ระหว่างเจ้าที่เข้าจับกุมเนี่ยได้ออกไปซื้ออาหารและเครื่องดื่มทำให้รอดการจับกุมไปได้ทั้งหมดแสดงว่ามีตำรวจทั้งหมด5นาย
1: ค่ะ
0: นะแต่อันนี้คือเรื่องที่สถานทูตจีนเขามีการแถลงข่าวครับ
1: ค่ะเขาก็คงเข้าใจมั้งนะว่าประเทศไทยถ้าเกิดว่ามีแผลแล้วก็มันจะมีคนหากินกับเราได้ตลอดนะ
0: ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าคนจีนกลุ่มนี้มันอะไรยังไง
1: คือถ้าไปอยู่ตรงนั้นคือถ้าไปอยู่ตรงนั้นไม่ต้องคิดเป็นอื่นแล้วพี่เวสาม
0: ันก็
1: เราก็ไม่ต้องโลกสวยเรารู้ว่าถ้าไปตรงนั้นเนี่ย
0: แต่จริงๆแล้วมันก็ควรจะต้องจับแล้วก็ส่งนะแล้วก็สอบเป็นทางการใช่ไหมอันนี้เรียกว่าเอาไปรีดเงิน
1: แนวนี้ล่ะค่ะแนวนี้ล่ะค่ะแนวนี้แหละ
0: ถ้าเขาไม่ไปร้องเอาคนมาบุกจับก็คงไม่เป็นเรื่องก็คงจะมีการเจรจาถ่ายตัวกันไปเพราะว่าตำรวจบุกไปก็ชาวจีนยังอยู่หน้าบ้านอยู่เลยแสดงว่ามันก็
1: อยู่ๆกัน
0: มันก็คงอยู่ๆกันไปคุยๆกันไปอยู่
1: อยู่ๆกันไปจะ

0: ถ้าจะเสียหายก็คือไปพังมือทำร้ายร่างกายของอันนั้นอาจจะหนักมากค่ะ
1: ไปรีดเขาแล้วก็พังมืออะไรไปลงไม้ลงมือบ้างเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องอื่นๆอ๋อนี่มีเรื่องนี้อีกนะคะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
1: ค่ะสวัสดีค่ะมหานครรอบทิศนะคะมาแล้วค่ะในช่วงนี้นะคะ 19:30 นถึงเวลา 20:00 นนะคะมหานครรอบทิศนะคะวันนี้อยู่กับดีเจก๋วยก๋วยจันแรมสัมพันธ์นิวัฒน์นะคะแล้วก็ดีเจดงดงจามอนเกศวภาคนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะที่ฟังจากคลื่นFM 95ส่งสัญญาณไปยังเครือข่ายวิทยุสมททั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาที่เพจ FacebookLTM FM 95ด้วยนะคะคุณปุญญวัฒน์คุณจุ๊บแจงคุณสมหวังคุณวันชัยเงินนะคะคุณกาบแก้วคุณสุภาพนะคะคุณพี่สุภาพคุณมัทนาศักดิ์คุณสุคุณสุนิสาคุณอเกนอยู่ที่พะเยาคุณ TS นะคะคุณ
2: ชื่อสุภาพนี่จะนิสัยอื่นไม่ได้เลยนะ
1: ต้องเรียบร้อย
2: แซวนะครับพี่แซวนะโคราชในเมืองฝนแรงอสมทนี่เพิ่งลงเม็ดโปรยๆมาแล้วครับพี
1: ่
2: เดี๋ยวพี่กล้วยพี่กล้วยกลับเนี่ยจะเจอฝน
1: ค่ะ
2: มาวันนี้ข่าวสารก็อัปเดตกันไปแล้วพอสมควรนะเดี๋ยวอัปเดตกันต่ออ
1: ีก10ข่าว
2: ครับผมมาเริ่มเลยครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: มาดูโพสต์ของผู้หญิงคนนี้ค่ะเขารอดชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลัน
2: โอ้โห
1: เพราะความใส่ใจของลูกน้องนะคะเขาโพสต์เลยบอกว่าหัวใจวายเฉียบพลันอุ้ยหน้าเขายังสาวอยู่เลยนะหัวใจวายเฉียบพลันสาธุพระคุ้มครองขอบคุณน้องที่ใส่ใจกันเขาก็เล่าบอกว่าเราเนี่ยรอดตายมาจากหัวใจวายเฉียบพลันด้วยเรื่องง่ายๆมากเลยพอดีเนี่ยเรากลัวเป็นสโตรกเพราะช่วงนี้ทำงานหนักพักผ่อนน้อยแล้วก็เครียดและไปดูข่าวคนเป็นสโตรกส่งสัญลักษณ์และไม่มีใครรู้ไม่มีใครช่วยเหลือเลยคุยกับทีมงานว่าถ้าพี่เป็นสโตรกหรือว่าไม่ไหวเนี่ยจะทำสัญลักษณ์มือขอความช่วยเหลือนะและบังเอิญวันนั้นเนี่ยท้องเสียรู้สึกเพลียมีเหงื่อออกตลอดเวลาเลยเหมือนจะเป็นลมเลยเดินไปเข้าห้องน้ำอีกรอบเลยก่อนนั้นน่ะก็ฝากน้องซื้อข้าวแล้วก็ทำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือก่อนเดินไปเข้าห้องน้ำนะทำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือแล้วเมื่อลูกน้องเห็นสัญญาณมือที่ส่งให้เนี่ยก็เลยเดินตามมาที่ห้องน้ำไปเจอสภาพไม่ไหวแล้วอ่ะนั่งอยู่ในห้องน้ำลูกก็ไม่ไหวเพลียมากก็เลยตัดสินใจพาส่งโรงพยาบาลตอนนั้นตัวเองเนี่ยผู้หญิงคนนี้บอกว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกตัวน้อยลงเราก็คิดว่าตัวเองอาจจะช็อกเพราะท้องเสียแต่พอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอบอกว่าเป็นภาวะหัวใจขาดเลือดฉับพลันคือหัวใจวายเฉียบพลันมันเกิดลิ่มเลือดอุดตันอุดเส้นเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองหัวใจทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้ถ้ามาช้าอีกนิดเดียวเนี่ยเสียชีวิตแล้วโอ้เราก็เลยคิดว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยหรือคนที่มีโรคประจำตัวควรจะซักซ้อมกับคนใกล้ตัวนะมันช่วยชีวิตได้นะขนาดเราเนี่ยไม่ได้มีโรคประจำตัวเลยแต่มันเกิดแบบเฉียบพลันจริงๆที่รอดมาได้เป็นเพราะว่าสิ่งที่เราเคยซ้อมกับลูกน้อง
2: เตรียมการไว้ก่อน
1: เตรียมการไว้ก่อนเลยโอ้ที่โชคดีมากๆเลยอะแล้วดูเขายังไม่อายุมากเลยนะเขาดูเขายังไม่ใช่เป็นคนอายุมากเลยนะ
2: โ
1: อ้แต่มันแสดงว่าเขาโชคดีมากๆเลยลูกเป็นได้ไงน่ะดวงหัวใจวายเฉียบพลันเส้นริมเลือดอุดตันเส้นเลือดอ่ะตอนแรกเขาก็นึกว่าเขาท้องเสียอะไรเงี้ยไม่ตายถ้ามาช้าหน่อยเขาบอกว่าหมอบอกว่าน่าจะเพราะว่าเส้นริมเลือดอุดตันที่สมองที่เส้นเลือดมันก็ทำให้เลือดเลี้ยงสมองไม่ได้ไงถ้ามาช้าเนี่ยก็แน่นอนโอ้เนี่ยก็ซ้อมมาเลย

0: ว่าก่อนเดินเขารู้สึกตัวเองแล้วเพลียไม่ไหวละก่อนเข้าห้องน้ำให้สัญญาณมือกับลูกน้องไว้ลูกน้องเฮ้ยเป็นไรแน่ๆเลยก็เดินตามเข้าไปดูถ้าไม่มีใครเห็นนะรับรองก็โชคดีไปนะคะ
1: มหานครรอบที

0: ขนาดว่าน้ำหนองไหลออกมาเลยนะฮะมันกัดที่ศีรษะนะฮะจนเป็นแผลเวอะหวะไปหมดเลย
1: เป็นแผลด้วย
0: เป็นแผลไปหมดเลยนะครับแล้วน้ำถึงขนาดว่าน้ำหนองไหลอ่ะจากที่หัวเนี่ยนะฮะก็ทักเพจนี้ไปปรากฏว่าทางเพจเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรนะฮะผ่านมาประมาณ 5-6 วันนะครับวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางบุกไปจับแล้วครับทลายโกดังยาย้อมผมมรณะนะฮะคือเขาขายในแอปเนี่ยเขาจะอ้างว่าเป็นสารสกัดธรรมชาตินะไม่มีสารเคมีปลอดภัยแต่ปรากฏว่านั่นแหละฮะไม่มีอย.ด้วยนะครับนำเข้ามาขายในราคาถูกวันนี้บุกไปนะครับทางตำรวจปคบร่วมกับอย.ไปทลายนะครับโกดังเก็บยาย้อมผมเนี่ยของกลาง 2,000 กว่าชิ้นเปิดขายออนไลน์นะฮะผ่านแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มด้วยนะครับมีการโฆษณาสร้างความน่าเชื่อถืออ้างว่าเป็นยาย้อมผมสมุนไพรใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
1: 100%
0: ไม่มีสารเคมีแต่พอคนใช้จริงๆแล้วบวมแดงนะจนอย่างที่บอกอ่ะโอ้โหน้ำเหลืองนี่ไหลเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: โอ้โหนะฮะวันนี้นะฮะกองปราบนะครับสอบสวนกลางก็ไปจับนะขออภัยเป็นปคบ.ปคบ.ไปจับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทางเอยก็เตือนนะครับบอกว่าไอสินค้าพวกนี้นะให้ดูนะให้ดูให้ดีนะครับถ้าไม่มีเครื่องหมายอย.เนี่ยแน่นอนว่าเข้าข้อหาพรบ.เครื่องสำอางนะครับขายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ยังมีข้อหาที่มันเกี่ยวเนื่องเนี่ยจริงเอาผิดกันได้อีกหลายข้อหานะครับเพราะฉะนั้น
1: พี่ก็ซื้อเหมือนกันเพราะว่าเคยแบบโอ้มันโฆษณาประทับด้วยสมุนไพรแล้วแบบมีตัวอย่างมันโอ้ปืดมันกบเอ๊ะแต่ดีพี่ไม่มันไม่ได้แพ้แบบนี้แต่มันไม่ติด
0: ไม่ติด
1: มันไม่ติด
0: ไม่มีคุณสมบัติ
1: ไม่มีคุณสมบัติ
0: เขาบอกว่าวิธีดูก็คือแสดงฉลากภาษาไทย
1: อันนี้เป็นภาษาจีน
0: ออยงอยต้องมีนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: โหอันนี้ต้องเตือนเลยนะคะว่าใครที่มีพวกแอร์เครื่องแอร์เก่าๆเนี่ยต้องระมัดระวังมากเลยนะคะอุ้ยคนที่โพสต์ TikTok อะไรเนี่ยเป็นอาชีพช่างแอร์นะโพสต์ข้อความเตือนนะว่าอย่าไว้ใจแอร์อีกต่อไปถ้าเจอแบบนี้เจออะไรดงเจอคิดว่าเจออะไรใน
0: จิ้งโจกเหรอ
1: ในแอร์เก่า
0: อะไร
1: คอมพิวเตอร
0: ์โอ้ยหนอนงู
1: ในคลิปนี่เป็นเครื่องปรับอากาศเก่าที่ไม่ค่อยได้ใช้งานก็มีร่องรอยของคราบลอกคราบของคล้ายงูอยู่ในตัวเครื่องแต่สิ่งที่เกิดความตกใจคือเมื่อเปิดฝาครอบแอร์ออกมาแล้วนะพบไข่งูจำนวน10ฟองนี่ดง10ฟอง
0: แม่ไปไหนอะ
1: แม่มันก็อยู่ไม่ไกลแถวนี้เรามันฟักไข่ไว้มันต้องมาอยู่แล้ว
0: คอมพิวเตอร์ที่อยู่ข้างนอกเหรอพ
1: ี่เออคอมพิวเตอร์อยู่ข้างนอกเนี่ยแอร์เก่า
0: โอ้ครับผมโ
1: อ
0: ้มันชื้นๆมั้งแอร์นะ
1: นี่เป็นแอร์ตัวแอร์เลยไม่ใช่คอมเพรสเซอร์ตัวแอร์เลยนี่ตัวแอร
0: ์งูมาออกไข่อยู่ในแอร์
1: แอร์เก่าเขาไม่ค่อยได้เปิดไงเขาไม่ค่อยได้เปิดเนี่ยเขาบอกเขาเลยบอกให้อุทาหรณ์ว่าไงแอร์เก่าๆเนี่ยต้องระวังมากเลยนะคะเขาก็เลยบอกว่าเมื่อเปิดฝาครอบแอร์แล้วเนี่ยเห็นไข่งู10ฟองอยู่ในเครื่องโดยยังไม่ฟักเป็นตัวเลยนะโอ้ยคลิปนี้ออกเผยแพร่ออกไปคนก็เลยตั้งข้อสงสัยว่างูเนี่ยเข้าไปอยู่ในเครื่องปรับอากาศได้ยังไงเออเข้าไปได้ไงก็เขาไม่ค่อยได้ใช้ไง
0: คร
1: ับ เออแล้วเขาคิดว่างูน่าจะเลือกจากไหนรู้ไห
0: ม
1: เข้าไปทางช่องท่อแอร์ที่เชื่อมต่อกับคอมเพรสเซอร์ด้านนอกอ่ะคือเลือกจากตรงนั้นเข้าไปในแอร
0: ์
1: วิ่งขนลุกนะเนี่ยแต่เราใช้ทุกวันไม่เป็นไรมั้ง
0: ในคืนเราแอร์อยู่ไหนฮะจะอยู่ใต้โต๊ะนี่นะอ๋อแอร์อยู่ตรงข้างบน
1: นั่นแหละเราไม่เคยเปิดอ่ะลองเปิดไปบ้างไหม
0: โอ้ไม่เป็นไรคร
1: ับ ลองเปิดกันบ้างไหมอาจจะเจอ
0: ถ้าเขาอยู่ก็ขอเขาอยู่อย่างสงบ
1: ที่แน่ๆถ้ามีหนูแน่
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: เอาวันนี้มีคนฟ้องนะครับว่ามีรถติดยิ่งกว่าพระราม2
1: แถวไหน
0: อยู่ที่ชลบุรีนะฮะเขาบอกว่าถนนพระยาสัจจาช่วงหน้าเรือนจำหญิงนะครับยาวไปจนถึงแยกชนชายชนชายที่โรงเรียนใช่ไหมชนชายประมาณ300เมตรถนน3ช่องขุดไปแล้ว2ช่อง2เลนปล่อยให้วิ่งเลนเดียว ชาวบ้าน

0: ชลบุรีบอกปิดเทอมตั้ง 2-3 เดือนมันไม่มาทำพอเปิดเทอมปุ๊บโอ้โหผู้สื่อข่าวไปสำรวจตอน 5:00 น.นะครับรถติดจริงๆรถติดสะสมเนี่ยนะฮะยาวเหยียดเลยแล้วเพราะว่าจาก3เลนมาบีบเหลือเลนเดียวแถวนั้นนะครับสอบถามชาวบ้านที่ขับรถไปมานะฮะเขาบอกสัญจรลำบากนะโอ้โหนะซ่อมก็นานนะแถมปิดเทอมไม่ทำมาทำช่วงเปิดเทอมนะมาขุดถนนกันแบบนี้นะครับกลางวงกลางวันเลิกงานเลิกเรียนฝากถึงเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับให้มาทำให้เสร็จเร็วๆทำก็ทำเลยไม่ต้องปิดเปิดให้มันทีเดียวให้มันให้ชาวชลบุรีเขาเดือดร้อนให้วันน้อยที่สุดคือบางที่อ่ะพี่กลางคืนค่อยซ่อม
1: ค่ะ
0: กลางวันบางทีก็ตั้งกวยบ้างบางทีก็ปิดถนนคืนแล้วมันก็ขุกขักเนี่ยเป็นปัญหานะฮะโอ้ทางจังหวัดแต่ละที่ต้องช่วยชาวบ้านวางแผนให้หน่อยนะคือให้ผู้รับเหมาเนี่ยต้องบอกเขาเลยว่าต้องทำภายในระยะเวลาเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ผมเคยจำได้นะตำรวจนครบาลเราเนี่ยมีหน่วยงานของเอกชนนะฮะเขาจะขอซ่อมก่อนหน้านี้ก่อนที่สะพานที่ประตูน้ำจะปิดอ่ะมันก็เคยมีมาสักประมาณ5ปีที่แล้วนะฮะมาขอกับตำรวจนครบาลรอบหนึ่งนะยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับทางผู้บัญชาการนครบาลโอ้โหถ้าปิดปีกว่า2ปีไม่ได้ไปหาวิธีมาใหม่ไม่ได้ปิดอย่างนี้ไม่ได
1: ้นานไ
0: หมเขาก็เลยซ่อมจากข้างล่างก่อนติดแต่ผ่านอะไรไม่รู้ข้างล่างแต่ไม่ปิดแต่ล่าสุดมันก็คงจะไม่ไหวแล้วก็ต้องปิดแต่เนี่ยถ้าปิดนานมันก็ไม่ไหวนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: พี่ตัวเงินตัวทองมันดุไหมอ่ะดง
0: มันไม่กัดนะพี่นะ
1: อุ้ยแต่นี่เขาบอกน่ากลัวนะเนี่ยนี่ตัวใหญ่นะตัวเท่าตะลัก
0: เดี๋ยวนี้เห็นเด็กญี่ปุ่นเด็กจีนน่ะไปนั่งจับไปนั่งเล่นกับตัวเงินตัวทองที่สวนลุมอ่ะ
1: อุ้ย
0: ก็แสดงว่าเขาไม่ดุอ่ะถ้าดุเจ้าหน้าที่คงไม่
1: ปล่อยตัวนี้คงจะดุอ่ะ
0: เออ
1: เขาบอกว่าเนี่ยมีตัวเงินตัวทองเข้าไปในบ้านของประชาชนคนหนึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านหมี่ลพบุรีเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วทำไมพี่เห็นตัวเงินตัวทองพี่หันมาถามผมนะ ว่ามันดุไหมครับผมไม่ได้เพื่อนมันนะ
1: ต
0: ั
1: วเง
0: ิน
1: ต
0: ั
1: วทองนี่มันใครเห็นมันจะได้โชคนะดองจะได้โชคได้ลา
0: ภพี่ไม่คิดอย่างนั้นน่ะ
1: คิดแหมคิดว่าต้องให้โชคกับดองเฮ้ยดูแล้วต้องทำเหมือนเธอด้วยดิโอ้ยก็บอกเนี่ยตรงนั้นตอนนี้มันเข้าบ้านคนนี้ยาวเกือบ2เมตรอ่ะตัวใหญ่อ่ะดองไปแอบซ่อนอยู่ในชั้นล่างของบ้านแล้วก็ส่งเสียงคำรามด้วยอ่ะตลอดเวลาเลยกู้ภัยก็เลยใช้อุปกรณ์เป็นบ่วงคล้องคอแต่ตัวเงินตัวทองก็สู้กลับนะไม่ยอมให้จับแล้วก็หนีไปรอบบ้านเลยกู้ภัยก็เลยใช้ทีเผลอคว้าหางล่าออกมาจากบ้านหูยคนเขาก็เลยแบบทำไมตัวเงินตัวทองแสดงท่าทีโกรธจัดเลยใช้หางฟาดไปมาต้องโดดหลบกันวุ่นวายเลยใช้เวลา10กว่านาทีนะจึงจะคุมจับเจ้าตัวเงินตัวทองนี้ได้อ่ะโอ้เขาบอกว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยบางทีก็เหมือนที่ต้องบอกว่าไม่ดูทำไมตัวนี้ดูดุอ่ะเนาะบอกตัวใหญ่เนี่ยเขามีแรงฟาดสูงแหละแล้วเขาบอกว่าฟันของตัวเงินตัวทองเนี่ยมีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายด้วยนะ
0: นี่มันใหญ่เท่าจระเข้เลยอ่ะ
1: ดูสิใหญ่นะเนี่ยตัวเงินตัวทอง
0: หันไปทางอื่นก็ได้คร
1: ับ จ้ะจ้ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริงโอ้ยปวดท้อง
1: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
0: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
1: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
6: อันดับ5นะครับวันนี้ต้องพูดประโยคนี้ครับพี่กวย You know me a little go คุณรู้จักผมน้อยไป
7: อุ้ย
6: อันนี้เขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษนี่ตอนนั้นใครนะท่านนายกพูดนะท่านนายกอนุทินเนี่ย You know me a little go
7: You know me a little go
6: คนรู้จักผมน้อยไปนะครับ
7: แต่เขาเรียกว่าใช่พ่อขุนรามเลยนะ
6: แต่ว่าเขาไม่ได้เรียกคุณนะเซวันนี
7: ้
6: นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับที่ทำเนียบนะครับท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นก็ยืนให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อ
7: ปกติเวลาก่อนประชุมครม.ก็จะมีรัฐมนตรีทยอยมาทยอยมาใช่ไหมแล้วก็จะมีข่าวไปดักสัมภาษณ
6: ์
7: เรื่องร้อนๆนึงนี่เรื่องอะไรล่ะก
6: ็
7: เรื่องที่ว่าเรื่องที่ว่ากลุ่มควบคุมมลพิษใช่ไหมล่ะ
6: ใช่วันนี้รัฐมนตรีสุชาติเนี่ยเขาดูกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมปรากฏว่าสองกรมในสังกัดกระทรวงทรัพย์เนี่ยนะถูกเหมือนกับลักษณะถูกประเมินอะนะครับมีการว่าประเมินว่าเป็น2หน่วยงานที่มีการติดสินบนสูงสุดนะครับใน10กว่าอันดับที่เขาจัดอันดับขึ้นมา
7: ใช
6: ่นักข่าวก็ไปไล่บี้ถามว่าแล้วท่านจะจัดการอะไรอย่างไร
7: แล้วก็ตอบกันเลยผมรู้จักทุกคนคุณนู้นคุณนี่ไล่มาเหมือนคนในครอบครัว
6: อ
7: ันนี้นักข่าวคนที่เป็นเพื่อนพี่นะเขาก็เลยบอกว่าเอ้าก็คุณอย่าเพิ่งไปพูดอย่างนั้นคุณก็ต้องตั้งกรรมการเป็นผู้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยคุณจะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาก่อนสิทำไมจะต้องแบบมาการันตีเขาก่อนได้ไง
6: นักข่าวก็ไปถามนะถึงแนวทางในการตรวจสอบ
7: ใช่
6: พอฟังว่าท่านดูปกป้อง
7: ดูปกป้อง
6: ท่านบอกท่านรู้จักหมดผมตั้งมากับมือนะครับก็บี้ต่อบี้ไปบี้มาเนี่ยไม่รู้อารมณ์ท่านทำไมถึงได้อย่างนั้นนะฮะพอสัมภาษณ์กันจบเดินออกจากวงสัมภาษณ์ลักษณะชนปึ๊บ
7: ค่ะ
6: นักข่าวคนนี้ก็หันมานะฮะโอ้ชนเลยเหร
7: อ
6: นะที่เราได้ยินนะเฮ้ยชนโหชนเลยเหร
7: อ
6: แล้วท่านรัฐมนตรีสุชาติก็เดินไปไกลแล้วก็มีเสียงลอยตามมาว่าจากคุณน้อยไปไอ้ประโยคนี้แหละก็เลยทำให้นี่แหละตัวพี่นักข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาติดใจประโยคนี้แหละ
7: แต่พี่ถามแล้วแต่แรกเขาบอกเขาได้ยินไม่ชัดนะ มาชัดตอนหลังอะที่มันไมค์หัวกล้องอะไรพวกนี
6: ้
7: ชัดเลย
6: ผมฟังทีหลัง
7: เ
6: พราะท่านก็เหมือนเดินออกไปไกลๆแล้วพูดด้วยความอาจจะด้วยความอารมณ์แล้วตอนนั้นแต่ก็อีกไม่นานเห็นบอกว่าขึ้นไปประชุมครม.แกก็ไปนั่งทบทวนดูนะครับรัฐมนตรีสุชาติก็ลงมาที
7: ่ให้เดาไหม
6: ลังนกกระจอก
7: พี่ถามว่าพี่เดาว่าเขาคงถามว่าคนนี้ใครใครเวลารู้อ้าวตายแล้วเพื่อนพี่ไม่ใช่ธรรมดานะคนนี้นักข่าวคนนี้
6: ทำไมฮะเป็นชัยยาไม่ใช่
7: แล้วว่าเขาแบบรู้จัก
6: ว่าเป็นชัยยาไม่ธรรมดา
7: เขาเป็นนักข่าวด้วยแหมไม่ธรรมดาก็รู้ทำข่าวการเมืองมานานใครก็ต้องรู้จักแล้วก็เป็นมืออาชีพไม่ใช่แบบอยู่มาแบบนี้
6: เขาอยู่ในสมาคมนักข่าวด้วย
7: เป็นมาเป็นที่ปรึกษาเหรอเป็นที่ปรึกษาเนี่ย
6: เขาถือว่าอย่างที่ตัวพี่ก็บอกว่าอายุอนาคตเขาก็ไม่น้อยทำข่าวมาเนี่ย30ปีแล้ว
7: ใช่
6: ทำข่าวมา30กว่าปีแล้วนะครับด้วยความที่อายุเนี่ยเยอะกว่ารัฐมนตรีนะฮะเยอะแกบอกว่าเยอะกว่ารัฐมนตรีด้วยนะแต่ว่าก็เคารพเพราะว่าท่านก็เป็นรัฐมนตรีเนี่ยแกก็บอกแกก็เคารพสุดท้ายแล้วก็ขอโทษขอโพยกันรัฐมนตรีสุชาติก็บอกว่ามีความหวังดีนะครับต่างฝ่ายต่างหวังดีนะครับก็ตั้งคำถามด้วยความหวังดีเขาก็ตอบด้วยความแบบว่าเอ้าก็เหมือนกับ เหมือนปกป้ององค์กรน่ะ
7: ใช่ใช่
6: ต่างคนต่างมีความหวังดีของตัวเอง
7: เดี๋ยวเพื่อนบอกเอ้ยคุณจะต่อเงินไม่ได้คุณจะต้องนั่งกรรมการกรรมการก่อนสิอะไรเงี้ยเออพี่ก็โทรมาถามเพื่อนพี่วันนี้ว่าแล้วเป็นไงบ้างเออเขามาขอโทษแล้วมันก็แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วคุณนักเลงผู้ชายรับผิดชอบก็จบไปไม่ได้อะไรแต่มันก็ออกไปเป็นออกจากสื่อไปแล้ว
6: เพราะอย่างที่พี่นักข่าวท่านนี้บอกแล้วว่าเวลาเราไปสื่อเราตั้งคำถามเนี่ยเราไม่ได้มีนอกมีในไม่ได้มีอคติ
7: ไม่ได้มีอคติ
6: ใช่นะครับก็ทำตามหน้าที
7: ่ค่ะ
6: นะครับโอ้นี่ก็เป็นเรื่องนึงที่เขาแชร์กันนะ
7: Talk of the Town ไปเลย
6: ท่านเดินชนเสร็จ
7: นี่มีคนบอกว่าไทยช่วยไทยพลาดอาจจะ
6: ดรอปเลยเหรอ
7: ไม่รู้ข่าวนี้
6: เพื่อดรอปเลยอ่ะเจอ you know me a little go น
5: ะฮะมหานครรอบทิศอันดับ4
7: ที่ดูข่าวนะศรีสะแก้วเนี่ยทะลักเข้ามาทุกวัน
6: แรงงาน
7: เออพวกไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยพวกมันมาจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์วันนี้ก็มาอีกแล้ววันนี้เขาจับได้เนี่ยถึง16คนเลยนะโอ้เต็มคันรถกระบะเลยเขาบอกว่าชุกกันเข้ามาก็กำลังบุรพาก็ตรวจได้เป็นแต่คนนี้เป็นชาวต่างชาติ16คนนะเป็นคนจีน10คนปากีสถาน6คนแล้วคนขับเนี่ยเป็นคนไทยนะคะเป็นคนไทยแล้วกลุ่มต่างชาติได้บอกว่าก็เข้าไปทำงานที่ปอยเป็ดอ่ะแล้วก็ถูกชักชวนทำธุรกิจออนไลน์ร้านค้าแล้วก็ไม่รับค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้บางคนก็ถูกบังคับใช้แรงงานนะคะแล้วก็ควบคุมการทำงานมานานกว่า6เดือนตัดสินใจหลบหนีกันเข้ามานะแล้วก็วางแผนกันโดยใช้รถลำเลียงจากกรุงปอยเป็ดเข้ามานะคะโดยผ่านทางลัดเลาะทางผ่านทางไร่อ้อยทางช่องทางธรรมชาติเข้ามาอย่างพื้นที่อ่างศิลานะคะก็แน่นอนค่ะโดนจับกันไปตามระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางคนขับได้รับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างหัวละ50บาทมันถูกไปปะเออหัวละ50บาทไม่น่าใช่นะน่าจะแพงกว่านี้เนาะลงนะมีทุกวันยังมีทุกวันช่วงนี้แล้วก็บอกฝั่งหนูน่ะเวลาทางกัมพูชาเขาประกาศปฏิบัติการว่าจะปราบแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยคนจีนเขาก็ปิดไงปิดอะไรปิดกิจการ
6: ปิ
7: ดกิจการพวกนี้ก็เลยต้องหนีเข้ามา
6: ครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ3
6: วันนี้การรถไฟนะครับเขาเริ่มคิกออฟนะตรวจหาสารเสพติดกับคนขับรถกับพนักงานเจ้าหน้าที่ประเดิมวันแรกนะฮะที่สถานีกลางบางซื่อ120คนกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับโอ้ตั้งโต๊ะตรวจกันที่นั่นเลยใครจะเข้าเวรมาตรวจก่อนไปขับเอาปปส.มานะครับประสานมาเลยมาตรวจให้ทายว่าเจอไหมฮะ
7: ไม่เจอ
6: เออแต่วันนี้120คนนะครับเขาบอกว่าก็ตอนนี้รฟท.ก็เริ่มดำเนินการตรวจสารเสพติดนะครับกับพนักงานขับรถไฟทั่วประเทศถ้าทั่วประเทศเลยมีอยู่951คนแต่ที่วันนี้เนี่ยนะครับมาเข้าเวรแล้วก็เตรียมตัวที่จะขับรถไฟที่กรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ย120คนนะฮะก็จะมีการรายงานผลนะครับภายใน24ชั่วโมงถ้าผลออกมาเบื้องต้นเป็นสีม่วงเนี่ยนะครับมีสารเสพติดเนี่ยก็เดี๋ยวเอาไปตรวจซ้ำถ้าระบุสารชัดเจนได้ว่าเป็นสารเสพติดชนิดใดนะฮะก็จะสั่งให้หยุดการเดินรถทันทีเออแต่อย่างที่พี่กล้วยว่านะครับมาคุณผู้ฟังก็คงเดาออกวันนี้20คนที่จะขับรถไฟแล้วมีการแจ้งมาทุกคนก่อนขึ้นขบวนไปตรวจที่ห้องนะเขาเป็นห้องคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์จะมีเจ้าหน้าที่ของปปส.นำเครื่องมืออุปกรณ์มาตรวจหาสารเสพติดไม่มีนะครับไม่เจอไม่เจอครับเพราะว่าทางรถไฟเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเขาไม่ได้ข้องเกี่ยวว่าเขาต้องปฏิบัติหน้าที
7: ่
6: นะครับก็แต่ว่ามันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งก็คือเห็นบอกว่ารฟท.เนี่ยให้พนักงานนะพี่เหมือนกับว่าคนที่ยังไม่ได้มาตรวจไม่ได้อยู่ส่วนกลางก็ตามเนี่ยนะก่อนปฏิบัติงานเนี่ยเหมือน

0: ให้เหมือนปฏิญาณตนอะนะครับว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทั้งยาเสพติดทั้งแอลกอฮอล์อันนี้ก็ถือว่าช่วยได้ไหมล่ะอย่างคนไหนที่แบบอย่างพนักงานขับรถคนนี้ที่เขายอมรับว่าเขาเสพยามาเนี่ยถ้ามันมีไอ้ปฏิญาอะไรอย่างนี้ก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้เขาห่างหายก่อนไห
1: มก็ดีแหละแต่ว่าทำตลอดให้ทำไปตลอดก็แล้วกัน
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: อันดับ2นี่น้ำมันแพงใช่ไหมล่ะนี่คนขับรถบรรทุกน้ำมันแอบเลย
0: ทำไมฮะ
1: แอบเอาน้ำมันใส่กะลอนระหว่างทางเนี่ยระหว่างบรรทุกไปส่งอ่ะแอบถ่ายใส่กะลอนแอบขายเลยที่จุดพักรถที่จังหวัดขอนแก่นนี่เป็นไงล่ะหมดการทางหลวงโอ้โหคนขับรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยถ่ายแอบถ่ายน้ำมันจากในถังที่เขาจะบรรทุกไปส่งเนาะก็แอบถ่ายใส่กะลอนใส่ไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตกลงเขาเอาไปขายได้แกลลอนละ500บาทนะขนาด18ลิตรคนขับเนี่ยนะคะมีด้วยกันช่วยกันถ่ายเทต่อท่อจากนี่เลยนะจากรถบรรทุกน้ำมันแล้วก็เอาน้ำมันใส่แกลลอนอีกทีหนึ่งแกลลอนเยอะมากเลยเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ย
0: ใช
1: ่6ถัง108ลิตรถังปลาอีก23ถังคือทำมาเสร็จแล้ว6ถังเหลือ23ถังมุ้ยต้อง29ถังเนี่ยก็เยอะมากเลยเนี่ยโหจนแล้วมีคนไปติดต่อรับซื้อเขาว่าในทุนรับซื้อด้วยถูกจับไปเลยไปถ่ายเทน้ำมันจากรถบรรทุกใส่แกลลอนโหมีแสดงว่าต้องมีพี่ว่าตรงคนขับรถบรรทุกนี่ต้องทำเนี่ยถังไม่ใช่ถังใหม่นะทำมาแล้วหลายครั้งแน่เลยอ่ะ
0: ครับผม
1: โอ้
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: อ่ะทิ้งท้ายกันด้วยสภาพอากาศแล้วกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมา 5:00 นที่ผ่านมานะครับเตือนฉบับที่14ฝนตกหนักถึงหนักมาก65จังหวัดโหแทบจะทั่ว แทบจะทุกจังหวัดแล้วล่ะทั่วประเทศแล้วล่ะนะครับ65จังหวัดพรุ่งนี้นะครับเจอฝนกทม.ก็ไม่รอดนะครับฝน 60% เตือนระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยนะครับก็กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะภาคเหนือเนี่ย 60% แทบจะยกภาคลงมาถึงพิจิตรกำแพงเพชรอะไรแถวนั้นเลยนะครับภาคอีสานนะครับก็ 70% ของภาคนะครับพรุ่งนี้เจอฝนเช่นเดียวกับภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับรวมไปถึงภาคใต้เนี่ยนะฮะฝั่งอ่าวไทยเนี่ย 60% ฝั่งอันดามันเนี่ย 80% ของพื้นที
1: ่
0: นะครับนะสัปดาห์นี้เจอฝนหนักหน่อยนะครับโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะครับก็อิทธิพลนะฮะมาจากนี่แหละนะมรสุมตอนตกเฉียงใต้พัดปกคลุมนะครับที่อันดามัน
1: ตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนวันที่15เป็นต้นมานี่ก็มีฝนหนาแน่นเลยเน
0: า
1: ะ
0: ชุกตามชื่อฤดูนะพี่นะ
1: เข้าสู่ฤดูฝนแต่ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจก็บอกฝนปัจจุบันน้ำฝนเป็นนี้ก็ไม่เยอะจะเจอพายุแค่2ลูกเองนะ
0: ครับผม
1: อ่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ
0: ไปแล้วครับพี่ๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกาย

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา14 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวัชรปัญญาสุธีณวัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูสรพันธ์พิสุทธิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวัชรปัญญาสุธีตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางอรสาแก้วสารถีและคณะนายชูชีพตรีโภคาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีและสมุทรสาครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา14 นาฬิกา 30 นาทีกรมวิชาการเกษตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10 รูปจากจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา17 นาฬิกาสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่บริษัทปิยนันท์ทรานสปอร์ตจำกัดบริษัททรานส์วัฒนาอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10 รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดลำพูนสวดมาติกาและสดับปกรณ์ผู้ที่มีความประสงค์จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและเวลา19 นาฬิกาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4 รูปขณะเดียวกันช่วงเวลา8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกามีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรทรงส่งเสริมอาชีพศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านฟื้นฟูผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชนมีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนพระราชกรณียกิจยังรวมถึงด้านสาธารณสุขการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆ สัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงษ์จ้าทักทายพี่น้องสุขุสุขคนกันละกันครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับทักทายพี่ๆทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องแถวบ้านผมนะภาคอีสานครับแล้วก็ภาคเหนือด้วยนะเจ้าภาคเหนือด้วยภาคกลางด้วยแล้วก็ภาคใต้นะฮะทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็วันที่19แล้วนะฮะวันอังคารที่19เลยนะฮะผมอยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์สวัสดีพี่ออยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้หนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตทักทายพี่ๆทุกคนก่อนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีพี่ลำดวนด้วยนะจ๊ะพี่ลำดวนบอกว่าขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอเดี๋ยววันนี้จัดให้แน่นอนครับผลงานเพลงนี้นะครับผมแล้วก็น้องฟ้าสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะแอดมินสุดสวยของน้ำมนต์นะครับสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้านี่เลยแล้วก็สวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับอุ๊ยเมื่อวานนี้ไม่เห็นพี่ขาวดอนเลยพี่ขาวดอนไม่ได้เข้ามาดูแน่ๆเลยขอบพระคุณมากๆครับพี่ขาดอนที่แชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับแล้วก็สวัสดีพี่ออยด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่แทนนะครับสวัสดีพี่แทนด้วยนะครับแล้วก็พี่อรุณด้วยนะครับนี่พี่ปุญญวัฒน์นะฮะสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับผม FC จากอุบลพี่น้องอุบลราชธานีเมื่อวานนี้ฝนตกครับแต่มื้อนี้ฝนตกอีกแล้วตกตลอดนะครับบ่รู้ว่าเป็นแน่ไรอากาศนี่แปรปรวนทั่วทิพย์ทั่วแดนพี่น้องเลยสวัสดีพี่มังกรด้วยนะจ๊ะพี่ออยพี่ออยแอบแซวว่าวันนี้ใส่เสื้อแขนยาวอย่างเท่เลยฮะใช่ไหมฮะนี่เป็นไงล่ะปกติผมก็นานๆทีถึงจะใส่นะครับเพราะว่าผมนั่งอยู่ในห้องส่งนี่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้เนาะอากาศกำลังดีเลยเนาะสวัสดีพี่หนูเพียรด้วยนะครับผมพี่หนูเพียรเข้ามาแล้วฝากกดแชทไว้นะสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวนะครับเด้อสบายดีเด้อสบายดีแล้วก็สวัสดีพี่เฉลิมลาบด้วยนะฮะพี่เฉลิมลาบจักรยานยนต์น็อตและการเกษตรโอ้โหชื่อเฟซเขาน่าจะทำธุรกิจแน่นอนสวัสดีด้วยนะครับกดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะผู้ใดแน่ผู้ใดแน่สวัสดีเจ้าดีเจบอดป้าคนเหนือแต่แต่กะสวัสดีพี่สุดสวยด้วยนะครับผมโอ้ยตกบันไดเหรอพี่ขาวดอนเมื่อวานนี่ตกบันไดเหรอฮะอาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่ขาวดอนบอกว่าตกบันไดไม่ได้ดูอ่ะไม่ไหวค่ะตกบันไดเก้าชั้นเลยเหรอฮะโหตอนนี้อาการเป็นไงบ้างครับพี่ต้องไปหาหมอแล้วขอให้หายเร็วๆนะหายเร็วๆหายเร็วๆพี่โหยถือว่าฟาดเคราะห์ไปนะครับสวัสดีจ้าฟังจากสมุทรปราการซอยซับบุญชัยฝนกำลังตกเลยค่ะว้าวแถวบ้านเลยครับผมอยู่บางสะทงเลยใกล้ๆกันไม่ไกลกันเท่าไหร่วันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะขอเพลงนะครับก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้นะที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์กันหน่อยช่วงนี้หนุ่มน้ำมนต์เหงาเหลือเกินนะครับอยากคุยสายหน้าไมค์กับพี่ๆทุกคนนะฮะฝากโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366อีกรอบนะจ๊ะ02-248-1366ครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วสวัสดีสายหน้าใหม่กันหน่อยในช่วงนี้นะครับโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องบอสรูปรอ
1: สวัสดีป้าแป๋วจ้า
2: โอ้โหไม่ได้ป้าแป๋วป้าแป๋วพูดนะคะ
1: ครับผมโอ้โหคิดถึงจังเลย
2: คนอยากเห็นหนุ่มน้ำมนต์จังเลยป้าแป๋วตาไม่เห
1: ็
2: น
1: เดี๋ยวเดี๋ยว
2: ในวิทยุ
1: อ๋อตอนนี้ป้าแป๋วโทรมาจากลาดกระบังเน
2: า
1: ะ
2: ลาดกระบังเนี่ยมินเนี่ยกรุงเทพเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อฟังตอนนี้ฟังวิทยุอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
2: ฟังวิทยุปิดพิจิตรยุแล้วเนี่ย อยากจะคุยกับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดอะไรเน
1: ี่
2: ย
1: เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมแอบไปกอดที่บ้านสักหน่อยเลย
2: เนี่ยมากอดเลยอยู่ใกล
1: ้ๆอ๋อได้เลยก็แถวบ้านผมเลยนะผมก็อยู่แถวลาดกระบังแถวนั้นเลยฮะแถวลงเก้าด้วยใกล้ๆ
2: ป
1: ้
2: าตาไม่เห็นนะคะ
1: อ๋อได
2: ้ป้าตาไม่เห็นอายุ80ปีนี้แหละ
1: อ๋อ80วันนี้ป้าแป๋วขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
2: เพลงเต้ยก่อสร้าง
1: ของพี่จอย
2: ใช่มั้ยจอยรุมมี
1: ดเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับ
2: พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายดีเจทุกคนน้องหน้าใหม่อะไรทุกคนรักทุกคนเลยในคืนเก้าว่า
1: ขอบคุณมากเลยครับ
2: รูปหล่อคนสวยทั้งนั้นมีความสามารถเก่งทั้งนั้นเลยฟังทุกวัน
1: โอ้โหขอบคุณมากเลยครับ
2: ฟังทุกวันฟังทุกคืนกดเลข195เลขอะไรกดช่อง95ไว้ตลอดเลย
1: โอ้ขอบพระคุณมากๆเลยมีโอกาสเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนครับป้าแป๋วครับ
2: ผมตาไม่เห็นแม่ไม่ได้หรอกต้องมา
1: ป้าแป๋วได้เลยครับไม่มีปัญหาเลยนะครับได้เลยครับป้าแป๋วเดี๋ยวผมจัดให้นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับวันนี้ขอบคุณป้าแป๋วมากๆนะครับ
2: ก็ขอบพระคุณมากให้เจริญนะ
1: สาธุเลยครับ
2: การงานเจริญก้าวหน้ามีอย่าเจ็บอย่าจนรวยเงินทองนะคะ
1: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับป้าแป๋วสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ
2: ค
1: ่ะขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีจ้า
2: จ้าสวัสดีค่ะ
1: ล่ะฮะโอ้โหป้าแป๋วโทรเข้ามาขอเพลงนะครับผมเต้ยก่อสร้างของพี่จอยรวมมิตรนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะก็พิเศษให้ป้าเปียวขออภัยครับป้าแป๋วด้วยเนาะเพราะว่าป้าก็อยากแบบอยากเจอกันด้วยเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันเนาะมีโอกาสเดี๋ยวผมไปทำไทยดีกว่าเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากป้าแป๋วกันเลยครับเต้ยก่อสร้างจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เมื่อกี้ได้ช่วยหนูร้องหรือเปล่างั้นร้องช่วยมิวร้องอีกเพลงนึงนะโอเคไหมคะ

0: Life. สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: รายงานในวันนี
2: ้ครับผมในช่วงของโอ้โหมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:40 นะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้าหม่นนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันหน่อยเนี่ย

เดี๋ยวชั่วโมงที่สองชั่วโมงที่สองเนี่ยผมจะไม่เปิดเพลงนะผมจะตอบคอมเมนต์อย่างเดียวเลย สวัสดีพี่เจริญด้วยนะครับผมสวัสดีคุณยายด้วยนะจ๊ะคุณยายมาแล้วแล้วก็คุณนิสาด้วยนะครับสวัสดีคุณนิสานะครับแล้วก็พี่สุมาราสาวเหนือของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ผู้ใดอีกเสียเปี๊ยกสุดหล่อมาแล้วเสียเปี๊ยกมาแล้วเมื่อวานนี้เสียเปี๊ยกฟังเพลงทันไหมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอุ้ยทันอยู่เสียเปี๊ยกยังไม่หลับใช่ไหมสวัสดีพี่หน่อไม้ด้วยนะครับผมแล้วก็พี่สุมาลานี่ไงพี่สุมาลาบอกว่าดีเจบอสมีอะไรจะบอกที่มาชวนเข้ามาอยู่ในใจช่วยเคลียร์คนข้างในให้หมดก่อนเฮ้อคำคมคารมปลอเพราะคนเจ้าชู้อ่ะผมไม่ได้เจ้าชู้นะแต่ไม่รู้จะเลือกใครกิ้วหยอกนะโอ้ยผมรักเดียวใจเดียวนะครับชัดไปเล่นด้วยครับเลยพี่อ๋อเหมือนผมเลยแนะนำในสิ่งที่ดีนั่นเองนะฮะอันตรายนะก็พยายามแบบเราต้องชาร์จให้เต็มก่อนแล้วก็ค่อยมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ชาร์จไปเล่นไปเนี่ยผมคิดว่ามันอันตรายอยู่เหมือนกันนะฮะพอสมควรเลยเพราะว่าเครื่องมันร้อนนะครับเครื่องมันร้อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำแบบนั้นโทรศัพท์มันจะร้อนนะฮะแต่ก็มันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกผมทำคนเดียวก็พอนะครับแบบนี้ให้ผมทำคนเดียวก็พออยู่กันยาวๆนะครับวันนี้สวัสดีพี่วิรัตด้วยนะครับหนองคายครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีคุณวิรัตด้วยนะฮะบ่รู้ว่าหนองคายฝนตกบ่เนาะครับผมอาจจะตกแห้งเตือบอยู่บ้างมึงส่งสวัสดีพี่จันเพนด้วยนะครับพี่จันเพนบอกว่าสวัสดีครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันนั่นเองนะฮะได้เลยฮะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพี่ออยบอกว่าไม่ได้กลัวระเบิดนะแล้วกลัวอะไรอ่ะคุณยายนอนแล้วเหรอคุณยายฝันดีนะถ้างั้นน่ะคุณยายนอนเร็วจังเลยวันนี้สวัสดีพี่แม็กทีมชาติด้วยนะครับผมเอ้ยพี่แม็กชาติไทยขออภัยครับสวัสดีพี่แม็กชาติไทยด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะขอบพระคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับอยู่กันยาวๆนะครับวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4 ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับเอาเข้ามาแช่ด่วนนั่นน้องฟ้าใจเย็นน้องฟ้าใจเย็นนะสวัสดีคุณพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่นงรักด้วยนะครับขอเพลงเข้ามากลางดาวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายทาง SMS กันหน่อยนะครับเจ๊ดังหน่อยกันหน่อยขอเพลงเสิร์งโนบิตะสวัสดีค่ะขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของน้องท็อปจากแม่น้ำหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็คนต้นทางจากต้นอุดรเอ้ยอุดรพูดผิดขออไปฮะคุณต้นอุดรนะครับฝนยังไม่หยุดเลยครับอ๋อแสดงว่าฝนยังตกอยู่เลยสวัสดีค่ะน้องบอสจากพี่ศรีอำเภอลานสกาใช่ไหมเนี่ยอำเภอลานสกานะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในเฟซชื่อพี่ศรีวิไลอ๋อฝั่งน้องบอสทางวิทยุทุกคืนค่ะคืนนี้พี่ขอเพลงรักสาวลูกสองค่ะโอ้โหเดี๋ยวจัดให้เด้อวันนี้อยู่กันยาวๆนะครับดีเจเคารพหล่อเดี๋ยวนะเอาใหม่พี่เมื่อกี้ผมอ่านยังไงนะเมื่อกี้เนี่ยเคารพหล่อคือยังไงฮะสวัสดีพี่แดงด้วยนะครับกำนันแดงหน้าหมอบุญมารายงานตัวครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะฟังให้มวนพี่น้องครับวันนี้ครับฟังเพลงมวนๆไปน้ำกันนะครับเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ไปซื้อกันเลยค่ะ
1: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์เด้อพร้อมมา
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้ว
1: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
3: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
4: เข้มข้นนัวคักคัก
5: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
1: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
2: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้หักฝาย
6: ยำยำจัมโบ้ชิโน
7: ทุกบ้านมีเดอะแบตที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบตทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
9: ไอ้โปร

วจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับเห็นทุกคอมเมนต์นะจ๊ะสำหรับพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับแล้วก็ผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2จัดให้แจ่มๆเลยนะครับผลงานเพลงไหนที่ซ้ำต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะขออนุญาตขอเพลงอื่นมาแทนได้นะครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนเปิดให้ฟังยาวๆนะครับทักทายพี่ๆที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มเลยนะครับเพลงที่ขอเข้ามาผมจัดให้แน่นอนนะฮะแต่อย่าเพิ่งหลับก่อนดีเจนะจ๊ะจำได้อยู่นะจ๊ะว่าพี่ๆคนไหนขอเพลงอะไรมานะครับก็ท้ายชั่วโมงแรกครับขอส่งผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนได้รับชมรับฟังกันแบบเพราะๆในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับชั่วโมงที่2นะฮะหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366022481366หรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ที่4689400ชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: เวลา21 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา21 นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองครอบครัวน้องรถรับร่างกลับอุบลแม่บุญธรรมร่ำไห้ลูบลงบอกว่าแม่จะพาน้องกลับบ้านครอบครัวของนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีหรือน้องโรสเดินทางไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานีท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าโดยแม่บุญธรรมถึงกับร่างไห้ใช้มือลูบลงศพพร้อมกล่าวกับลูกสาวว่าแม่จะพาน้องกลับบ้านนางวิภาดาจันธรรมอายุ59ปีแม่บุญธรรมของน้องโรสเปิดใจทั้งน้ำตาว่าวันนี้เดินทางมาพร้อมแม่แท้ๆของน้องโรสเพื่อมารับร่างลูกสาวกลับบ้านด้วยตัวเองขณะที่คุณลุงซึ่งน้องโรสเรียกว่าพ่อและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาตลอดก็เดินทางมาร่วมรับร่างในครั้งนี้ด้วยนางวิภาดากล่าวว่ารู้สึกจุกอกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังได้เห็นร่างของลูกสาวและยืนยันว่าไม่ว่าน้องจะอยู่ในสภาพใดครอบครัวก็จะพากลับบ้านเพราะน้องทำบุญมาได้แค่นี้อยากให้น้องไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ส่วนประเด็นความรับผิดชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นนางวิภาดาระบุว่ายังไม่สามารถให้รายละเอียดได้มากนักเนื่องจากยังไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดของเหตุการณ์ภายหลังมูลนิธิร่วมกตัญญูจะพาครอบครัวไปเชิญดวงวิญญาณของน้องโรสณจุดเกิดเหตุก่อนนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสวนสวรรค์ตำบลพิบูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครม.ไฟเขียวยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน4สาขาค่าจ้างตามทักษะ550ถึง650บาทต่อวันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาจากเดิมที่กระทรวงแรงงานเคยกำหนดไว้แล้ว141สาขารายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับที่15ลงวันที่29มกราคม2569เพื่อให้แรงงานฝีมือได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรมจูงใจให้แรงงานพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับเพิ่มหลักประกันรายได้รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศโดยเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาสำหรับลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับดังนี้สาขาช่างเชื่อมฟลักคออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันสาขาช่างเชื่อมมิกอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 560บาทต่อวันและสาขาช่างบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 630บาทต่อวันทั้งนี้ให้มีผลบังคับ90วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปผู้ว่ากระบี่แสดงความเสียใจกับญาตินักท่องเที่ยวที่จมน้ำขณะพายเรือคายักพร้อมอำนวยความสะดวกในการนำศพกลับประเทศนิตยามณีรัตน์รายงานครับ
1: จากเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสัญชาติเนเธอร์แลนด์นายร็อบเบิร์กมันอายุ61ปีประสบเหตุจมน้ำทะเลขณะพายเรือคายัก2คนกับลูกสาวระหว่างนั้นเกิดฝนตกหนักและทะเลมีคลื่นลมแรงส่งผลให้นายร็อบถูกคลื่นซัดสูญหายไปในทะเลพบร่างลอยอยู่ในน้ำใกล้ท่าเรือเกาะปูพื้นที่อำเภอเหนือคลองซึ่งญาติยืนยันว่าผู้เสียชีวิตคือนายร็อบเบิร์กมันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนนิติเวชโดยนำร่างนายร็อบส่งชันสูตรเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกล่าวว่าพร้อมอำนวยความสะดวกร่วมกับกงสุลเนเธอร์แลนด์ในการประสานงานเพื่อให้ญาตินำร่างผู้เสียชีวิตกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมเลิศอะ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ 21:07 นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรสสวัสดีครับฮัลโหลครับ
3: ฮัลโหล
2: สวัสดีพี่ตาแดงใช่ไหมจ๊ะ
3: ครับผม
2: ตาแดงตาแดงโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
3: โทรมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผม
2: โอ้โหนครศรีธรรมราชตอนนี้ตาแดงรับฟังทางวิทยุอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
3: ครับผม
2: ตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับนครศรีธรรมราชครับมีฝนไหมเอ่ย
3: เมื่อวานฝนตกหนักแต่วันนี้ไม่ตก
2: อ๋อเมื่อวานนี้ฝนตกหนักเนาะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: อ๋อวันนี้ตาแดงขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้หน้าใหม
3: ่คงเวียนวนครก
2: อ๋อเวียนวนครกนั่นเองนะครับของพี่บ่าววีเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับตาแดงครับ
3: ขอมอบให้ทุกเขียงทุกสายที่เปิดเครื่องรับฟัง FM 95
2: ได้เลย
3: แล้วก็หลานหมดด้วย
2: อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่ม
3: แล้วครับผมที่รับสายด้วย
2: ได้เลยครับผมตาแดงฮะก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนตาแดงพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหม
3: ได้ครับ
2: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
3: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: ไม่สบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบค
2: ทีเรีย
3: ทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของการคัน
2: ขอบคุณนะครับตาแดงฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะ
3: ครับผม
2: ครับวันนี้ขอบคุณตาแดงมากๆครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: แล้วครับสายน้ำใหม่ของเรานะฮะตาแดงโทรมาจากนครศรีธรรมราชเลยนะครับทุกคนขอเพลงเข้ามาเบาวีเวียนครกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราผลงานเพลงของตาแดงนะครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายที่รับชมรับฟังกันอยู่นะจ๊ะรับชมรับฟังกันอยู่นะครับก็หลังไมค์ด้วยแล้วก็หน้าไมค์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับยังไงก็ฟังเพลงเพราะๆในช่วงของพาเลทเพลงฮิตๆ4ภาคนั่นเองครับ

0: นุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงสิ้นสุดการยินดีนะฮะของพี่นุ้ยสุวีนานั่นเองนะครับสังกัด Sonic Fire Music นั่นเองครับคำร้องทำนอง Mac Folk Song เรียบเรียงก็ Mac Folk Song ครับเป็นผลงานซิงเกิลใหม่เลยนะฮะต้องบอกว่าล่าสุดเลยนะของพี่นุ้ยสุวีนานะฮะผลงานเพลงสิ้นสุดการยินดีนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอ

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:43 นาทีนะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะทักทายพี่ๆด้วยนะครับสวัสดีพี่สุมาดามาอีกรอบแล้วแล้วก็พี่ประภัยศรีด้วยนะครับผมแล้วก็พี่น้องทางฟังสปปลาวนะครับผลงานเพลงก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะของเสียนะฮะเสียเปียกของเราไม่รู้ว่าไปแอบร้องไห้หรือเปล่า ขอเข้ามาแต่ว่าเสียเปียกอยู่ไหนแล้วเนี่ยอืมโอเสียเปียกยังฟังอยู่สวัสดีพี่สุวิมลด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4 ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับทักทายพี่หย่อนสวรรค์ด้วยนะขอบคุณมากๆครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับผมพี่บอสหน้าเด็กมากจริงปะเนี่ยหน้าได้พี่เด็กเหรอโอ้ขอบคุณมากฮะเขินเลยอะถ้าบอกว่าหน้าเด็กยังพี่สุมาลายังอยู่ด้วยกันก่อน อะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: BBQ อร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อนี้ขอบคุณพี่น้องสุขสุคนกันละกันนะครับที่ขอผลงานเพลงเข้ามานะฮะที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยพี่น้องน้ำกันแล้วกันนะครับผลงานเพลงก็อาจจะซ้ำกันเนาะอาจจะซ้ำผมอาจจะเปิดไม่ได้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมรับฟังนะตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับพี่น้องเขามาม่วนมาสื่อน้ำกันนะครับฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะสำหรับ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็พี่ๆดีเจทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพี่น้องขออนุญาตส่งท้ายผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้นะครับฟังให้เพราะฟังให้เพลินเลยนะครับผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมเอาล่ะผลงานเพลงนี้พิเศษเลยละทุกคนต้องฟังเพลงนี้แล้วอาจจะเขาเรียกว่าจากใจดีเจที่จะมอบให้กับ FC ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนนะครับมื้อนี้นุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องราตรีสวัสดิ์และสวัสดีจ้า

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีวันฝนพรำนะคะฝนตกตลอดทั้งวันเลยวันนี้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะเมย์อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาดึกๆแบบนี้ก่อนเข้านอนนะคุณผู้ฟังนะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองค่ะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยตลอดทั้งสัปดาห์นะคะกับเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังชื่นชอบอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามาพร้อมกับบรรยากาศนะคะที่แบบว่าชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำของสายฝนนั่นเองนะคุณผู้ฟังก็เลยเลือกงานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนก็แน่นอนค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับสายฝนนะคะเริ่มต้นมากับฝนเดือน6นะตอนนี้ยังเดือน5อยู่แต่เป็นฝนเดือน6เพราะไม่มีเพลงฝนเดือน5ก็เลยต้องเป็นเพลงฝนเดือน6อบนะคะในเวอร์ชันของออสโอภาสทศพรนะคะแล้วก็ต่อด้วยฝนหนาวสาวครัวนะคะเสียงหวานๆจากพี่ฝนธนสุนทรนะเพลงก็ฝนคนร้องก็ฝนนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับฝนตกแดดออกนะคะงานจากพี่เบ้นพรชิตานั่นเองแล้วก็เป็นเพลงประกอบละครนะฮะในยุคแบบโอ้ยนะสมัยหนูเป็นเด็กๆแล้วก็เป็นละครที่แบบหนูร้องเพลงจากเรื่องนี้เยอะมากคุณฟังนะสะพายไร้ศักดินานะใช่ไหมคะที่เป็นอัลบั้มเดียวกับโดเรมีโดเรมีซ่อนลาพูดถึงเพลงโดเรมีไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันนะคะคุณแม่ธนิชาบอกถูกใจทั้ง3เพลงเลยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีข้อความเข้ามาบอกว่าไม่ได้ฟังฝนหนาวสาวครัวเนี่ยนานแล้วนะคะรู้สึกว่าอู้ได้ฟังวันนี้เพราะจังเลยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่รับชมและรับฟังผ่านทางออนไลน์ด้วยนะคะในหลายๆช่องทางของเรานะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นี่แบบนี้เลยนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์ค่ะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่านะคะเอาแบบว่าสะดวกสุดๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะโหลดนะคะแอปพลิเคชันเอาไว้ในมือถือได้เลยตอนนี้นะคะกับแอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทของเรากับ MCOT Connect นะคะ MCOT Connect ดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยสามารถติดตามได้ทุกคอนเทนต์ของอสมทจะฟังเพลงฟังข่าวดูข่าวจากทางสำนักข่าวไทยแล้วก็แน่นอนทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราสามารถรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะกับแอป MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะใครยังไม่มีแนะนำเลยนะผู้ฟังดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ทุกๆช่องทางของเราค่ะโซเชียลมีเดียนะคะ LTM FM 95นะคะสามารถเข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95ได้เลยตอนนี้นะคะเข้ามาก็จะเห็นหน้าดีเจเป็นแลนด์นะคะ อยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะส่งข้อความนะคะทักทายแชทกันได้แบบสดๆเลยนะคะขอบคุณมากๆหลายๆคนเข้ามากันแล้วทักทายกันแล้วก็น่ารักมากๆนะคะช่วยกดไลค์กดหัวใจกดแชร์อันนี้ดีมากๆเลยนะคะชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามาฟังเพลงด้วยกันเนาะคืนนี้นะคะใครอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษอยากมอบเพลงอะไรให้ใครนะคะยินดีมากๆเลยนะคะทักทายเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเราตอนนี้02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะวันนี้แป้งๆนะคะรอรับสายอยู่แล้วทางหลังไมค์ใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันวันนี้อีกสักครู่หนึ่งในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะผู้ฟังนะคะจองสายหน้าไมค์ได้เลยตอนนี้บอกเลยว่าทางสะดวกอยู่นะคะนี่เป็นไงเป็นการแบบบอกใบ 02-248-1366 ค่ะสายชิลฮิวใจของเรานะคะหรือว่าจะแนะนำงานเพลงฝากเอาไว้หลังใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689
9400นะคะวันนี้อ่าน SMS กันก่อนเลยก็แล้วกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะจ๊ะ22:01นี่ข้อความแรกเข้ามาเลยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันกาดบัณฑิตแล้วก็เซิงโนบิตะด้วยอันนี้ต่อให้ไม่ลงชื่อก็ทราบได้ว่าเป็นคุณแม่อรุณจากอุตรดิตถ์แน่นอนนะคะแล้วก็มีใครคือคนที่ใช่ของเธอเพิ่งเข้ามาด้วยนะคะเป็นงานเพลงของน้องนันอนันต์นะคะจากทาง SMS นะคะแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกของเราด้วยที่เพจ LTM FM 95นะคะวันนี้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำมากๆคุณผู้ฟังค่ะนะคะก่อนหน้าที่จะมาจัดรายการนะคะตันก็ไปงานที่ไปถ่ายรายการนะคะที่อำเภอพนมดงรักนะคะที่จังหวัดสุรินทร์มาแล้วก็เนี่ยค่ะกลับมาแล้วก็มาจัดรายการต่อเลยนะคะจะบอกว่าตลอดเส้นทางค่ะฝนตกตลอดทางเลยชุ่มฉ่ำมากนะคะวันนี้ทั้งวันจริงๆเนาะนะคะมากับสายฝนจ้ะนะนะคะแล้วก็แน่นอนแหละวันนี้เดี๋ยวจัดเพลงที่เกี่ยวกับสายฝนให้ฉ่ำๆ แต่เพลงอื่นก็ได้ด้วยนะคุณผู้ฟังเออนะคะตอนนี้หลังไมค์กำลังเข้ามาแบบฉ่ำๆฉ่ำๆบนสายฝนเลยนะคะนั้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังขา02-248-1366นะจ๊ะก่อนที่อีกสักครู่หนึ่งเราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงของสายชิลหิวใจนะอีกหนึ่งงานเพลงก็แล้วกันนะคะแต่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงช้าๆซึ้งๆกันบ้างที่เกี่ยวกับสายฝนนะคะงานจากพี่แคทรัตการค่ะฤดูฝนบนใบหน้าเดี๋ยวจบเพลงนี้มารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: โอ้โหเมื่อกี้ได้ฟังซาวเอฟเฟคแบบเสียงฝนแล้วแบบนะน่านอนมากคุณฟังบรรยากาศแบบโอ้โหเคลิ้มสุดๆนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งนอนนะคุณฟังสายชีวิตใจค่ะในช่วงนี้นะคะขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักลายนะจ๊ะมาค่ะสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วจากนครซี่ธรรมรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่มนัส
2: สวัสดีคุณลูกแป้ง
1: สวัสดีค่ะฝนตกไหมพี่มนัสที่นคร
2: สองวันแล้วไม่ตกน้อง
1: เหรอสองวันแล้วไม่ตกสงสัยมาฝั่งนี้นะยังไม่ลงไปทางใต้แน่เลยฝน
2: เนาะก็ขึ้นอยู่แต่มันไม่ตก
1: ใช่ไหมคะเริ่มแบบบิ้วๆก่อนครึ้มๆละเดี๋ยวน่าจะตามไปในอีกไม่กี่วันนี้เป็นไปได้นะคะเมื่อวานนี้เห็นพี่มนัสโทรเข้ามาเหมือนกันฝากเพลงเอาไว้แต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่แน่ใจหนูได้เปิดให้ไปไหมเนาะยังไม่ได้เปิดเนาะ
2: ไม่ได้เปิดเน
1: า
2: ะ
1: ไม่ได้เปิดเนาะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยได้คุยสายน้ำใหม่ด้วย
2: ไม่ได้เปิดก็ไม่เป็นไรฟังทุกคืนนะ
1: จ้าขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมากพี่มนัสน่ารักเสมอวันนี้ก็เลยอุ้ยจำได้โทรมา
2: น้องลูกตาหนาไปหลายวันน้อง
1: ชายหนูไปร่วมงานสงกรานต์ของคนไทยค่ะที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะพี่มนัสฮะใช่ก็เลยแบบว่าไปปฏิบัติภารกิจนะคะเป็นตัวแทนศิลปินไทยค่ะไปร่วมงานค่ะนะคะได้เลยคิดถึงกันละสิ
2: ไม่ต้องพูดถึงคิดถึงนักนุ๊กคืนเนาะ
1: โอ้ยน่ารักโอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่มนาเดี๋ยวฟังเพลงอะไรคะ
2: รักสาวระยอง
1: รักสาวระยองสายันสัญญาเนาะ
2: ครับผม
1: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมมีใครอยู่ทางระยองหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่มีใครมีเพื่อนของลูกอยู่ครับ
1: อ๋อแต่ว่าอยากฟังเพลงนี้เป็นพิเศษในคืนนี้เนาะ
2: ครับผม
1: ครับผมโอเคพี่มานะขอบคุณมากๆรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
2: แล้วก็น้องไม้น้องแป้งด้วยนะ
1: น้องแป้งหลังไม้ด้วยเนาะ
2: น้องแป้งน้องลูกตาลด้วย
1: น้องลูกตาลด้วยน้องลูกโหนดด้วยเนาะ
2: ครับผมเป็นทุกคนที่เปิด95ก็ฟังทุกคนครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณพี่มานะนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดี
1: ขอบคุณสายน้ำใหม่ของเราด้วยนะคะสายชิวฮิวใจอ้าวจัดให้เลยค่ะในช่วงนี้รักสาวระยองสายยันสัญญา

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่มณัฐจากนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังมีเพลงไหนอยากฟังเป็นพิเศษนะคะค่ำคืนนี้ก็ยังโทรเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะตลอดทั้งชั่วโมงเลยที่022481366นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามารับสายหน้ามาอีกหนึ่งสายด้วยนะจ๊ะฝากเบอร์เอาไว้ได้เลยฝากเพลงที่อยากจะฟังเอาไว้ให้กับแป้งๆหลังไมค์ได้เลยนะจ๊ะคุณผู้ฟังคะนะคะปีนี้นะคะหลายๆคนก็ได้ยินบ้างแล้วแหละเนาะเราก็พูดกันอยู่เรื่อยๆนะคะว่าครบรอบ22ปีนะคะ22ขวบนะคะของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะหลายคนบอกหนูว่านะติดตามมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่กำเนิดใช้คำว่ากำเนิดเกิดคลื่นมาเลยนี่ติดตามกันมา22ปีบางคนบอก10กว่าปี5ปี6ปี1ปีก็มีนะคะก็โอ้โหขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีคุณผู้ฟังไม่มีแฟนเพลงนะคะก็คงจะไม่มี FM 95ลูกทุ่งมหานครยาวมาถึงปีนี้ปีที่22นะคะและทุกปีค่ะคุณผู้ฟังนะคะเราก็จะมีกิจกรรมนะคะที่อยากจะแบ่งปันคืนให้กับสังคมนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็จะไปนะคะมอบความสุขนะคะให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงจังหวัดจันทบุรีค่ะกิจกรรมมากมายค่ะผู้ฟังนะคะแน่นอนนะคะเราก็จะไปมอบของนะคะเป็นของใช้ของที่จำเป็นนะคะให้กับน้องๆแล้วก็มีเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยพร้อมทั้งนะคะมินิคอนเสิร์ตจากพี่ๆศิลปินแล้วก็พี่ๆดีเจจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดกันนิดนึงละกันนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยทางโรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะเขามีความจำเป็นในเรื่องอะไรบ้างเผื่อว่าคุณผู้ฟังนะคะแฟนรายการอยากจะช่วยสมทบทุนนะคะหรือว่าอยากจะซัพพอร์ตสนับสนุนในจุดไหนบ้างนะคะก็จะมีในเรื่องของการปรับปรุงอาคารเรียนและรั้วโรงเรียนนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศที่สดใสปลอดภัยแล้วก็เอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับน้องๆ นะคะก็มีการตอนนี้ที่ตัดเตรียมก็จะเป็นในเรื่องของสีน้ำอะคริลิกนะคะที่จะนำไปทาภายในอาคารนะคะแล้วก็นอกอาคารแล้วก็รวมถึงรั้วโรงเรียนด้วยแล้วก็มีชั้นวางหนังสือค่ะในห้องสมุดนะคะแล้วก็เป็นชั้นวางสื่อการเรียนการสอนต่างๆด้วยตรงนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างนะคะเป็นแหล่งความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆด้วยนะคะแล้วก็สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนะคะเราก็จะไปมอบข้าวสารนะคะเครื่องปรุงรสเครื่องครัวต่างๆที่จะใช้ในการประกอบอาหารนะคะเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยแล้วก็ยังมีในส่วนของชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสอันนี้ก็ในห้องครัวในห้องห้องครัวเลยเนาะที่อาจจะอยู่ใกล้ๆกับโรงอาหารนะคะตรงนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนในส่วนไหนเป็นพิเศษตรงนี้ก็สามารถนะคะที่จะส่งนะคะส่งของที่ตาลได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไปที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะได้โดยตรงเลยนะคะโรงเรียนบ้านคลองกะพงเลขที่86หมู่9ถนนรุจิระวงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะ22120นะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในไลฟ์นะคะฟังไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาทางเพจของเรานะคะเราก็มีเป็นโปสเตอร์นะคะเป็นรายละเอียดของกิจกรรมโพสต์เอาไว้อยู่ตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือใครที่อยากจะร่วมบริจาคสมทบทุนนะคะสามารถที่จะสมทบไปได้เลยที่บัญชีของทางโรงเรียนนะคะชื่อบัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกะพงนะคะธนาคารกรุงไทย242-0-377-39-7นะคะหรือว่าอยากจะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของสเปคสิ่งที่ต้องใช้นะคะอย่างที่ได้พูดเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของสีน้ำอะคริลิกต้องใช้สีอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่อย่างไรมีรหัสสีต่างๆนะคะก็ที่เบอร์ 024-2743นะคะ0814242743นะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจของเราได้ด้วย LTM FM 95ตรงนี้ก็มีแจ้งเอาไว้อยู่นะคะส่วนศิลปินนะคะแล้วก็รวมถึงดีเจนะคะจะมีใครไปบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปจนถึงประมาณบ่าย2นะคะแฟนๆรายการนะคะสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้ก็เดินทางไปร่วมกิจกรรมได้โดยตรงเลยแล้วก็นำของไปร่วมบริจาคให้กับน้องๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ที่จะถึงนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เราจะได้ร่วมกันนะคะแบ่งปันนะคะสิ่งดีๆให้กับน้องๆนะจ๊ะใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะนะในแชทในไลฟ์นี่ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวมีเผื่อมีอะไรที่อยากจะถามเดี๋ยวหนูตอบเองได้ด้วยนี่ตอบเองค่ะแอดมินตอบเอง โอ้นะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าคุณผู้ฟังค่ะนะคะตอนนี้งานเพลงหลังไมค์เข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคะทยอยจัดให้นะคะเป็นเพลงนี้กันก่อนเลยลูกสาวนายจ้างพี่ไมค์พี่รมพรนะคะจากพี่เล็กสุโขทัยจ้า

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงเพราะๆนะคะของพี่จอยรวมมิตรให้สักหนึ่งเมื่อกี้เห็นมีข้อความจากทางอู้ตรดิตมาหลายข้อความหลงลับแหลค่ะ

0: จบกับคุณแอฟพี่จ่อยด้วยครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงนะคะรักบ่าวอีสานใต้จินตลาภูลาภนะคะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่สุเทียบนะคะพี่สุเทียบจากจังหวัดแพร่แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเทพีบ้านไพรกุ้งสุธิราชวงศ์เทวันค่ะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะก็จัดให้เลยในชั่วโมงนี้เนาะตอนนี้22:56 นะคะเรายังมีอีก1เพลงนะคะกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้มีงานเพลงเพื่อชีวิตนะคะแนะนำเข้ามาหลายเพลงเลยคุณผู้ฟังแต่ว่าต้องเลือกมาหนึ่งเนาะสักหนึ่งนะคะก็เอาเป็นสายแรกที่แนะนำเพื่อชีวิตเข้ามากันละกันเนาะวันนี้จากพี่นันเพชรชบูรณ์นะจ๊ะพี่นันเขาเป็นคอเพลงเพื่อชีวิตนะคะวันนี้แนะนำดอกไม้พฤกษาของสู่สู่เข้ามาก็เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวไปกันต่อชั่วโมงหน้านะคะอีก1 ชั่วโมงค่ะผู้ฟังยังอยู่กับพี่เจลูกตาลชนทิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: 23:03นะคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงที่2ของเรานะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคกับอีก1สายหน้าใหม่นะคะมารออยู่แล้วจากนครสวรรค์นะจ๊ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะพี่เต้ยนะ
2: ครับ
1: ค่ะพี่เต้ยรอนานเลยเนาะ
2: ใช่
1: ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามแล้วก็อุตส่าห์รอรับสายด้วย
2: ครับ
1: ค่ะเราเคยคุยกันหรือยังคะพี่เต้ยหน้าใหม
2: ่ยังครับ
1: ยังเลย
2: แต่คุยกันในต่อครับ
1: อ๋อเคยมาทักทายใน TikTok ใช่ไหมคะตอนไลฟ์ใช่ไหมอ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยโทรติดยากไหมคะอ่ะไหนแบบว่าลองแชร์ประสบการณ์นิดนึงมีหลายคนบอกโทรติดยากมาก
2: โทรไม่ยากนะครับก็โทรไปแล้วเขาก็ขอเพลงก็ตักประมาณ30นาทีเขาก็ติดต่อกลับมา
1: เออนะอาจจะแบบว่าช่วงจังหวะเวลาพอดีด้วยเนาะเพราะว่าเราก็รับสายได้เพียงแค่ชั่วโมงละ1สายแค่นั้นเองวันนี้นะคะยินดีมากๆค่ะพี่เต้ยนะได้คุยกันแล้วปกติฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: ช่วงเวลา 20:00 ถึงเที่ยงคืนครับ
1: อ๋ออ่ะแล้วก่อนหน้านั้นล่ะ
2: ก่อนนั้นไม่ได้ฟังเลยทำงานครับ
1: อ๋อทำงานนะคะก็พอทำงานเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาพักผ่อนก็เปิดฟังเพลงสักหน่อยหนึ่งเนาะ
2: ครับ
1: นะคะพี่ต้นฟังทางช่องทางไหนคะปกติ
2: ฟังทาง Facebook ครับ FM 95
1: อ๋อทางเพจของเราใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: โอเคงี้ก็ต้องเห็นหน้าดีเจด้วยสิ
2: ใช่คร
1: ับ ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเข้ามาทักทายด้วยกันละกันเนาะหลังจากที่วางสายไปนะคะจะได้รู้ว่าอ๋อนะมารายงานตัวกันนิดนึงว่านี่คือพี่เต้ยจากนครสวรรค์นะคะ
2: ครับ
1: ขอบคุณมากมากอ่ะวันนี้ค่ะหนึ่งงานเพลงค่ะพี่เต้ยอยากฟังเพลงอะไรดีคะ
2: เพลงแก้บนครับ
1: เพลงแก้บนคือช่วงนี้ไปบนที่ไหนไว้ด้วยปะคะ
2: ไม่ครับ
1: ดูก็แบบว่าพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบช่วงเวลาไม่ใช่นะแก้บนคือว่า
2: ก็มีขอบ้างสารหลักเมืองสนามหลวง
1: อ๋อมีขอบ้างโอเคก็นะก็ว่ากันถ้าได้แล้วก็อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะพี่เต้ยนะโอเคค่ะได้เลยเดี๋ยวจัดให้อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้ดีเจทุกท่านใน FM 95เลยครับ
1: โอ้โหน่ารักมากๆยินดีค่ะขอบคุณมากๆเลยป่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงด้วยกันนะคะพร้อมกับอีก3เพลงรวมเป็น4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะพี่เต้ยพูดตามเลยเนาะ
2: คร
1: ับ ค่ะขอขอบคุณ
2: ขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนครสวรรค์ฝนตกไหมจ๊ะ
2: เมื่อเช้าฝนตกครับเพิ่งจะหยุดเมื่อตอนเที่ยง
1: โอ้โหงั้นคืนนี้อากาศดีอากาศน่านอนสุด
2: ใช่คร
1: ับ โอเคเดี๋ยวจัดเพลงเพราะๆให้นะคะจะได้แบบว่าชิลๆกับบรรยากาศหลังฝนตกด้วย

0: ครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่เต้ย
0: ครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะในช่วงนี้จัดให้เลยนะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคเริ่มต้นขบวนพาเรทของเรากับงานเพลงที่สายหน้าใหม่ของเราแนะนำเข้ามากับแก้บนก้านตองทุ่งเงินค่ะ

0: สีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะฟังกันแบบต่อเนื่องเลยในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับขอเวลาลืมนะคะจอยสิริลักษณ์ผ่องโชคนะคะแนะนำมาทางหลังไมค์ฝากเอาไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะจากน้องแก้วสุโขทัยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีบ่ออินก้องห้วยไร่นะคะจากทาง TikTok ด้วยเนาะแล้วก็มีน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มนะคะงานของน้องแพรชนานะคะเจ้าของเดียวกับเพลงคลื่นเอาก็จริงนะอืมนะคะเพลงนี้แนะนำมาจากป้ารวยนะคะคุณป้ารวยจากโคราชนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรทของเรานะคะจากสายหน้าไม้กับแก้บนก้านตองทุ่งเงินนั่นเองนะคะสี่งานเพลงเพราะๆเลยนะคะหวังว่าจะรอฟังอยู่นะคะนี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวมีเพิ่มเติมด้วยนะคะหลังไมค์ตอนนี้มีหลายงานเพลงที่ฝากกันเข้ามานะคะสวัสดีพี่เล็กยินดีเพิ่มเติมด้วยนะคะเนี่ยพี่สมชายนะคะน้องแบมน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะน้องหนูดีน้องไบต์น้องแชมป์นะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะคุณแม่อรุณคุณแม่ทันพิชานะคะพี่เลิฟตัวนะเจ้านะสวัสดีทักทายทางสวีเดนด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกเออนะมีทางสปป.ลาวด้วยนะคะสบายดีนะบางทีข้อความด้านบนถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะสามารถที่จะพิมพ์เข้ามาอีกครั้งหนึ่งได้เพราะว่าดีเจก็เลื่อนไปไม่ค่อยถึงเนาะเพื่อเลื่อนไปไม่ถึงด้านบนเลยนะคะถ้าเกิดว่าตกหล่นอย่างไรรบกวนพิมพ์มาอีกนิดหนึ่งนะจ๊ะนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความนะคะทั้งทาง SMS ด้วยแล้วก็ที่ทักทายเข้ามาใน Facebook Live ของเรานะคะพี่สมชายบอกว่าเป็น FC จากปทุมธานีนะจ๊ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นมีจากทางนครศรีธรรมราชเข้ามาเพิ่มเติมด้วยทางไลฟ์ของเรานะคะขอบคุณทุกๆข้อความอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะพี่หน่อยจากนครพนมเขาฝากเพลงนี้เอาไว้ค่ะคุณผู้ฟัง

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้ถูกมองเขินเลยอะจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่นะคะจากศิลปินนวกะค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงคืนคำนะคะเป็นสังกัดอิสระด้วยนะคะคำร้องทำนองโดยบรรณวัฒน์บริสุทธิ์นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยสุภการพรหมเกิดเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะคืนคำนวกะกับจ่อคิวฮิตค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานั่นเองนะคะและในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยวจัดให้กับเพลงที่ถามกันเข้ามาด้วยนะคะกับฮักพอเป็นพิธีนะคะงานใหม่ล่าสุดจากพี่ต่ายอรทัยนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่9นะคะนะฮะเป็นชาร์ตล่าสุดเลยขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่17นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยรักแท้หรือแค่คอนเทนต์อ๋อพิมดามหานครนะคะก็ยังคงฮิตต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังว่าไม่ได้นะคะอยู่ในฮิตที่18นะจ๊ะจัดให้เลย2งานเพลงนี้นะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ติดช็อป
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ธรรมชาติโหดนะคะพุ่มพวงดวงจันทร์มีหลายๆคนนะคะแนะนำเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วด้วยแล้วก็ชั่วโมงนี้ด้วยบอกว่าอยากฟังเพลงของแม่พึ่งนะคะเพลงช้าๆซึ้งๆนะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยแนะนำมาทางหลังไมค์ด้วยนะคะคุณแม่ธัญพิชาจากลาดพร้าวนะคะก็จัดให้เลยในช่วงท้ายชั่วโมงพอดีเลยนะคะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะส่งท้ายค่ำคืนนี้นะคะต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีงานเพลงฝากเอาไว้ด้วยนะจากพี่วิโรจน์สุราษฎร์ธานีบอกว่าอยากฟังอิจฉานะของพี่สอนนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้กับเพื่อนเพลงหวานนะคะแล้วก็วันนี้ติดค้างเพลงอะไรของใครไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันต่อนะจ๊ะนะคะก็เจอกับลูกตาลชนิชาจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกช่องทางเลยนอนหลับฝันดีนะคะใครยังไม่ง่วงอยู่ต่อกับน้องเมย์ที่ชานะจ๊ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา24:22ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำ

0: นุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

พอจบเพลงนี้ไปปั๊บคุณผู้ฟังหนูหลับหมดเลยทำไงเนี่ยโอ้ยนะมีคนถามว่าวันนี้มาธีมไหนเนี่ยนะคะรักแท้แค่พี่ชายนะคะจากสายันนิรันดรค่ะฝนธนสุนทรนะคะพี่ชายชั่วคราวและปิดท้ายด้วยพี่ชายจากเบิ้ลปทุมราชวันนี้มาธีมพี่ชายรุนล้วนเลยก็ว่าได้นะคะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะช่วงนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าน้องเมย์ค่อนข้างจะนอนน้อยนะคะเวลามีแชทอะไรโผล่ขึ้นมาสมาธิในการทำงานมันไม่ค่อยมีนะหลังๆมานี่ก็เลยจะไม่ค่อยอ่านข้อความอะไรเลยโอ้รู้สึกผิดเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะคะเพราะว่าพี่ๆเขาก็จะบอกว่าอย่าไปอ่านเลยเพราะว่าบางคนเขาก็ก่อกวนอ่ะเขาแบบทำให้เราหงุดหงิดในเวลาทำงานเคยเจอปะแบบพิมพ์มาแบบอะไรก็ไม่รู้ทุกวันเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้พอหนูเปิดรายการปั๊บใช่ไหมก็จะมีคนทักมาแบบ13คนน่ะใครจะไปอ่านหมดใครจะไปอ่านทันเพราะอ่านแล้วอ่านไม่ทันก็จะว่าหรือไม่ก็ด่ามาหรือไม่ก็อะไรอย่างเงี้ยพอเราบล็อกไปหลังๆมานี่บล็อกแหลกก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์นะคะหลายๆคนก็น่าจะเคยเจอโลกโซเชียลที่แบบว่าไม่ได้เข้าใจอะไรในความเป็นส่วนตัวมากสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าบางทีการเป็นโซเชียลมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสนิทกันมากเกินไปหลายๆครั้งนะคะที่น้องเมย์เห็นว่าเวลาคอมเมนต์อะไรมาเนี่ยเหมือนสนิทอะไรกับเขาขนาดนั้นน่ะไปดงไปด่าอะไรเขาขนาดนั้นน่ะโดยเฉพาะศิลปินเพื่อนๆน้องเมย์เนี่ยหลายคนมากเลยนะแบบชอบมีคนไปพิมพ์แบบมีผัวหรือยังจ้าอะไรเงี้ยหนูแบบเฮ้ยสนิทเหรอถามจริงว่าถ้าคุณเจอเขาต่อหน้าคุณกล้าพูดแบบนี้ไหมอ่ะคือแบบสงสัยมากเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้แบบโลกโซเชียลมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกเลยว่าน้องเมย์เคยเจอเหตุการณ์หนึ่งที่เคยเล่าด้วยนะเคยเล่าในรายการของน้องเมย์นี่แหละว่าเคยมีพี่คนหนึ่งเขามาคอมเมนต์เมย์บ่อยมากมาคอมเมนต์แบบบ่อยจนเขาคิดว่าเราสนิทเราก็มีทักทายแบบตอบกลับเพราะว่ามันเอาพูดกันตรงๆมันก็เป็นมารยาทเนาะเขาทักมาสวัสดีมาแล้วก็สวัสดีกลับไปฝันดีมาแล้วก็ค่ะฝันดีเช่นกันค่ะหรือบางทีเขาพิมพ์มาแบบว่าโอ้ฟังอยู่นะหรือว่าแบบให้กำลังใจอะไรเงี้ยมันดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยข้อความแบบเนี้ยแต่มีอยู่วันนึงหนูจำได้เลยหนูไปร้องเพลงอยู่ที่เซ็นทรัลมหาชัยหนูอ่ะไม่เคยเจอพี่เขาเลยคือเขาอ่ะส่งข้อความมาหาแบบเนี้ยบ่อยมากแล้วก็เรารู้แค่ชื่อ Facebook เขาเราไม่เคยเจอตัวจริงเขาวันนั้นอ่ะหนูไปร้องเพลงแล้วหนูใส่ส้นสูงแบบ5นิ้วอ่ะคุณผู้ฟังคือใหญ่มากสูงมากคือ5นิ้วเนี่ยเดินธรรมดายังยากเลยอ่ะเต้นได้นะร้องเพลงได้เต้นได้อยู่บนเวทีได้แต่ว่าเวลาเดินแบบให้เร็วๆหรือว่าทรงตัวหรืออะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างยากมันจะต้องแบบยืนนิ่งๆยากอยู่อ่ะแล้วอยู่ดีๆพี่เขาก็มาถึงก็แบบล็อกคอแล้วก็แบบโน้มคอลงมาแล้วประมาณว่าแบบเอ้ยไปถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยคือหนูเข้าใจว่าพี่เขาไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาแค่แบบเอ็นดูเราอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเราเป็นผู้หญิงเนาะพอแบบเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราตกใจอ่ะดีหนูไม่สวนจริงๆนะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเข้าใจได้ว่าเขาเป็นฟิลนั้นมันก็หลายๆครั้งค่ะที่เราคุยกันจนรู้สึกว่าเฮ้ยสนิทอะไรขนาดนั้นนะไปคุยอะไรขนาดนั้นนะหรือแบบหลายคนมากๆเลยที่ไปพิมพ์อะไรแล้วหนูโดนอะไรแบบนี้บ่อยแบบถ่ายรูปอะไรที่ไม่ควรจะถ่ายมาให้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยจริงๆอ่ะพวกถ่ายรูปพวกอะไรแบบเนี้ยแจ้งความได้นะคะสาวๆนะจ๊ะเพราะว่าบางทีเชื่อว่าจะเจออะไรแบบเนี้ยซึ่งหนูก็บอกแล้วว่าการที่คุณถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ยแอดมินหนูเห็นหมดแอดมินหนูมี 3-4 คน Facebook หนูอ่ะในแชทอ่ะคุณพิมพ์มาส่วนตัวแอดมินหนูเห็นหมดจริงๆ4คนตอนนี้ก็มีแอดมินอยู่อะไรเงี้ยก็เพราะฉะนั้นอะที่พิมพ์มาค่ะก็คือมีคนอ่านด้วยมีคนเห็นด้วยอยู่ดังนั้นก็คือก็นั่นแหละเวลาจะพิมพ์อะไรจะส่งอะไรมาก็ระมัดระวังกันหน่อยนะไม่รู้จะบอกยังไงเลยจริงๆเพราะว่าเพื่อนหนูที่เป็นศิลปินก็คือเจออะไรแบบเนี้ยค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะนะคะอะตอนนี้น้องไม่ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ในระหว่างที่พูดคุยกันแล้วกันเนาะ022481366ค่ะ022481366แล้วก็มีเพื่อนศิลปินหนูหลายๆคนที่แต่งงานไปหรือว่าแบบอะไรเงี้ยที่เขาถ่ายรูปแฟนอะก็ชอบไปแบบว่าเนี่ยเหรอผัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหนูแบบ
เอาก็ไปยุ่งอะไรกับเขาเออเขาจะมีแฟนเขาจะคบใครเขาจะอะไรยังไงมันคือการไตร่ตรองของเขาแล้วจะเหมาะสมไม่เหมาะสมก็ไม่ต้องไปวิจารณ์เพราะว่าบางคนเขาคบมาตั้งแต่แบบมัธยมอ่ะเธอเขาคบกันมาแบบ 10-20 ปีอ่ะเขาจะท้องก่อนแต่งเขาจะอะไรก็เรื่องของเขาชีวิตเขาเนื้อออกป่ะพอเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนไปคอมเมนต์แล้วเราก็แบบอ่ะพูดตรงๆเลยก็เดือดแทนเพื่อนอยู่เหมือนกันหนูเนี่ยใครว่าอะไรหนูจะเฉยๆนะแต่พอแบบมีใครไปพิมพ์อะไรใส่เพื่อนหนูงัดคืนทุกทีอ่ะหงุดหงิดอ่ะมีคนบอกว่าผมไม่เคยนะแบบเนี้ยเอาจริงๆก็มันแยกได้ระหว่างความมีมารยาทความหวังดีกับความก่อกวนคุกคามอ่ะถ้าเรายังอยู่ในเลนส์ของการที่แบบว่าเรายังไม่ได้ไปถึงขั้นคุกคามไปส่งรูปโป๊เปลือยอะไรให้ใครหรือว่าไปพูดจาไปด่าเขาอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ควรแล้วก็หลายๆครั้งนะคะถ้าแบบว่าอย่างหน้า Facebook แฟนเพจของ LTM FM 95เนี่ยถ้ามีคุณผู้ฟังทีมอะไรที่แบบไม่ดีออกมาอะไรเงี้ยทีมงานเขาก็บล็อกทันทีเหมือนกันดังนั้นนะคะเราก็ช่วยสร้างเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ให้กันและกันอย่าแบบออกไปอะไรเงี้ยพิมพ์ไล่เพื่อนหรืออะไรเงี้ยเออหนูก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเธอยังไม่เคยเจอเขาเลยเธอรู้หรอว่าจริงๆเขาทำงานอะไรเขาอยู่ยังไงเขาเจออะไรอยู่เขาอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเขาอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่คุณก็ไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมาในชีวิตอย่างเงี้ยก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบอย่าไปพิมพ์อะไรแบบนั้นเราอยู่ด้วยกันเราฟังเพลงกันเราสนุกด้วยกันอ่ะขอเพลงมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันขอมาดีๆบางทีน้องเมย์ก็เปิดให้เหมือนกันเออไม่ได้แบบว่าจะหยิ่งอะไรขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่อ่ะน้องเมย์จะเปิดให้คนที่เขาโทรมาก่อนเพราะว่าเขาเสียตังค์ถูกปะเออเขาเสียตังค์โทรมาบางทีเราก็ต้องแบบให้เกียรติเขาก่อนแล้วก็มีพวก SMS อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาก็จะแบบส่งมาเพื่อให้คะแนนกับศิลปินที่เขาชื่นชอบเนาะส่วน Facebook Fanpage เนี่ยจริงๆอ่ะมันคือสังคมคอมมูนิตี้เขาเรียกว่าโซเชียลคอมมูนิตี้ก็คือแบบมีเอาไว้พูดคุยกันเพราะฉะนั้นน่ะมันจะไม่ใช่แค่น้องเมย์เห็นข้อความฝ่ายเดียวคือคุณพิมพ์อะไรมาคนอื่นเขาเห็นด้วยเหมือนกันนึกออกไหมเออแล้วมันมีการคุยกันที่ค่อนข้างจะรวดเร็วคุยกันค่อนข้างเยอะบางทีอ่ะเพลงที่ขอมาน้องเมย์อาจจะไม่ทันอ่านไม่ทันเห็นนะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะบางคนแบบน้อยใจแฟนรายการเรานี่ขี้น้อยใจจังเลยแต่ก็ง้ออยู่นะง้อบางเวลาอ่ะตอนนี้หนึ่งผลงานเพลงค่ะในช่วงรอสายนะคะใครที่ไม่ค่อยได้โทรมาตอนนี้น้องเมย์รอสายอยู่นะจ๊ะเออใครที่ไม่ค่อยได้คุยอะไรอย่างนี้ว่าไปนะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะยาใจคนจนจากพี่ไมค์พี่รมพรแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิวหิวใจนะคะ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะชอบอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มาแล้วสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอ้ยไม่ค่อยมีคนเรียกชื่อหนูชื่อนี้สักเท่าไหร่นะรู้เลยว่าใครพี่หมู
2: หนู
1: พี่หนูไง
2: หนูราชบุรี
1: หรอ
2: ใช่
1: ไปทำอะไรตรงนั้นน่ะ
2: เราบ้านอยู่ราชบุรี
1: แล้วตอนนี้

0: ู่ที่ไหน
1: ตอนนี้อยู่แถวนาโนดนาโนด
0: นาโนดที่ไหนอ่ะพัทลุงอ๋อเป็นไงบ้างสบายดีไหมคะ
1: สบายดีครับ
0: แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู
1: ่ขับรถอยู่
0: นั่นไงโอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดี
1: โอ้ยอย่าจะรีบไปไหนหรอกวะทอง
0: โอ้ยก็ขับรถขับลาหนูก็ไม่สนับสนุนให้ขับรถไปคุยโทรศัพท์ไปเนาะ
1: ต้องใช้อุปกรณ์เสริมไม่ได้
0: อุปกรณ์เสริมคืออะไรขาตั้งกล้อง
1: ไม่
0: แล้วคุณผู้ฟังก็บอกว่าน้องเมย์รู้จักบลูทูธไหมลูก
1: ใช่
0: นะอ่ะแล้วขับไปคนเดียวเหรอคะหรือว่ามีคนนั่งไปด้วย
1: ไปคนเดียว
0: เฮ้ย
1: จริง
0: ไม่ใช่และแล้วคนที่เขาพูดแทรกอยู่เนี่ยชื่ออะไรคะ
1: ไม่มีหรอกไอ้หมวยอย่ามาอ้ำยี่ที่เขาไปใจ
0: เออวันนี้ช่วงนี้พูดกันถึงเรื่องของโซเชียลที่มีการคุกคามอะไรเงี้ยเคยเจอบ้างไหม
1: บ่อย
0: จริงหรอบ่อยด้วย
1: บ่อยด้วย
0: ผู้หญิงหรือผู้ชายที่คุกคามอ่ะ
1: ฮะ
0: ผู้หญิงหรือผู้ชายที่คุกคาม
1: โอ้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วย
0: จริงหรอ
1: จริง
0: แสดงว่าเราลงรูปแบบว่าหน้าตาดีอะดิใช่ป่ะ
1: ไม่ค่อยได้ลงรูปแบบโทรศัพท์มาควร
0: มีด้วยหรอแบบเขาไม่รู้จักเราเลยอย่างเงี้ยหรอโทรมา
1: ใช่
0: หนูก็มีโทรมาตีห้าเจ็ดโมงเช้าอะไรเงี้ยจะบ้า
1: ก็นั่นแหละประมาณตีประมาณสักบางทีกำลังที่ขับรถไปถึงที่ที่ว่าเราจะส่งสินค้าเนี่ยเรากำลังจะนอนเราหลับไปแล้วล่ะแล้วก็มีโทรศัพท์บางทีก็มาทางโทรศัพท์บางทีก็มาทางไลน์
0: แล้วเขามาแบบไหนอ่ะแบบพูดว่าอะไรอ่ะแนวไหน
1: แนวว่าขอสายคนนั้นหน่อยคนนี้หน่อยไอเราก็นอนอยู่ในรถเนี่ยคนเดียวแม่พ่อขอสายคนนั้นหน่อยคนนี้หน่อยอะไรอ่ะ
0: แต่ว่าโทรมาเป็นเบอร์โทรเหรอคะหรือว่าทักเฟซทักไลน์ทักอะไรงี้มา
1: โทรมาเป็นเบอร์โทรเลย
0: อ๋อถ้าเบอร์โทรก็อาจจะโทรผิดก็ได้
1: ไลน์ก็โทรไลน์เลยแหละ
0: แล้วโทรไลน์ไม่รู้หรือไงว่านี่เป็นไลน์ใครปะโทร
1: ยังว่าอยู
0: ่คอลเซ็นเตอร์เปล่าคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่า
1: โอ้คอลเซ็นเตอร์นี่ไล่บล็อกกันไม่หวั่นไม่ไหวเลย
0: โอ้น่าเบื่อเนอะ
1: แล้วไอ้คอลเซ็นเตอร์นี่ก็โอ้จนบางทีโมโหจะโทรไปว่าผู้ให้บริการเครือข่ายเลย
0: มาปล่อยหลุดมาได้ยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่
0: โอ้โหก็พูดยากอ่ะเอาจริงหนูนี่เจอบ่อยมากพวกสแกมเมอร์เนี่ยมีสแกมเมอร์ด้วยโรแมนต์สแกมด้วยแล้วก็ยังมีอะไรนะรู้จักโรแมนต์สแกมใช่ปะ
1: รู้แล้วก็ไอ้นี่ไอ้อะไรนะไอ้เว็บพนัน
0: อ
1: ะ
0: อะไรก็ไม่รู้
1: พอข้อความนี่โอ้โหแจกร้อยถอนได้เลย
0: อ่ะก็แปลว่ารู้ทันสบายใจแล้วอย่างน้อยคุณผู้ฟังของหนูก็รู้ทันสบายใจจะได้ไม่โดนหลอกไม่โดนกลุ่มนี้เขามายุ่งวุ่นวายแต่เดี๋ยวนี้หนูก็เริ่มที่จะปิดข้อความและหมายถึงว่าเริ่มที่จะไม่อ่านข้อความใครแล้วอ่ะคือแบบมันเยอะเกินไปอ่ะมันจะบ้าไม่มีเวลาส่วนตัวเลยอ่ะ
1: บางทีเหมือนบางทีเขาบางทีจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะบางทีเขาก็ไม่ได้เจตนาจะคุกคามเราหรอก
0: คุกคามสำหรับหนูอาจจะลามกจกกระเปกอะไรเงี้ยนึกออกปะพูดจาแบบไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ของหนูว่าเฟซบุ๊กหนูอ่ะมันชื่อเมธิชาอยู่แล้วก็จะชอบมีคนทักมาถามว่าชื่ออะไรครับไม่อ่านแล้วใช่ปะ
1: ทุกวันนี้พี่ไม่ค่อยได้เข้าเลยนะเฟซบุ๊กรำคาญ
0: อ
1: ่ะอะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้จักกับมัน
0: เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีประสบการณ์แนวนี้แล้วกันเนาะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: กุหลาบ
0: กุหลาบ
1: นะที่แปลว่า

0: แปลว่า
1: หลาบจำ
0: ไม่ใช่ว่าดอกกุหลาบนะแปลว่า
1: หลาบจำ
0: หลาบจำอะไรประมาณเนี้ยจะพูดเต็มๆก็กลัวออกอากาศไม่ได
1: ้โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
0: มอบให้หลังไหนใครอ่ะ
1: น้องกวาง
0: น้องกวางโอ้ยคิดว่าเมสุกะ
1: โอ้ยเมสุกะอย่าเพิ่งช่วงนี้เขาสู้คนละเมื่อก่อนเขายังแบบหงอๆอยู่เดี๋ยวนี้เขาสวนละเดี๋ยวนี้บอกเลยว่าดีเจขึ้นเรานี่ก็สวนทุกคน
0: แล้ววันนั้นเห็นป่วนน้องเมย์ไหมเหรอที่ว่าคอนเสิร์ตอะ
1: โอ้ยสงการก็เละได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะคะขอบคุณที่โทรมานะ
0: ครับ
1: ดูแลสุขภาพขับรถปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยขับรถอะไรอย่างนี้ก็อย่าไปคาอยู่ตามรางรถไฟแล้วกันเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงหลังๆมานี้ก็ต้องยอมรับแหละว่าไม่อ่านข้อความแล้วอะถ้าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่แบบคุยงานอะไรเงี้ยถ้าแบบคุยนอกเรื่องก็คือไม่อ่านแหละคือแบบว่ามันเหนื่อยอะมันตอบไม่ไหวอะมันเยอะมากอะแบบเป็นร้อยๆข้อความก็เอื้ออยู่เด้อนะคะก็เข้าใจว่าเป็นบุคคลสาธารณะแต่ก็พยายามจะตอบแล้วแต่มันก็ตอบไม่ไหวจริงๆอ่ะมันเยอะมากๆแล้วก็จะมีข้อความแบบพอไม่อ่านไม่ตอบก็เริ่มมีคนมาด่าแล้วหนูก็แบบเสียใจนะ อ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะกุหลาบ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: โอ้ยแล้วเมื่อกี้ก็ลองดูอ่ะกั้นใจเปิดสักหนึ่งข้อความดูซิว่าเขาพิมพ์อะไรมานะส่งมาเป็นอะไรเนาะเป็นคลิปต้มจิ้งจกให้ดูโอ้ยช่วยด้วยแต่ละอย่างที่ส่งมาเอ้ยอ่ะคุณผู้ฟังค่ะถ้าใครนะคะที่มีประสบการณ์เวลาที่ลุกนั่งจะแบบจะเดินจะยืนเนี่ยรู้สึกเสียวแปร บริเวณหัวเข่านะคะแค่จะออกแรงที่จะลุกจะนั่งหรือจะเดินขึ้นเดินลงบันไดโหมันแบบต้องระมัดระวังเริ่มรู้สึกว่าแบบอุ้ยมันลำบากมันจะต้องแบบค่อยๆไม่มั่นใจอะไรเงี้ยนะคะวันนี้น้องเมย์แนะนำ Heel Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าค่ะเขาออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษนี้นะคะเขาออกแบบมาแบบว่าพอเวลาที่เราเดินขึ้นเดินลงอย่างเงี้ยนะมันจะช่วยซัพพอร์ตหัวเข่าของเรานะคะเป็นการลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณค่ะจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนะคะตัวผ้าเขาถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีด้วยแหละไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องเริ่มดูแลหัวเข่าแบบนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะรวมเป็น4ชิ้นกันไปเลยในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังไม่พอค่ะรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะโทร021143990ค่ะ021143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานวันนี้จากแม่สิริพรอัมไพพงศ์นะคะคิดฮอดกอดบ่ได้
3: ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับ
4: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ
3: ขอบคุณทุกมากครับขอบคุณทุกคนด้วย
4: ลืมเก่าหาเด้อพี่น้องเด้อจำไว้ให้ดีเก่าหาอยู่กับพี่น้องคนไทยมาเด้อโดนตกโดนนึงค่ะทำบาปประลงค่ะ

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมที่ชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะกางแขนออกนะมือขวาไปที่ไหล่ซ้ายมือซ้ายไปที่ไหล่ขวานะคะแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆให้ตัวเองรู้สึกถึงการสัมผัสนะคะการปลอบประโลมการปลอบโยนตัวเองวันนี้นะคะน้องเมย์มี100คะแนนเต็มให้กับทุกคนดูซิว่ามีใครทำได้กี่ข้อนะคะเดี๋ยวจะพยายามอ่านไวๆแล้วก็บวกคะแนนให้ตัวเองไปเรื่อยๆสมมติบอกว่าข้อแรกทำได้ก็ให้คะแนนตัวเองไปเลย1คะแนนข้อ2ทำได้ก็บวกไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะคะอ่ะเป็นการ100กฎพัฒนาตัวเองนะคะค่อยๆทำทีละนิดและชีวิตจะดีขึ้นข้อแรกค่ะงดนินทาคนอื่นข้อที่2ค่ะดื่มน้ำวันละ2ลิตรหนูทำไม่ได้ออกกำลังกาย3วันต่อสัปดาห์ก็ยังไม่รอด อ่านหนังสือวันละ10หน้าโอเคอันนี้ได้ฝึกสมาธิ5นาทีต่อวันอันนี้ทำทุกวันอยู่อ่ะ2คะแนน3คะแนนละ3คะแนนละเขียนบันทึกสิ่งดีๆที่เจอในแต่ละวันอันนี้ทำอยู่งดเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอนไม่ได้เข้านอนให้ได้7ถึง8ชั่วโมงไม่เคยรอดเลยฝึกทำอาหารเมนูใหม่ๆนะคะทำกับข้าวไม่เป็น10ข้อละข้อที่10ทำความสะอาดห้องของตัวเองโอเคโห6คะแนนเต็ม10ตอนนี้นะคะอ่ะต่อมาข้อ11นะคะปิดแจ้งเตือนโซเชียล1วันเต็มๆแบบว่าไม่อ่านไม่อะไรทั้งนั้นเลยอันนี้ทำได้อาบน้ำเย็นทุกเช้าลองออกกำลังกายแบบใหม่ดูเผื่อใครแบบมีพิลาทิสมีแบบว่าไปออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิกสวนลุมอะไรอย่างเงี้ยนะดื่มสมูทตี้สุขภาพ3วันเคยแล้วนะคะฟังพอดแคสต์พัฒนาใจโทรหาผู้ใหญ่หรือครอบครัวเขียนลิสต์เป้าหมายชีวิตฝึกขอบคุณสิ่งรอบตัว

ข้อ19เรียนคอร์สออนไลน์ฟรี1คอร์สนะคะออมเงินให้ได้ต่อเนื่อง7วันอันนี้ยังคะแนนออกแนวเต็มอยู่ต่อมา21นะคะดูสารคดีหนังสาระวางแผนการเงินประจำเดือนเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆเขียนบันทึกก่อนนอนอันนี้ไม่ไหวนอนก่อนงดบ่นอุ๊ยอันนี้ยากเลยงดบ่นลองทำสิ่งที่กลัวมานานอะไรอ่ะหนูยังไม่รู้เลยหนูกลัวอะไรลองทำสิ่งที่กลัวมานานนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้หนึ่งต้นโอ้หนูปลูกแล้วแหละแต่หนูไม่ขึ้นทำอาหารสุขภาพให้คนอื่นนัดเพื่อนเก่ามาเจอกันบ้างเขียนแคปชั่นแรงบันดาลใจฝึกทักษะใหม่หนึ่งอย่างลดของหวานน้ำอัดลมใช้เวลากับคนสำคัญมากขึ้นลองใช้ชีวิต1วันแบบไม่แตะมือถือทำวิชั่นบอร์ดวิชั่นบอร์ดคือเหมือนแบบว่าตั้งเป้าหมายทำกระดานว่าแบบเราจะมีแบบอะไรบ้างเนี้ยวิชั่นบอร์ดเป็นพวกทัศนคติวิสัยทัศน์ของตัวเองนะคะ36ตั้งเป้าชีวิตใหม่37อ่านบทความพัฒนาจิตใจ38ลองเรียนเต้นดนตรีภาษาฝึกพูดหน้ากล้องเก็บเงินเข้ากระปุกทุกวันทำกิจกรรมจิตอาสางดซื้อของฟุ่มเฟือยลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองเขียนสิ่งที่ตัวเองภูมิใจในตัวเองไปคาเฟ่ใหม่ๆดูบ้างจัดระเบียบโต๊ะทำงานทำอาหารเช้าเองลองทำคอนเทนต์ลงโซเชียลวางแผนการเที่ยวออกกำลังกายตอนเช้าอันนี้50ข้อแล้วได้กี่คะแนนกันแล้วคะ50ข้อแล้วนะครึ่งทางแล้วนะเดี๋ยวไปต่อแบบไวๆเลยนะคราวนี้51ดูซีรีส์หนังภาษาอังกฤษ52ฝึกใช้เวลาว่างที่มีคุณค่า53ทบทวนเป้าหมายของชีวิต54ลองแต่งตัวหาสไตล์ใหม่ๆ55เรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวัน56งดดราม่างดเปรียบเทียบ57เขียนข้อความสั้นๆปลุก energy 58ฟังเพลงปลุกพลัง50อะไรอะคาราบาวเหรอ59ทำเล็บนวดเพื่อสุขภาพ60จัดตารางชีวิตประจำสัปดาห์61วางแผนการใช้เงิน62ฝึกยิ้มพูดจาดีขึ้น63ใช้ของที่มีให้คุ้ม64เก็บขยะ1ถุงอ๋อแบบเก็บขยะข้างนอก65ทำลิสต์บักเก็ตลิสต์นะคะ66สวดมนต์ให้จิตใจสงบ67ลดการเล่นมือถือก่อนนอนมันก็จะซ้ำๆกันนิดนึงนะเขียนไดอารี่รายวันฟังเสียงธรรมชาติ70เรียนรู้ซอฟต์สกิลใหม่ๆเหลืออีกนิดนึงเอาไว้ต่อทีหลังแล้วกันหมดเวลาแล้วอ่ะนะคะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้ผลงานเพลงจากวสันต์17นะคะเป็นไงบ้าง70ข้อได้ไปกี่คะแนนต้องลองบวกดูหนูว่าหนูก็ไม่ได้เยอะหรอกจริงๆแต่ก็จะพยายามทำแล้วกันเนาะนะคะผลงานเพลงนี้ค่ะคำที่เกินจะกล่าวแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะ022481366รอสายอยู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมที่ชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะเขินถ้าใครดูหน้า Facebook Live ก็เห็นนึงแหละอ่ะตอนนี้นึงใส่หน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: เด็กชายแซงครับ
2: แซงเหรอครับจังหวัดตากนะครับ
3: ครับผม
2: ครับผมเป็นไงบ้างครับสบายดีนะครับ
3: สบายดีครับ
2: โอ้ยเป็นยังไงบ้างวันนี้ตอนนี้วันนี้ทำอะไรมาบ้างคะ
3: ทำร้อยมาลายครับรอไปจับอึ่งฝนยังไม่ตกเลย
2: ร้อยมาลาย
3: ครับ
2: จริงเหรอ
3: คร
2: ับ ปกติร้อยแบบไหนอะคะทำแบบวิจิตรเลยไหมหรือว่าแค่แบบเอาไว้ไหว้พระหรือว่าเป็นพวงแบบว่าไปงานอะไรงี้ก็ได้เหมือนกัน
3: เป็นอาชีพครับ
2: สามารถแบบร้อยมาลัยที่แบบว่าเป็นแบบประดับประดาสถานที่อะไรเงี้ยได้ไหมคะ
3: ไม่ค่อยรับคำงานนี
2: ้มันใช้เวลาเนาะ
3: มันใช้เวลามันใช้เงินเยอะครับ
2: บางทีเราต้องซื้อวัตถุดิบมาก่อนใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: เขาไม่ค่อยจ่ายตังก่อนเหรอหรือยังไง
3: ไม่ครับ
2: เออแต่ว่าหนูมีเพื่อนที่ทำอะไรแบบนี้เหมือนกันนะโหแต่เขาทำทีอะเขาได้แบบเป็นแสนเลยนะ
3: ครับ
2: แต่จัดแบบ
3: ต้องลงทุนครึ่งนึงอะ
2: เออประมาณ
3: แล้วก็ได้ครึ่งนึงอะ
2: เห็นเขาทำแล้วแบบโอ้เอาเวลาไหนนอนอะเพราะว่าเหมือนต้องแข่งกับเวลาด้วยเพราะว่าดอกไม้เนี่ยมันก็มีการแบบเหี่ยวเฉาอะไรเงี้ยได้อะเน
3: า
2: ะ
3: ก็บางทีก็จะนอนประมาณ 3-4 ครับ
2: หนูเห็นเขาทำแบบว่าเวลาแบบจัดสถานที่เตรียมแบบงานแต่งหรือว่าพวกงานรับปริญญาอะไรเงี้ยที่เขาจะต้องประดับ
3: ครับอันนั้นไม่ต้องไม่ได้ทำครับไม่ได้รับครับ
2: อาจจะยากด้วยแหละ
3: มันจะช้าครับ
2: เป็นหนูทำไม่ได้ยาก
3: ส่วนมากจะทำพวกมาลัยไหว้พระธรรมดาแล้วก็มาลัยแต่งงานมาลัยบวชนาคอะไรเนี่ยครับ
2: อ๋อก็เก่งอ่ะเนี่ย
3: เป็นแบบมาลัยมะลิมาลัยลูกโซ่มาลัยอะไรเนี่ยครับอ
2: ุ้ยก็ถือว่าโอเคแล้วเท่าที่ฟังก็แปลว่าจริงๆก็คือทำสเกลใหญ่ก็คือทำได้แหละแต่แค่เลือกว่าไม่ไหวอันนั้นมันก็ใช้เวลาแล้วก็ได้เงินช้า
3: พวงมาลัยแต่งงานมาลัยบวชหน้าก็พวงไม่เท่าไหร่หรอกประมาณ200กว่าบาท300ประมาณเนี่ย
2: หรอ
3: ครับคู่ละประมาณ500บางทีก็600เนี่ยครับ
2: หูถูกมากเลยอ่ะมาเปิดร้านแถวบ้านเร็วแถวบ้าน 2,000-3,000 ตลอดเลยนะ
3: ครับไม่ถึงที่นี่เขาไม่ซื้อกันหรอกถ้าแพงขนาดนั้นเขาก็ไม่เอาแล้ว
2: อ๋อเหรอ
3: ครับ
2: แค่สองร้อยแม่อะไรอย่างวันแม่
3: 250นี่คู่บ่าวสาวนี่ก็500นี่เขาก็ว่าแพงแล้ว
2: จริงปะเนี่ย
3: ครับ
2: โหแสดงว่าเขาไม่รู้สิว่าที่มาที่ไปเวลากว่ามันจะทำได้มันใช้เวลานะแลกกับการเอานิ้วไปจิ้มเข็มได้ต้องหลายรอบ
3: ประมาณ 2-3 ชั่วโมงพวงนึงอ่ะ
2: ก็บอกเขาว่าอ๋อที่สีแดงนี่ไม่ใช่ดอกกุหลาบอะไรนะเลือดถ้าหนูทำอ่ะถ้าหนูทำมาได้
3: เนี่ยไม่แทงถ้าใหม่ๆก็มันจะจิ้มนิ้วมั่งแต่ถ้านานๆไปมันก็ไม่จิ้มแล้ว
2: โอ้หนูนี่ไม่ได้เลยความซุ่มซ่ามของหนูนี่คงทนมาก
3: ไม่ถ้าทำพวกนี้ต้องใจเย็นๆถ้าใจร้อนไม่ได
2: ้นั่นน่ะสิ
3: เมื่อก่อนผมก็ใจร้อนนะทิ่มนิ้วอยู่นั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้ใจเย็นทำได
2: ้โอ้สงสัยเลยว่าพวงมาลัยแถวๆนี้มันราคาเท่าไหร
3: ่บางทีเขาบวชนาคผมก็ไปบริจาคให้เขาฟรีทำให้เขาฟรีถ้าคนรู้จักนะก็ทำให้เขาฟรี
2: ขายอยู่แถวไหนอะคะเนี่ย
3: ขายอยู่จังหวัดตากนี่แหละครับบ้านตากอะ
2: เราต้องโปรโมทร้านเราด้วยสิ
3: ไม่ค่อยเลยโปรโมทครับ
2: เออซะหน่อยอ่ะไหนๆก็โทรติดแล้วก
3: ็แต่คนอื่นเขาก็ทีนี้นะเขาขายบางทีเขาก็ขายถูกกว่าไงบางทีเขาขายพวงแค่150อย่างเงี้ย
2: เนี่ยหนูเจอ400ดูไม่ได้แบบไม่ใช่ฟิลวิจิตแบบว่าบ่าวสาวอะไรอย่างเงี้ยเลยนะ
3: อันนั้นเขาเอาความเร็วอ่ะธรรมดาเอาความเร็วว่า
2: เนี่ย400ยังแบบ ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรเลย
3: ใช่ครับเอามะลิที่เป็นเส้นที่เขาร้อยมาแล้วอ่ะเขามาแค่เอามาใส่กุลงกุลาบอะไรแค่นั้นแหละ
2: เน
3: า
2: ะ
3: อันนี้ต้องร้อยเองต้องทำเองถ้าจะเอาเป็นลูกโซ่ก็คือลูกโซ่
2: แล้วสรุปจะไม่บอกจริงๆเหรอว่าร้านชื่ออะไรขายอยู่ที่ตรงไหน
3: ตลาดร้อยโพครับ
2: อะไรนะคะ
3: ตลาดร้อยโพล้วนอำเภอบ้านตาก
2: ใครอยู่แถวนั้นเผื่ออยากไปสนับสนุนเอ้ยหนูว่ามันถูกมากเลยจริงๆเพราะว่าถ้าในกรุงเทพนี่พวงมาลัยถ้าแบบพวงมาลัยวิจิตรอ่ะแพงจริง
3: ครับ
2: เพราะพวกหนูซื้อกันบ่อยอยู่นะคะแล้วแฟนรายการเราอ่ะมีนะที่แบบว่าทำเป็นอะไรนะพวงมาลัยที่เป็นดอกกล้วยไม้อ่ะหนูเห็นบ่อยมาก
3: ใช่ที่นี่ก็ทำครับ
2: อันนั้นน่ะหนูมองว่าโอ้โหราคาน่าจะแพงแน่ๆเลยเพราะว่าแบบพวงใหญ่มากอ่ะ
3: มาลัยกล้วยไม้ที่เป็นกลมๆใช่ไหม
2: ไม่รู้เหมือนกันแต่มันฟูมากเลยแบบหนูรู้สึกว่
3: า
2: แฟน
3: เ
2: ขาน่าจะทำเองคือเก่งอ่ะ
3: ถ้ากลมๆก็ประมาณ30 บาทแค่นั้นแหละ
2: ร
3: อครับ
2: หุย
3: บางทีได้20 บาทบางทีก็30 บาทต้องดูราคากล้วยไม้ด้วย
2: แต่คล้องได้ทั้งคอเลยนะแบบคล้องคอได้แบบฟูเต็มอย่างกับดอกดาวเรืองเลยนะ
3: อ๋ออันนั้นก็ประมาณ50 บาทแค่นั้นละมั้ง
2: ฮะ
3: 50 บาทคิดว่าแบบคล้องคอนะ
2: โอ้แค่ปลูกกล้วยไม้ก็แย่แล้ว
3: ที่คล้องคอประมาณ50 บาทมันต้องดอกกล้วยไม้ประมาณกรัมละ50 บาทเขาส่งมา50 บาท
2: โอ้ยแต่หนูว่าแฟนรายการเราลงทุนมากเวลาเอาอะไรมาให้นะหนูเกรงใจรู้สึกแบบเสียดายตังค์แทนอ่ะแต่ว่าหนูว่าเขาน่าจะทำเอง
3: ครับกล้วยไม
2: ้
3: ช่วงนี้จะแพง
2: โอเคได้เลยอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
3: เพลงอารมณ์หญิงของกระแตอาสยามครับ
2: นึกว่าชวนคุยจะลืมไปแล้วโอเคได้เลยเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: ทุกเสียงทุกสายแล้วก็หลังไมค์ด้วยครูมีด้วยครับ
2: ได้เลยได้เลยนะคะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยจ้า
3: ครับผมยาวเลยครับ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณที่โทรมานะ
3: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะโอ้ยแต่ว่าจริงๆแหละหนูรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่เป็นงานปราณีตอะไรก็ตามที่เป็นงานที่แบบเป็นหัตถกรรมอ่ะเออจริงๆมันมีราคานะเพราะมันต้องใช้เวลาแล้วมันต้องใช้สมาธิมันต้องใช้ฝีมือไม่ใช่ใครจะทำก็ได้นะมันต้องมีการฝึกปรือมาก่อนแล้วก็มีการเรียนที่แบบใช้ระยะเวลาเอออาจจะต้องให้ค่าของศิลปะเยอะกว่านี้นิดนึงนะอ่ะ4ผลงานจัดไปนะจ๊ะวันนี้มาแบบว่าฟิลผู้หญิงน้อยใจอารมณ์หญิงนะคะจากพี่กระแตแล้วก็ตามมาด้วยรอง้อจากน้องจ้าชาลินีนะคะตามมาด้วยก็มาน้อยใจของพี่ลูกตาลอีกหนึ่งผลงานเพลงให้ช่วยกันเลือกแล้วกันนะ

ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จากกันวันยังค่ำนะคะจากช่างศิษย์แสงเพ่งสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยครูติงลี่แล้วก็แต่งเองด้วยนะคะช่างศิษย์แสงเพ่งแต่งเองด้วยเรียบเรียงโดยต้องอ่านยังไงโคกอีโดยใช่ไหมน่าจะประมาณนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตมหานครชาร์ตวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11 2ผลงานเพลงค่ะเซลล์นามิตะจากไรอันกาดบัณฑิตฟิชเชอริงกับแวนโก้นะตามมาด้วยผลงานเพลงโนราพัดถิ่นจากแนทราเชนฟิชเชอริงกับกล้วยสแตมค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ
1: ้รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกาย

ให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ดยเมทิชา
1: คุณผู้ฟังของน้องเมย์มีใครอยู่เพชรบูรณ์บ้างคะเมื่อกี้แอบเห็นว่าเพชรบูรณ์มีน้ำป่าด้วยใช่ไหมนะคะยังไงก็รายงานสถานการณ์กันมาด้วยนะว่าปลอดภัยกันดีหรือเปล่ามีความช่วยเหลืออะไรที่ต้องการเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะก็แจ้งกันเข้ามาได้นะวันนี้นะคะสมาคมยางพาราไทยค่ะอัปเดตราคายางกันนะยางแผ่นดิบค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละหัดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทค่ะครองแงะ75บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่78บาท90สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ84บาท40สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทและน้ำยาง84บาทค่ะทิ้งท้ายช่วงเพื่อนเพลงหวานเอาไว้ด้วยกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ารักเดียวใจเดียวจากพี่เสือธนพลในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วใครที่ติดตามผ่านช่องทาง MCOT TV นะคะก็คือกดไปเลย 30HD นะคะอันนี้ก็จะเจอน้องเมในรายการเรื่องพบค่ำนะคะตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 6:00 น.ในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือพุธพฤหัสสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้เป็นพุธพฤหัสนะคะมีคนพิมพ์มาถามว่าวันจันทร์หายไปไหนสลับกันสลับเวรกันเฉยๆนะจ๊ะก็สัปดาห์นี้เท่านั้นนะคะที่เป็นพุธพฤหัสถ้าเป็นสัปดาห์อื่นก็จะเป็นวันจันทร์กับวันพุธนะคะก็จะเป็นการรายงานข่าวแบบสนุกๆนะคะน้องเมย์ก็พอดีว่ามีพี่กัมพูรัชนีเนี่ยเขาเกษียณนะไปทำกิจการแบบอะไรอย่างเงี้ยนะบริหารธุรกิจส่วนตัวนะคะก็เลยมีการออกไปอะไรเงี้ยนะก็น้องเมย์ก็ถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มาทดแทนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะกับเรื่องพบค่ำนะคะทางช่อง MCOT นั่นเองค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา2:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารเข้าสู่วันพุธแล้วนะครับทักทายไปถึงพี่น้องชาว SMS นะครับ4689400นะครับสวัสดีไอ้กว้างขอเพลงพี่เบิร์ดใช่ไหมฮะเล่าสู่กันฟังนะครับผมนี่แล้วก็สวัสดีไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สามารถรับชมกันได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่จิรวรรณสวัสดีครับพี่ชัยยาน้องลิซ่านะครับแม่มีการถ่ายเพลงด้วยบอกว่าเพลงที่สองต้องเป็นเพลงเรียกพี่ได้ไหมแน่ๆเลยนะครับไม่ใช่ ใช่ไหมแม่กะจะเดาแบบเดาเพลย์ลิสต์ผมถูกนะฮะแต่ว่าขอโทษด้วยนะฮะเสียใจด้วยสวัสดีพี่สมบูรณ์นะครับจากปากพยอมสวัสดีพี่ศักชัยครับพี่นงนุชนะฮะพี่นิติรันสวัสดีครับนี่ FC กงราพัดลุงครับกำนันนกวัดดีกับป้อมนี่มาละพี่นักรบเพื่อประชาชนครับพี่สุดารัตน์ขอเพลงนารีรำพึงพี่น้อยนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีพี่คนสวยทักทายนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านด้วยที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้เอาละครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ไม่ใช่พักเบรกสิหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายกันเลยในช่วงของสายชิวหิวใจอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับน้องกวางแน่น้อยรอรับสายอยู่เบอร์เดิม02-248-1366นะครับช่วงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสปอนเซอร์ของเราอย่างเป็นทางการนะครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นก้ายไปฟังเพลงกันเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: กุหลาบนอกวาเลนไทน์ซื้อเผื่อโต

0: ขอบคุณจ้ะเดี๋ยวแม่จ๋าแป๊บหนึ่ง
1: มหานคร
2: ไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
3: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอขอบคุณครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายโอ้ยพูดแล้วหิวตอนนี้ครับเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ขออนุญาต
3: ป้าแป๋วป
4: ้
3: าแป๋วป้าแป๋ว
4: ป้าแป๋วป้าแป๋วค่ะ
3: ป้าแป๋วสบายดีนะครับ
4: สบายดีอยากคุยกับหลานเพชร
3: ขอบพระคุณมากมากเลยครับป้าแป๋วแล้วป้าแป๋วอยู่แถวไหน
4: อยู่ลาดกระบังนี่ค่ะ
3: อยู่ลาดกระบังทำอะไรอยู่ครับทำไมนอนดึกจังเลย
4: ป้าแป๋วก็ฟัง95ตลอดเลยฟังมานานแล้วอยากพูดกับน้องเพชรหลานเพชร
3: ครับ
4: หลานเพชรน้องเพชรอ่ะหลานเพชรเนี่ยเกิดปีเดียวกับหลานป้าแป๋วป
3: ้
4: าแป๋วก็ดีพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูล
3: ครับผม
4: อยากพูดอยากคุยอยากคุยกับหลานเพชร
3: ได้เลยครับผม
4: นั่งสมาธินั่งสวดมนต
3: ์
4: สมาธิอุทิศส่วนกุศลให้แม่ซึ่ง
3: ครับผม
4: ดารานักร้องลิเกอะไรทั้งหมดอ่ะ
3: ขอบพระคุณมากมาก
4: ทุกวัน
3: ขอบพระคุณมากมากเลยป้าแป๋ว
4: อายุมากแล้วป้าแป๋วไปว่าอายุมากแล้ว
3: ครับผมป้าแป๋วเดือนหน้าเนี่ยพอดีแต่ผมจะมีงาน
4: ลำดับตอนนั่นแหละก็ในแหน่ก็นี่แหน่
3: ครับป้าแป๋วจะมามั้ยป้าแป๋วจะมามั้ย
4: ไปได้ไงอายุมากแล้วตาก็ไม่เห็น
3: อ๋อเข้าใจ
4: เคยไปเคยไปวัดทับกระดานน่ะไปประจำ
3: ครับผม
4: ไปทำบุญไปอะไรอะไรเนี่ย
3: ไม่เป็นไรป้าแป๋วถ้า
4: ก็อยู่แล้วปิดเรื่องเนี่ยแล้วก็เนี่ยก็อยากจะคุยกับหลาน

0: ครับผมถ้าไปแป๋วว่างป้าแป๋วมามาหาได้นะ
1: หา
0: ถ้าไปแป๋วสะดวกนะก็ให้แบบให้ลูกหลานพามาก็ได
1: ้อยากเห็นหลานพีทหรือเห็นหลานหลานป
0: ้
1: าแป๋วเขาก็เป็นทหารเรือมีลูกสองคนแล้ว
0: โอ้
1: เกิดปี30เหมือนหลานพีท
0: โอ้เกิดเท่ากันเลยนะฮะแต่ว่ามีลูกนำหน้าผมไปแล้ว
1: เขาแต่งงานก็เป็นทหารเรือ
0: เข้าใจเข้าใจนะครับ
1: ตอนนี้ก็อยู่ชายแดนที่ตากในจังหวัดตาก
0: อ๋ออยู่ที่จังหวัดตากเน
1: า
0: ะอ
1: ยู่จังหวัดตราดเนี่ยชายแดน
0: อ๋อตราดเลยนะครับแล้ววันนี้ป้าแป๋วจะฟังเพลงอะไร
1: ก็ฟังเพลงก็เต้ยก่อสร้าง
0: เต้ยก่อสร้างจากพี่จ่อยโรมิตรนะครับ
1: พี่จ่อยโรมิตรแน่เต
0: ้
1: ยก่อสร้างแล้วก็
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
1: มอบพิเศษทั้งหมดเลยทั้งดีเจทั้งชายหญิงหน้าไม
0: ค์ครับผม
1: นั้นและทำงานกลางคืนพยาบาลแพทย์แล้วก็ตำรวจทหารแล้วก็ FC 95ทุกคนเลยค่ะ
0: ได้เลยครับ
1: ฟังตลอดเลยฟังคืนนี้มาตลอดแต
0: ่
1: ไม่เคยมีไม่เคยขอสายแล้วเนี่ยเพิ่งจะขอวันนี้
0: ขอบพระคุณมากๆนะครับป้าแป๋วเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: ค่ะ
0: ครับป้าแป๋วรักษาสุขภาพนะครับ
1: ค่ะค่ะค่ะน้องเพชรก็ให้เจริญก้าวหน้านะ
0: ครับ
1: เพชรให้เจริญให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
0: ขอบพระคุณครับ
1: ความสุขเจริญหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า
0: ขอบคุณมากมากครับป้าแป๋วป้าแป๋วเช่นเดียวกัน
1: เดินทางไปเมืองนอกเดินทางไปเมืองนอกก็ให้ปลอดภัยรอดปลอดภัย
0: ขอบคุณมากมากนะครับป้าแป๋วเช่นเดียวกัน
1: ฟังตลาดฟังตลอดเลยน้องพิษสังเกตเอ้ย
0: ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับที่โทรโทรศัพท์เข้ามานะป้าแป๋วนะเอาไว้ข้างหน้าคุยกันนะ
1: ค
0: ่ะป้าแป๋วขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เต้ยก่อสร้าง
0: ได้ครับป้าแป๋วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมนะครับป้าแป๋วจากลาดกระบังนั่นเองนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่โทรศัพท์เข้ามาหานะฮะไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับบทเพลงเต้ยก่อสร้างนะครับจากพี่จ่อยโรมิตรในช่วงของสายชีวิตใจครับไปฟังเพลงกันเลย

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: อากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบาย

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้เอ้ย4เพลงสินะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นอย่างคือบ่ลืมจากน้องแบมไพลินเพลงเว้านะครับจากน้องมินตรากอดคนนอกใจจากพี่มนแคนแล้วก็เพลงเมื่อสักครู่นะครับมอไซค์รับจ้างจากวงโลโซครับทักทายไปถึงทาง Facebook ครับพี่สว่างน้องแบมพี่น้อยพี่ผู้ใหญ่วันพี่ดวงจันทร์นิกาชิมานะครับโอไฮโอพี่ลีลีนะครับนะสวัสดีครับผมหรือว่าป้าแป๋วใช่ไหมฮะป้าแป๋วเนาะว่ากลับออกไปนั่งฟังเพลงก่อนจ้าน้องเพชรอยู่เป็นเพื่อนนะจ๊ะนี่ขอเพลงว่าวันของน้องเมย์ด้วยจ้าพี่กฤชมนนะครับสวัสดีพี่มิตรชัยหรือว่าไอ้กว้างไอ้กว้างในโกฮาม่านะฮะสวัสดีครับคุณชายบอยคนเดิมทักทายนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงใครเอกใครเอกนะฮะขอดูซิขอดูซิพี่นิติรันพี่ฮักตลอดคือฮอดเสมอพี่วันวิสาพี่ทุ่งบ้านไร่พี่สาวขามนะครับพี่ดวงใจบอกว่ากำลังเก็บถั่วอยู่นะฮะโอ้ยนะแล้วก็พี่ทิตินาฏสวัสดีวันพุธครับผมตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงผมก็มีพัดลมมาฝากเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช่พัดลมธรรมดานะครับเป็นพัดลมไอเย็นนะฮะคูลพลัสนี่เอาอยู่แน่นอนครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่นะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นใครร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆเพียงแค่ 1,190 บาทรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยตอนนี้ไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงในชั่วโมงที่2นะฮะยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงรายงานตัวครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สวัสดีไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันมานะครับทาง Facebook LTM FM 95นะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ทาง SMS นะครับ4689400ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงคุณชายบอยคนเดิมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ครับพี่เรดมี่ใช่ไหมฮะสวัสดีครับสุราษฎร์ครับพี่สาวขามพี่จุ๊บแจงพี่หนุ่มดอยหวดนะฮะช่างแจ็คเทวามาแล้วสวัสดีครับพี่วันวิสาพี่ดวงใจนะครับพี่ทุ่งบ้านไร่สวัสดีฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชรพุ่มพวง
1: สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วพี่เด้ง
2: ค่ะ
1: พี่เด้งสบายดีนะครับ
2: ก็ตอนนี้แม่พี่ก็ป่วยอ่ะวันเกิดแกก็เพิ่งผ่านไป18สัปดาห์นี่เองป่วยติดเตียงเลยค่ะ
1: อ๋อครับครับคุณแม่พี่เด้งอายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: 77ค่ะ
1: 77แล้วใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้พี่เด้งก็ยังดูแลเนาะ
2: คือว่าตอนนี้เรามาอยู่ทางกรุงเทพทางน้าสาวนี่ให้ทางที่อยู่บ้านพักคอยดูแลแม่จ้ะ
1: อ๋อแล้วคุณแม่ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่จังหวัดไหน
2: ก็อยู่กรุงเทพเขาบอกเข้าไปทางสุภาพรอะไรเนี่ยแต่เราจำชื่อซอยซอยเลขที่ไม่ได้
1: อ
2: ๋
1: อก็คืออยู่คนละที่เน
2: า
1: ะอ
2: ยู่คนละที่ค่ะแต่วันนั้นก็ไปเยี่ยมแกก็ร้องไห้อะไรแกก็อยากกลับบ้านแล้วก็บอกกลับไม่ได้แม่ต้องนอนอยู่ตรงนี้
1: นั่นแหละเข้าใจเลยเข้าใจเลยเนาะอารมณ์ทุกคนเนาะทุกคนต้องการกลับบ้าน
2: ใช่ค่ะ
1: นั่นแหละนะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เน่งนะครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
2: ้เพลงของก๊อตจักรพันธ์ไอ้หนุ่มตู้เพลงค่ะ
1: เป็นเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตแหละฮะ
2: ชอบก๊อตมากเลยเสียงแกมีน้ำเสียงเสน่ห์แล้วแม่นี่ก็สมัยที่แกออกชุด2ชุดแรกนี่แม่ก็หลงก๊อตหน้าดูเลยค่ะก๊อตจักรพันธ์เนี่ย
1: โอ้ยแน่นอนครับพี่ก๊อตเขาเรียกว่าอะไรนะฉายาเจ้าชายลูกทุ่งใช่ไหม
2: ใช่ค่ะคือหล่อด้วยเสียงดีด้วยร้องเพลงแบบมีเสน่ห์อ่ะ
1: ครับอันนี้แน่นอนเลยนะฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้รายการครับไอ้หนุ่มตู้เพลงเป็นเวอร์ชันของพี่ก๊อตนะครับแล้วก็
2: มอบให้เพิ่มได้ไหมคะ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ก็อันนี้เพราะตอนนี้เก็บขยะเขาฟังกันอยู่อะค่ะ
1: ครับ
2: พนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำหมิ่น95อันนี้เพิ่มมาครัวโกก้าตามสั่งหมิ่น95คือว่าแกทำอร่อยราคาไม่แพงผัดเผ็ดหมูป่านี่15บาทแล้วมีอาหารใต้ด้วยค่ะ
1: ครับผม
2: แล้วก็ทำคนที่ทำมาก็เป็นเชฟมาก่อนนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ขายถูกอะค่ะแล้วก็มอบให้ดีเจน้องเพชรพุ่มพวงแล้วก็น้องหลังใหม่น้องกวางทุกเสียงทุกสายที่ฟัง

0: M95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: ได้ครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่เหน่งจำสโลแกนของเราได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: จัดมาเลยครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
1: โอ้โหพี่เหน่งจำได้สุดยอดมากๆเลยครับ
0: จะเป็นแฟนคลับอะค่ะ
1: สุดยอดไปเลยฮะพี่เน่งครับอ่ะขอบคุณมากๆนะครับพี่เน่งเดี๋ยวผมจัดเพลงให้ฟังนะครับ
0: ค่ะขอให้น้องเพชรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปตลอดหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองตลอดเวลานะคะ
1: ขอบพระคุณมากๆครับพี่เน่งสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากๆนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยครับงั้นวันนี้ก็เป็นพาเลทเกี่ยวกับไอ้หนุ่มนะมีไอ้หนุ่มตู้เพลงไอ้หนุ่มผมยาวอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับจัดให้เลยครับ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผมจบไปในพาเรทเพลงฮิตทั้ง4เพลงนะครับมีไอ้หนุ่มผมยาวจากพี่แช่มแช่มรำไอ้หนุ่มตู้เพลงจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ไอ้หนุ่มเลี้ยงควายคุณอายิ่งยงยอดบัวงามแล้วก็ไอ้หนุ่มชุมชนนะครับบทเพลงของคุณพี่สอนสินชัยนั่นเองนะฮะทั้ง4เพลงจบไปทักทายครับพี่ประสิทธิ์พี่สุคนพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะมาแล้วแล้วก็พี่อุไรพี่นกสิทธิชาตินะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุพจน์นะฮะสวัสดีครับพี่ณัฐพงศ์น้องณัฐพงศ์ใช่ไหมฮะบอกว่าสวัสดีครับพี่เพชรครับเดือนหน้าครบรอบไม่เป็นผู้บ่งที่วัดทักดานมีกี่วันครับมีตั้งแต่วันที่11ถึง19ครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็ใครที่ไปอย่าลืมนะพกร่มไปด้วยนะครับเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนยังเป็นทางการนะครับนะจริงเดือนหน้ายิ่งฝนน่าจะตกหนักเลยนะครับแล้วก็จ่าเพียรน้ำแข็งสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์เข้ามาแชร์ให้นะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าจอกีวิตของเราจอกีวิตก็ต้องขอขอบคุณนะครับแชมพูทรีทเมนต์แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองครับวันนี้เพลงอะไรเนาะขอดูสิวันนี้เพลงจากกวางดวงฤทัยนะครับฟีเจอริ่งเท่จำปาสักสังกัดอิสระครับเพลงนี้ชื่อว่าพบกันผูกพันจากลาคำร้องทำนองโดยวายเนเวอร์ไดเรียบเรียงโดยโทโมสตูดิโอนะครับไปฟังเพลงนี้กันนะครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับจัดไปอีกทั้ง2เพลงนะฮะดอกกระเจียวบานคุณก้องห้วยไร่แก้บนการตองทุ่งเงินนะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95ด้วยนะครับพี่สุคนนะฮะพี่สาวขามยังอยู่ยันวางพี่น้อยก็ยังอยู่พี่ธารัตน์แตงโมพี่สตรีใช่ไหมครับนี่แล้วก็พี่ดวงใจนะครับบอกว่าทำผักสวนครัวไว้กินไม่ต้องซื้อจ้ามีผักไทยทุกชนิดเลยนะคะนี่สุดยอดไปเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันที่กำลังส่งข้อความกันมาตอนนี้อย่ารอช้าครับพักเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานหวานกันต่อครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานจบไปนะฮะบทเพลงปราสาททรายนะครับจากคุณอาสุรศรีนะครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของออนไลน์ฮิตสตอรี่ AEC ช้างเผือกแล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงแนวไหนโทรศัพท์ก็มาครับ022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ณตอนนี้ครับป่ะจัดไปครับตามคำขอครับเล่าสู่กันฟังครับพี่เบิร์ดธงชัยครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: า4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุง

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับจบไป2เพลงฮักพอกำกานะครับจากน้องถาคณิตน้องเบลนั่นเองนะฮะจบแบบงงๆนะครับน้องกว่างธีรพันธ์นะฮะทั้ง2เพลงครับกราบสวัสดีตอนนี้อยู่ในชั่วโมงสุดท้ายนะครับตี 40 นาทีแล้วเข้าสู่ช่วงตอนเช้านะฮะก็ต้องกูดมอร์นิ่งสวัสดีตอนเช้าทุกท่านด้วยนะครับที่บางท่านก็เพิ่งตื่นกำลังเตรียมตัวไปทำงานหรือว่าหลายๆท่านที่กำลังเก็บของจะกลับบ้านก็มีเหมือนกันนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะฮะพี่คำเตยพี่บุญญากรพี่ละไอพี่เตะไคนินพี่มงคลพี่สุวรรณีนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่รัตติยานะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับอย่ารอช้าครับในช่วงของเพลง Hit Story ไปฟังเพลงกันต่อนะฮะอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับจัดไปนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทไฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับป่ะเราไปฟังเพลงสบายๆเหมือนเดิม3เพลงครับจัดไปให้ฮะ

อดเด้จนหัวใจปวดร้าวปวดร้าวไอ้ปวดร้าวปวดร้าวจัดว่าจะเอาไปอยู่ใสแต่บังไฟด้วยกันปีก่อนอ้ายยังห้ำฮ้อนนำเจ้าเด้ออ้ายยังห้ำฮ้อน

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานคร Family ขอขอบคุณครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงมีบังเอิญมันได้อ่ะนี่จากน้องแอนอรดีนะครับบุญบังไฟเดือน6ครับโจอี้ภูสิทธิ์ยายแลมน้องลำไยขอจะเทแลกเปิดโทรครับเอื้อหญิงลีคนงามนั่นเองนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงสวัสดีครับไปถึงพี่มังกรพี่ละอายนะฮะแล้วก็สวัสดีครับใครอีกใครอีกดูซิคุณได้พอเพียงนะฮะทุกท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความกันมาเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะฮะขอบคุณมหานครแฟมิลี่อีกสักรอบนึงครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
2: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ขอเสียงดนตรีขึ้นหน่อยพี่

ครู่นี้เป็นบทเพลงจากวง The Rich Man Toy ธิดาประจำอำเภอครับสวัสดีครับพี่ละอายครับพี่เยเฮอร์ครับพี่ฝนสวัสดีฮะพี่ดวงใจในกาชิมาบอกว่าเพลงเพราะทุกเพลงเลยน้องมังกรสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับทักทายนะครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้เวลาผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมที่2ถึงที่5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน

ังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วตี52นาทีเวลาเดิมเป๊ะกลับมาเจอกันนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมท FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันนะคะกับเช้าวันนี้เช้าวันพุธ20พฤษภาคมค่ะมาด้วยสายฝนนะคะฝนตกหนักมากนะคะที่ไหนฝนตกไหมอย่างไรนะคะก็แจ้งข่าวกันหน่อยนะคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะอยู่กับเราสองคนคุณจามรกิจสวัสดิ์ภาคสวัสดีลุงนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณลูกฟังครับฝนตกนะพี่ทางใต้ฝนตกไหมฮะ
0: ตกหนักเลยค่ะตกหนักมากเลยค่ะ
1: นี่กรุงเทพที่ยังนะแต่ว่ามีข่าวว่าวันนี้จะตกทั่วไทยเลยนะ60
0: ทั่วไทยใช
1: ่60กว่าจังหวัด
0: โอ้โหก็นั่นแหละหน้าฝนก็ช่วงหน้าฝนเป็นช่วงเปิดเทอมพอดีนะคะก็คนทุลักทุเลนะสำหรับบรรดาคนที่ต้องตื่นเช้าไปส่งลูกไปโรงเรียนไปขายของไปทำงานไปทำอะไรก็ตามนะมันก็ไม่ได้สะดวกมากนะแต่ก็ธรรมชาตินะรังสรรค์ให้เรานะมั้ย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: น่าจะพ่อค้าแม่ค้าน่าจะไม่ชอบที่สุดนะ
0: ไม่ชอบเลยแม่ค้าใช่ได้คุยกับหลายคนบอกว่าโอ้ไม่ชอบเลยแดดเปรี้ยงยังไงเขาบอกว่าช่วงหน้าร้อนนะก็ยังมีคนเดินมาซื้อของได้กลางร่มอ่ะเขาบอกว่าอย่างนั้นเลยแต่ฝนตกโอ้แม่ค้าที่ขายของแบบคือถ้าเป็นร้านค้าที่แบบมีหน้าร้านที่แบบชั่วคราวเป็นเต็นท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยยากมากลุง
1: ครับ
0: ขายยากจริงๆนะเข้าใจหัวอกแม่ค้าสำหรับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะ
1: สู้สู้สู้สู
0: ้สู้สู้มันเสียงฝนสู้สู้สู้สู้นะคะ
1: สู้สู้สู้สู้ฝนมาแล้วสู้สู
0: ้สู้สู้สู้จริงๆนะคะมานะคะน้องกวางอยู่หลังไมค์022481366นะคะใครจะโทรเข้ามาพูดคุยสู้ตู้ด้วยนะคะสำหรับเช้าวันนี้มีเรื่องราวหลากหลายวันนี้มีเรื่องอะไรเอ่ยที่เราต้องติดตามเมื่อวานนี้น้องดงก็มีความคืบหน้าใช่ไหมคะเรื่องของคดีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางหรือรถเมย์ขอสมก
1: ครับผมหลากหลายแล้วเมื่อวานอย่างที่บอกนะครับตอนแรกที่ว่าจะไปได้ไปขึ้นจะไปขึ้นรถไฟใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะโอ้ผิดแผนไปสักนิดนึงเพราะว่าจากการประสานไปการรถไฟแล้วเขาบอกว่ากลัวว่าจะขึ้นไปเดี๋ยวมันจะเสียรูปคดีเขาก็เลยตำรวจบอกว่ายังไม่ให้ขึ้นเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะมีการจำลองเหตุการณ์จริงนะครับเขาก็เลยมีการเปลี่ยนแผนหน้างานกันนะฮะแต่ว่าเมื่อวานก็เลย

0: ได้ไปรู้แล้วพี่สีที่เราคุยกันว่ารถไฟมันขับยังไงมันเบรกยังไงนะ
1: โอ้
0: ทั้งหมดรถไฟไทยเนี่ยใช่เป็นคันเร่งเนี่ยใช้มือนะคือเขาบอกพวงมาลัยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นคันโยกแบบครึ่งวงกลมคันเร่งเนี่ยนะมันจะเป็นแบบครึ่งวงกลมใช้มือในมุมหมุนแบบครึ่งวงกลมอย่างเงี้ยเหมือนรถรางสมัยก่อนอย่างเงี้ยนะฮะถ้าจะเร่งก็ใช้มือหมุนแล้วก็จับไว
1: ้
0: ส่วนเบรกก็เป็นเบรกแบบมือดึงใช้มือดึงนะครับ
1: มือดึงขึ้นมา
0: ใช่เพราะฉะนั้นคนขับต้องอยู่ตลอดมันจะไม่สามารถ
1: โอ้ไม่ได้เหมือนเครื่องบินใช่ไหม
0: มันจะไม่ล็อกความเร็วล็อกออโต้แบบขับแบบออโต้ไม่ได้วางมือเขาต้องจับตลอดจะเร่งจะเบาก็ใช้มือบังคับจะเบรกก็มือดึงนะครับระบบมันเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็พอถึงจุดตัดเนี่ยนะครับมันก็จะมีการทั้งวอลวิทยุขึ้นมานะครับไม้กั้นถ้าไม้กั้นลงเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะไฟสัญญาณไฟสีแดงมันถึงจะติดไฟสีเขียวมันถึงจะติด
1: อ๋อ
0: ครับ
1: นี่คือวิธีการขั้นตอน
0: ใช่เพราะวันนั้นจุดตัดอโศกเนี่ยพอไม้กั้นไม่ลงเนี่ยไฟเขียวแดงมันจะยังไม่ติด
1: ค่ะ
0: มันเป็นแบบนั้นนะครับก็เลยต้องดูธงเอา
1: วิธีการค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแต่ว่าส่วนเรื่องคดีก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเมื่อวานจะเป็นบรรยากาศของการรับศพนะพี่สินะการร
1: ับ
0: ศพของแบบบรรดาครอบครัวแล้วก็คนข้างที่จะออกมาตำหนิทั้งการรถไฟทั้งขอสมกฮะก็เหมือนกับโอ้เหมือนลอยตัวอยู่เหนือปัญหาไม่คือมีครอบครัวนึงเขาบอกว่าการรถไฟเนี่ยยังไม่แม้แต่โทรมาขอโทษเลยนะไม่มีเลยขสมกก็ไม่มีนะฮะไม่มีโทรมาขอโทษครอบครัวเขาเลย
1: จุกนะ
0: จริงดิเขาบอกเงินนะจะ5 ล้าน 10 ล้านนะเขาไม่อยากได้หรอกเขาอยากได้ชีวิตลูกเขาคืนโอ้โหสะเทือน
1: นะเมื่อวานนี้ก็มีอยู่ร่างหนึ่งน้องโรสอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีสถาบันนิติเวช อนุญาตแล้วให้ครอบครัวของน้องโรสนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีนำร่างกลับบ้านเกิดได้แล้วเพราะว่าดีพิสูจน์เสร็จเรียบร้อยร่างนี้ครอบครัวก็อย่างที่น้องโรสบอกนั่นแหละจุกอกเลยตอบอะไรไม่ได้มากเนื่องจากไม่ทราบข้อที่จริงทั้งหมดว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงอะไรแบบไหนนะคะแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะเศร้าเสียใจอยู่ดีๆก็มาทำให้พัดพลาดนะคะ
0: ครับ
1: แม่บอกว่าชัดเจนแล้วว่าน้อง 100% หมายถึงว่าการพิสูจน์นะคะสถาบันนิติเวชก็เลยครอบครัวบอกไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็จะพากลับบ้านแหละเพราะว่าก็ต้องทำใจอะว่าน้องเขาทำบุญมาแค่นี้อยากให้ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ครอบครัวคนที่เป็นแม่สาวทั้งน้ำตานี่คือความสูญเสียเรียกว่าอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวเนาะ
0: ครับ
1: ครอบครัวหนึ่งเท่านั้นอีก8 ครอบครัวแล้วก็อีกหลายครอบครัวที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็เป็นความทรงจำที่ต้องจดจำไปอีกนานแสนนานนะลุงเนาะ
0: ใช่ครับพี่
1: กับเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้
1: ก็ไปดูคนขับรถไฟนิดนึงเห็นบอกว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ขับรถไฟมาผ่านจุดเกิดเหตุเนี้ย58 ครั้ง
0: ครับ
1: คนเนี้ยก็ทำงานมากว่า3 ปีขับผ่านจุดนี้มา58 ครั้งก็นับเป็นเหมือนกับเหมือนวันทำงานเวลาทำงานด้วยเนาะ

0: เลยค่ะเนี้ยตรงเนี้ยไอ้เขาเรียกว่าซุ้มอโศกไอ้ตรงแยกนั้นนะช่างเครื่องช่างเครื่องที่นั่งคู่กันน่ะทำงานได้14วันทำงานบนขบวนนี้เป็นครั้งที่2ค่ะน้องดง
1: โอ้
0: เป็นครั้งที่2
1: แต่คนขับเนี่ยโชคโชนแล้ว58ครั้งนี่ต้องรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้เนี่ยจุดตัดนี้เนี่ยแหมเจอบ่อย
0: ใช่ก็ต้องเจอทุกวันยังไงรถติดอย่างเงี้ยเห็นทุกวันเจอทุกวันสถานการณ์เห็นทุกวันก็ถ้าที่เราเวลาเราออกมาสมมติถ้าเราออกมาจากช่อง9เนี่ยเวลาเราก็จะไปตรงทางนั้นเนี่ยเนาะขบวนแรกเนี่ยมัน 7:20 เนี่ยรถไฟที่ขับตรงนั้นก็จะเหมือนกับค่อยๆมานะก็เปิดหมูดมาตลอดนะเปิดหมูดมาตลอดแล้วก็ค่อยๆจะดึ๊บจะดึ๊บมาอันนั้นรถเป็นรถไฟไม่ใช่ตู้สินค้าเหมือนขบวนนี้นะตอนเช้าเนี่ยจะเป็นขบวนที่มีรับผู้โดยสารที่เราบอกว่าเด็กลาดกระบังอ่ะจะมารอตรงซุ้มมาโศกเยอะมากเลยนะลูก
1: ครับ
0: เพื่อจะไปลงที่มหาวิทยาลัยตรงลาดกระบังนะคะ
1: ก็จะเปิดถึงตัวมหาลัยเลยนะ
0: ใช่
1: ต่อรถตอนนั้นเลยนะฮะลงปุ๊บเลยเดินเข้ามหาลัยเลยนะฮะ
0: รู้สึกค่าโดยสารนะไม่ถึง10บาทอ่ะมันสะดวกแล้วมันราคาถูกนะมันเป็นรถไฟชั้น3ธรรมดา
1: ครับ
0: ก็สะดวกแต่ว่าคนขับขบวนนี้ขบวนตู้สินค้าเนี่ยเขาขับมา3ปีผ่านซุ้มนี้มา58ครั้งก็แสดงว่ารู้เห็นทุกวันว่าตรงเนี้ยจุดเนี้ยมันเป็นยังไงเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะก็จริงๆคนทำงานรถไฟเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกันหลายส่วนนะเวลารถไฟขบวนหนึ่งจะปล่อยออกมาจากสถานีใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่บกทงใช่ไหมเจ้าหน้าที่กองการเดินรถเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรงสถานตรงเนี่ยตรงไม้กั้นก็มีบกทงเหมือนกันธงเขียวธงแดงต้องถืออยู่ในมือเลยนะซ้ายขวาแล้วก็เจ้าหน้าที่อานัตสัญญาณเจ้าหน้าที่อานัตสัญญาณก็มีส่วนเกี่ยวด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเยอะเจ้าหน้าที่ของการรถไฟอ่ะ
1: คร
0: ับ ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไม่น่าเชื่อนะผ่านมา58ครั้งแต่ไม่ทันสังเกตไม่ได้เบาเลยคือเขาบอกว่าตอนระยะ500เมตรเนี่ยเขายืนยันว่าเขาเห็นเป็นป้ายโฆษณา
0: เขายืนยันว่าเห็นแบบนั้น
1: จนมาถึงระยะ300เมตรในงานนะครับว่าเขาถึงจะเห็นว่าเป็นรถเมล
0: ์ขวางอยู
1: ่
0: ค่ะนั่นแหละค่ะก็ตอนนี้ทางตำรวจจราจรเนาะส่วนจราจรบก.น.1เขาก็จัดระเบียบจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟใหม่ก็ทั้งหมดมี14จุดนะคะในกรุงเทพมีการจับผู้ฝ่าฝืนบังคับใช้กฎหมายข้อหาหยุดคล่อมรางรถไฟในระยะ5เมตรจากรางทั้งหมด32รายปรับไป5รายรายละ500บาทดูสิเมื่อวานที่ยังจับอยู่จับได้อยู่เมื่อวานนะ14จุดในกรุงเทพอ่ะดูดิ32รายยังไม่แบบไม่ไม่รถไฟมาหรือไม่มาไม่รู้ไม่สั้นลงหรือไม่ลงไม่รู้ฉันจะข้ามฉันจะคล่อมก็ยังมีอยู่นะน้องต่อไปตำรวจจราจรตรงนั้นต้องมายืนเฝ้าแล้วล่ะมั้ง
1: ก็คือว่าเมื่อวานเห็นว่าตอนเช้านะครับพี
0: ่
1: ตำรวจไปกันประมาณ50นาย
0: โอ
1: ้แล้วช่วงที่ไป50นายเนี่ย 7:00 กว่าไม่มีใครกล้าทำผิดเลยทั้งเจ้าหน้าที่รถไฟทั้งตำรวจลงพื้นที่ตรงนั้นอ่ะตรวจสอบแต่เจ็ดโมงกว่าม
0: อเตอร์ไซค์มีไหมมอเตอร์ไซค์อ่ะแบบว่าซีด
1: ไม่มีเลยไม่กล้าเลย
0: ไม่มีนะ
1: มอเตอร์ไซค์มีหยุด
0: มอเตอร์ไซค์มีแบบ
1: หยุดเลยเพราะว่า50นายแถวๆนั้นตำรวจในเครื่องแบบ50กว่าคนไปโอ้โหลองท่านกลับสิฮะเราไม่มีตำรวจสักนายสิโอ้โห
0: มันจะลุงตุงนังมากอ่ะวุ่นวาย
1: คนไม่กลัวแล้วลืมแล้วอ่ะ
0: วุ่นวายมาก
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องละสูญเสียค่ะ
1: นะเอาไปว่าฝากไว้แล้วกันถ้าเริ่มได้ยินเสียงติ้งติ้งที่หมายกั้นมันจะลงอ่ะเขาบอกให้หยุดหลังเส้นสีเหลือง
0: หยุดเถอะ
1: หยุดหลังเส้นนะไม่ใช่ติ้งติ้งรีบเหยียบ

0: บางคนบอกติ้งติ้งรีบเหยียบก่อนไม่ได้แล้วละเออทีนี้ก็ถ้าเริ่มติ้งติ้งก็เริ่มหยุดซะยื้อเสื้อกันหยุดเถอะ
1: ใช่เนาะมันไม่คุ้
0: ม
1: ไม่คุ้มเลยค่ะเดี๋ยวสายมาหรือยังเลยลืมดูเลยสายมาหรือยังคะจะมาตกเสียงหน่อยน่าจะยังลุงไม่ยังเดี๋ยวรอสักครู่022481366นะคะเมื่อวานนี้มีข่าวที่สถานีตำรวจล่อนพิบูลไม่ไกลจากบ้านนะคะคืออันเนื่องมาจากว่าเมื่อสักประมาณไม่กี่วันนี่แหละมีพบศพคุณยายคนหนึ่งอ่ะน้องอายุ73ปีชื่อคุณยายปานีถูกฆาตกรรมทิ้งตกไว้ริมถนนนะคะทีนี้จริงๆอ่ะนานแล้วล่ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนานแล้วแต่ว่าตำรวจอ่ะไปควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมา2คนแล้วก็แถลงข่าวความคืบหน้าว่าสองคนนี้เกี่ยวข้องลวงคุณยายมาฆ่าชิงทรัพย์ฆ่าล้างหนี้แต่พอจับมาได้แล้วเนี่ยสองคนคือนายเจริญยุทธกับนายพลเนี่ยเขาปฏิเสธว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาตำรวจก็นำหมายสารเขาคนหนึ่งคนนี้เป็นช่างซ่อมรถซึ่งมีบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากจุดพบศพคุณยายปาดีประมาณ300เมตรช่างซ่อมรถเนี่ยสารภาพว่าจับถูกแล้วผมนี่แหละเป็นคนลงมือฆ่าคุณยายปานีเองจนตายไม่ซัดทอดอะไรด้วยนะในคนนี้ซึ่งอาคมซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยอาคมเป็นคนบอกกับตำรวจว่าสองคนที่ถูกจับก่อนหน้าน่ะอยู่บริเวณจุดพบศพแต่เขาไม่ได้บอกว่าสองคนนั้นน่ะฆ่าแต่เขาบอกว่าอ๋อเห็นสองคนนี้อยู่จุดซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ที่หน้าโรงพักญาติพี่น้องของสองคนที่ถูกจับไปก่อนหน้านั้นเนี่ยรวมตัวกันมาถือป้ายเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ให้ปล่อยตัวสองคนนี้ที่ถูกจับเป็นแพะไปเนี่ยนะคะเพราะไหนๆก็จับคนร้ายตัวจริงได้แล้วอ่ะแล้วทำไมไม่ปล่อยสองคนนั้นทำไมถึงยังคุมขังอยู่เพราะอะไรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตำรวจต้องและที่สำคัญคือชาวบ้านก็ไม่ยอมบอกว่าต้องมาแถลงข่าวผิดชอบด้วยนะว่าตัวเองทำงานผิดพลาดต้องแถลงด้วยนะขอโทษเขาอะไรประมาณนี้นะทีนี้ตำรวจเองก็ชี้แจงว่าการที่ตำรวจนะคะคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลเนื่องจากว่าคดีนี้มันเป็นคดีสะเทือนขวัญอุกชะกันอัตราโทษสูงแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนก่อนในส่วนของการประกันตัวอำนาจเด็ดขาดเนี่ยอยู่ที่ศาลย่อมมีอำนาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตในการปล่อยตัวชั่วคราวเพราะฉะนั้นการคัดค้านของตำรวจเนี่ยก็เป็นเพียงความเห็นประกอบการพิจารณาเท่านั้นส่วนการที่คนที่ลงมือฆ่าคุณยายจริงเนี่ยให้การรับสารภาพเนี่ยนะคะก็เป็นอีกเรื่องนึงอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้โหชุลมุนวุ่นวายนะคะก็สุดท้ายเอานายอาคมคนที่ฆ่าจริงๆฆ่าคุณยายเขาก็สารภาพว่ามาจากว่าไปทวงหนี้กันจริงๆด้วยค่ะน้องรุ่ง
0: ครับผม
1: ดูสิไปคือยืมคุณยายแล้วไปทวงหนี้กันพอทวงหนี้มีปากเสียงทะเลาะตบตีกันกับภรรยาของคนที่ทำร้ายคุณยายคราวนี้ผัวก็ไปช่วยเมียทำร้ายคุณยายเสียชีวิตก่อนจะนำศพลากศพไปทิ้งแล้วทำลายหลักฐานดูสิกว่าจะจับตัวได้คุณละมุนไปจับผิดมาสองคนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผม
1: นี่ก็เป็นเหตุที่นี้เห็นอยู่นะแบบนี
0: ้ครับครับ
1: ค่ะ
0: ได้ยินเสียงพี่จากหน้าไมค์ละ
1: มาแล้วเหรอ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: ค่ะชื่ออะไรนะคะอีกทีนึงค่ะคุณพี
3: ่ชื่อตุ๊กค่ะ
1: พี่ตุ๊ก
0: พี่ตุ๊กสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: เชิญค่ะอยู่จังหวัดไหนนะคะ
3: อยู่สมุทรปราการค่ะแต่ทำงานเป็นตอนติดตามค่ะจ้าพอดีนั่งสาย206ทุกวันนะคะ
1: โอ้ยใ
3: ช่ค่ะแล้วว
0: ันนี้
3: เกิดเหตุก็นั่งอยู่คันหน้าของคันที่เกิดเหตุนะคะ
1: อ
3: ้
1: าว
3: พี่ตุ๊กอยู่คันนี้เลยเหรอคะอยู่คันหน้าค่ะพอดีคันหน้าเป็นรถไฟฟ้า

0: อ๋อเชิญค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะคันหน้าแล้วแต่ก็206เหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: มันเป็นจุดที่การจราจรติดขัดค่อนข้างเยอะอยากให้มีตำรวจจราจรแบบเนี้ยทุกวันแบบนี้เลยทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะเพราะว่าทำงานมา10กว่าปีตรงจุดเนี้ยไม่เคยเห็นตำรวจจราจรเลยค่ะ
0: จริงๆมันก็อยู่ใกล้ป้อมนะพี่นะตรงนั้นเนาะ
2: จ้ามันมีป้อมแต่ไม่รู้ว่ามีคุณตำรวจจราจรอยู่หรือเปล่าแต่ไม่เคยทราบเพราะว่าม
0: ีทางป้อมมาโซกันมีแน่นอนแต่ว่าคืออันนี้ในมุมของเราคิดว่าตรงนั้นมันอาจจะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรอาจจะเป็นเรื่องของการรถไฟ
2: การรถไฟเขาก็จะมีประมาณ2ท่านแต่ว่าถ้า2ท่านเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แล้วรถที่จะข้ามไปข้ามมามันก็ต้องมีคนช่วยในกรณีที่รถที่มา
0: ระบายรถ
2: พระราม9แล้วก็ที่มาคู่ขนานกับตัวรถไฟอ่ะมันก็จะโดนแย่งไปทางรถทางตรงที่พระราม9จะเลี้ยวซ้ายนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าตรงนั้นน่ะอย่างเช่นเลิกงานมา 5:00 น.อ่ะก็มาติดตรงข้ามคลองตรงเซ็นทรัลน่ะเลยมาแล้วเคยติดอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีในการที่เราแค่เลี้ยวซ้าย
0: ทุกวันตรงนั้น
2: ท
0: ุ
2: กวันตอนนี้ต้องเดินทางเนี่ยตอนนี้ก็คือเดินทางออกจากบ้านแล้ว
1: ครับ206เนี่ยเขาจะเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นเพชรบุรีใช
2: ่
1: ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะใช่ยังงั้นติดมากอะค่ะ
1: ถึงแม้จะเลี้ยวซ้ายแต่ไม่เคยผ่านตลอด
0: ที่นี่มาจาก
2: มันไม่มีผ่านตลอดเพราะว่ามันจะมีเส้นที่รถที่วิ่งขนานทางรถไฟออกมาเนี่ยเขาจะตีคู่พอเขาตีคู่เสร็จเนี่ยเขาจะออกมาแล้วเขาจะพยายามอยู่เลนขวาเพื่อเข้าเส้นประตูน้ำมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่ารถมันจะปล่อยให้ช่วงว่างแล้วมันต้องจ่อกันมันถึงจะไปได้อะค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเขาก็เลยต้องมาอาจจะต้องรีบพยายามแย่งชิงเพื่อที่จะกันในรถที่จะออกมา
2: ใช่ค่ะ
1: เขาก็เลยต้องไปให้
2: ถึงใกล้ที่สุดเพราะว่าขึ้นทุกวันนี้จะทราบดีว่าถึงบ้านนี่ใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยประมาณอย่างต่ำนะคะประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง
1: โ
0: อ้ค่ะนานมาก
2: จากโดยเฉพาะรถสาย206นี่ก็ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วแล้วก็วิ่งระยะทางค่อนข้างไกล
0: 206ขึ้นไปสุดระยะที่เกษตรไหมพี่
2: ใช่ค่ะเกษตรต้นทางไม่กลับบางนา
1: ไม่กลับบางนา
0: ใช่206นี่ไปเกษตรไปบางขี
2: นอู่เขาจะอยู่ในอู่เขาจะอยู่ในไม่กลับบางนาเลยค่ะ
0: อ๋อมาจากตรงนั้นเลย
1: ใช่ค่ะวันนั้นกี่คุณพี่ผ่านมากี่นาทีถึง
2: 20นาทีค่ะ
1: 20นาที
0: 20นาท
1: ีแล้วก็ทราบว่ามีรถคันหลัง
2: ใช่ค่ะทราบจากสวพ91นะคะเพราะว่าเราจะดูข่าวว่าเราดูเฟซบุ๊กพอดีแล้วก็มันก็เด้งขึ้นมาค่ะเพราะเรามีเฟซของสายขสมกเขาก็จะเด้งเข้ามาด้วยอะค่ะว่ามันมีอุบัติเหตุตรงนี้จะติดมั้ยก็เลยกดเข้าไปดูอะค่ะ
1: โอ้โหพาคุ้มครองกันนะเตือนดีนะพี่น้องเรานั่งทุกวันแล้วก็เป็นคันที่แบบดวงก่อนหน้าเราเนาะ
0: จะมาดูมีไหมที่มี
2: แบบนี้เดียวอะค่ะ
0: ช่วงแบบของคันที่พี่นั่งบางทีท่อมรางอยู่เหมือนที่เป็นวันนั้นมีไหมคะพี
2: ่วันนั้นรู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงจังหวะรถได้ต่อยพอดีอะค่ะมันก็เลยจะยังไม่ทันได้ท่อมแล้วก็มันจะเป็นไฟเขียวแล้วเป็นช่วงวันหยุดรถก็ถามว่าช่วงจังหวะนั้นน่ะก็จะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถามว่ารถที่ไหลมาเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะพอรถไหลพอไฟแดงปุ๊บมันไหลปิดกันมาพอดีมันก็เลยได้ไปช่วงหลัง
1: คุณหมอแล้วเคยเจอไหมพี่เคยนั่งอยู่แล้วรถเมย์ไปช่วงหลังไหม
2: ประจำค่ะ
3: ประจำเลยนะ
0: มันถึงบอกว่าเป็นความเคยชิน
2: มันอย่างที่บอกว่ามันบอกว่ารถมันช่วงจังหวะที่มันเป็นรถไหลลอยต่อแล้วไฟแดงปุ๊บมันก็เริ่มมันจะไม่หลุดอะค่ะ
0: ค่ะ
2: มันจะไม่หลุดตรงจุดนั้นได้พอดีช่วงมันไหลกันไปพอไฟแดงปุ๊บข้างหน้าก็เริ่มเบรกมันก็จะไปจังหวะที่ไปโดนค่อมด้วยอะไรด้วยอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารถอะข้างสนามออกมาเนี่ยถ้าเราไม่ไปอยู่ในเลนตรงจุดนั้นอะรอจังหวะที่ตรงนั้นว่างมันไม่มีสิคะไอ้ที่ตรงนั้นว่าง
1: โอ้
0: ค่ะ
2: แต่อย่างที่บอกว่าถ้ามีจราจรคอยกำกับ

0: เลนซ้ายคือรถเลนซ้ายแล้วไม่มีรถคันอื่นอะไปเสียบอยู่ตรงนั้นอะคิดว่าเลนซ้ายก็คือน่าจะเลนซ้ายขับตลอดมันก็จะดีกว่า
1: เนาะจริงๆถ้าอยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลมันก็อยู่ไม่ไกลตรงแยกไฟจราจรแต่ถ้าบนจราจรน่าจะมาในความสะดวกสักคนหนึ่งเนาะช่วงแค่ขบวนรถไฟผ่านวันละประมาณ 3-4 รอบเท่านั้นเอง
0: ช่วงเย็นน่ะช่วงเย็นจะมีรอบ 5:20 6:10 แล้วก็น่าจะประมาณอีก 1:00 นี่คือรอบเย็นที่กลับบ้านที่จะลงตรงแยกสวนหลวงพัฒนาการ
2: เนาะครับ
0: แต่ถ้าช่วงรถเมย์ไม่มีอ่ะก็จะนั่งไป136มาลงตรงแอร์พอร์ตลิงก์แล้วก็รอรถไฟนี่แหละค่ะก็2บาทเสีย2บาทแล้วเราก็นั่งสายสีให้ลิงตัดมาแยกเทพรักเข้าเส้นเทพรักขึ้นไปบางที
2: ค่ะรถไฟที่เหินก็ขึ้นเหมือนกัน
0: ค่ะขึ้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าบางทีรถเมย์ไม่มีทางเลือกมันต้องขึ้นรถไฟถ้าแอร์พอร์ตลิงก์นี่คือหมดสิทธิ์รอประมาณสัก3ขบวนถึงจะได้ขึ้นเพราะแน่นมาก
1: แน่นมาก
0: ใช่ค่ะมันแน่นมาก
1: โอ้โหแน่นมากแน่นจริงๆนะคะ
2: โ
1: อ้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี
0: ่แล้วยิ่งเจอรถ
1: มาเล่าถูก
0: ใจค่ะใช่ค่ะเจอกระเป๋าของชาวต่างชาติโอ้โหหมดสิทธิ์ที่จะอัดเข้าไปยังไงฝากตรงจุดนี้ด้วยนะคะอยากให้มีตำรวจจราจร
1: ตำรวจจราจรสักหนึ่งถึงท่านนายเนาะมาทำความสะดวกในช่วงที่แบบรถไฟจะมานะคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะเห็นด้วยค่ะ
0: ขอบคุณมากนะคะ
2: พี่คนตุงจริงๆขอบคุณครับพี่ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับ

0: นี่ข่าวเช้ากันต่อนะคะน้องดง
1: นี่เห็นไหมเนี่ยคนที่ใช้ทั้งรถเมล์รถไฟแล้วจำได้ไหมพี่ที่แนวคิดท่านรัฐมนตรีบอกว่าการแก้ปัญหาก็คือเราจะไม่ให้ขบวนรถไฟวิ่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นในแล้วนี่ฮะอย่าลืมว่ายังมีคนที่เขาเนี้ยกลับรถเมล์ไม่ทันทำยังไงดี
0: ก็นั่งรถไฟ
1: อย่างเงี้ยก็ยังมีนะแล้วถ้าไม่มีรถไฟทำไงเนี่ยที่พี่เขาบอกนั่งเนี่ยค่ารถไฟ2บาทมันก็ช่วยคนได้นะถ้าไม่ให้รถไฟเข้ามาเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหาเนาะ
0: ใช่สิ
1: มันอาจจะลดแก้ปัญหาอุบัติเหตุแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์คนชีวิตผู้คนในเมืองนะฮะ
0: อ
1: ันเนี้ยที่ท่านขอเวลา3เดือนเนี่ยท่านต้องคิดให้ดีด้วยนะคิดถึงคนที่เขาใช้รถไฟอยู่ด้วยเนาะ
0: มันก็ยังจำเป็นอยู่แหละเนาะมันต้องมี
1: ผมว่าต้อง
0: จัดการยังไงเท่านั้นแหละ
1: จัดการยังไงให้รถไปขวางอยู่บนรางขณะรถติดดูไม่ยากแต่ยากดูว่าเออมันก็ไม่ได้ยากนะห้ามรถเป็นอยู่บนรางรถไฟเนี่ยแต่มันก็ทำไมมันยากเพราะว่าเมื่อกี้พี่เขาบอกแล้วนั่งรถเมย์มาเนี่ยมีประจำในประเภทขึ้นไปคล่อมอยู่บนรางมีประจำ
0: ใช่ค่ะคือคล่อมรางอยู่เราถึงบอกว่าเจอประจำตลอด
1: จะไม่น่าเนี่ยมันไม่น่ายากแต่มันดูยากนะการแก้ปัญหา
0: ดูยากยากจริงๆใช่ค่ะ
1: ช่วยๆกันแล้วกันช่วยๆกันได้ยินเสียงติ้งเมื่อไหร่หยุดทันที
0: เนาะช้าหน่อย
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ได้ย
0: ิน
1: เสียงติ้งเราเหยียบคันเร่งทันทีไม่อยากรอ
0: ให้มันผ่านไปตรงนั้นก่อนอย่างนี้เหรอไม่อยากรอจริงๆนะคนจะเป็นอย่างเงี้ยไฟแดงไฟอะไรนิดเดียวก็ไม่ได้เนาะช่วงจังหวะหนึ่งสมมติเนี่ยไม่เกี่ยวกับรถไฟนะช่วงจังหวะที่เป็นไฟเขียวไฟแดงอ่ะบางทีนะไฟยังไม่ทันเขียวเลยอ่ะคุณมาแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: รอก่อนนิดนึงได้ไม่ได้ก็เนาะอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นในจังหวะนั้นแหละบางทีไอ้ฝั่งนู้นมันก็ติดพันอ่ะฝั่งนู้นอ่ะมันไม่มีทางที่แบบไฟเหลืองจะหยุดอ่ะคนไทยอ่ะไฟเหลืองยิ่งเล่นเพราะนั้นมันมีลูกติดพันเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็อย่าเพิ่งหน่วงไว้สักหน่อยหนึ่งก็ได้นะคะ
1: อ
0: ันตรายมากอุบัติเหตุทุกวัน
1: มันมีเรื่องเล่านะว่าคนไทยนะที่เวลาเห็นไฟเห็นไฟเหลืองเนี่ยนะเห็นไฟเหลืองก็จะเหยียบเร่งมาเลยนะเหยียบเร่งเลยวื้นไปเลย
0: รีบมากเลย
1: ตำรวจก็จะยืนอยู่หลังป้อมแล้วก็จะเดินออกมาอ้าโบกเพ่คุณไม่เห็นสัญญาณไฟเหรอเมื่อกี้ฟ้ามาน่ะใครก็จะบอกอ๋อไฟเห็นครับแต่จานะผมไม่เห็นจาส่วนใหญ่จะหลบอยู่หลังป้อมไฟเหลืองก็เห็นครับแต่จาไม่
0: เห
1: ็
0: นเห็นไงถึงว่าเร่งไงพอไฟเหลืองแล้วเร่งมากเลยอ่ะรีบเลยรีบสุดไฟเหลืองนี่คือไฟรีบเด็กเคยตอบนะไฟเขียวคือไฟอะไรไฟเหลืองคือไฟอะไรไฟแดงเลยไฟเหลืองบอกเด็กบอกไฟเหลืองคือไฟที่ต้องรีบ
1: พ่อผมนะประจำครับ
0: เด็กก็เห็นไงพ่อกับแม่ทำประจำก็นะระวังเนี่ยยิ่งฝนตกถนนลื่นแน่นอนนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะเอามาดูเรื่องคุณแม่คนหนึ่งนะคะใจสลายมากเลยค่ะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ที่สภ.เมืองอุดรธานีนะคะแม่พาลูกสาว

0: วัย18เข้าร้องทุกข์หลังถูกข่มขืนในบ้านหลังหนึ่งที่เป็นพื้นที่เรียกว่าบ้านดงเข็งอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะน้องบีอายุ18เล่าทั้งน้ำตาว่าโดนข่มขืนเมื่อจำได้แม่นยำเลยค่ะก่อนสงกรานต์1วัน12เมษายนตอนนั้นอายุ17เนาะเธอบอกว่าได้เพิ่ง18ไม่กี่วันหลังอาบน้ำเสร็จคนที่ข่มขืนเธอไม่ใช่ใครลุงค่ะน้องดงลุงเรียกเข้าไปหาก่อนจะฉุดกระชากลากถูเข้าไปในห้องน้ำแล้วลงมือขืนใจกระทำชำเราน้องบอกว่าไม่สามารถขัดขืนได้หลังจากวันนั้นชีวิตต้องตกอยู่ในฝันร้ายถูกล่วงละเมิดซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อเนื่องทั้งหมด6ครั้งล่าสุดเพิ่งเกิดเมื่อวันที่6วันที่7เดือนนี้ค่ะน้องบีเล่าว่าทุกครั้งที่ลุงก่อเหตุลุงจะกู่ว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครถ้ามึงปากโป้งจะฆ่าตายทั้งบ้านเลยทั้งครอบครัวน้องก็เกิดความหวาดกลัวอย่างหนักไม่กล้าบอกใครจริงๆแล้วก็ต้องเก็บความทุกข์ไว้อย่างเนี้ยจนกระทั่งตัดสินใจเปิดเผยเรื่องทั้งหมดให้แม่รู้เนื่องจากลุงยังคอยจับตาอยู่ใกล้จึงใช้วิธีไม่ได้เล่าด้วยนะแอบเขียนข้อความในกระดาษน้องลุงแล้วขอจะยื่นไปให้แม่โดยอ้างว่าแม่เบอร์โทรศัพท์ใหม่ทำเป็นแบบนี้ไม่ให้ลุงรู้น้องเอบอกว่าตอนแรกยังไม่ได้แม่ของน้องเอตอนแรกบอกว่าลูกส่งมาอย่างเงี้ยยังไม่เปิดอ่านทันทีด้วยนะจนกระทั่งเอาพี่ออกมาดูอ้าวก็ช็อกเลยเพราะในข้อความเขียนว่าแม่หนูโดนลุงข่มขืน6ครั้งแล้วประมาณนี้ทันทีที่ทราบเรื่องแม่ก็รีบนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันก่อนเดินทางกลับไปรับลูกสาวออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วลูกสาวก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่กล้าบอกใครเพราะว่าถูกข่มขู่เอาไว้อีกทั้งผู้ก่อเหตุก็เป็นพี่ชายแท้ๆของตัวเองแล้วก็เป็นคนในครอบครัวช่วยกันเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กก็ไม่คาดคิดเลยว่าพี่ชายหรือลุงของเด็กจะกล้าก่อเหตุเลวร้ายกับหลานสาวตัวเองขนาดนี้จากนั้นแม่ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ไปซื้อชุดตรวจตั้งครรภ์มาให้ลูกเบื้องต้นขึ้น2ขีดน้องดงไม่กล้าพาไปพบแพทย์อีกน้องก็เลยต้องไปแจ้งความก่อนเพื่อให้ดำเนินคดีในเร็วที่สุดนะคะเนี่ยแล้วก็แม่บอกว่าถึงเป็นพี่ชายแท้ๆก็ตามนะไม่เคลียร์ไม่อะไรทั้งสิ้นพ่อเดี๋ยวเกรงว่าถ้ารู้ล่วงหน้าอาจจะหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานได้ล่าสุดนั้นเมื่อวานนะคะตำรวจก็ไปที่บ้านหลังนั้นก็ไม่เจอลุงผู้สื่อข่าวก็ไปด้วยนะคะก็ไปเจ อคุณย่าก็คุณย่าก็คือเป็นคุณยายของเด็กเนาะเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุเนาะคุณยายก็เปิดเผยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่าทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วรู้แล้วล่ะว่าลูกชายนะถูกแจ้งความเพราะว่าหลักฐานค่อนข้างชัดเจนบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่10คนค่ะเน
1: ี่ย
0: ช่วงเวลาเกิดเหตุก็อยู่ตามปกติแต่ว่ายายเนี่ยไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือหรือเสียงทะเลาะวิวาทแม้แต่น้อยถามว่าเอาแล้วเชื่อข้อกล่าวหาแม่ลูกชายทำกับหลานแบบนี้ยายก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเมื่อเรื่องราวดำเนินมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยก็จำเป็นต้องเชื่อแล้วก็ยอมรับกับสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นว่าลูกชายกระทำลงไปกับหลานสาวอยู่ต่อหน้าเนี่ยไม่เคยแสดงพฤติกรรมผิดปกติเห็นใดๆเลยนะคะแต่ยอมรับว่าลูกชายลุงของเด็กมีพฤติกรรมพัวพันยาเสพติดมาตลอดค่ะน้องดง
1: โอ้โหครับ
0: แม่ยอมรับเองเลยค่ะยายของเด็กแล้วที่น่าช็อกก็คืออย่างที่บอกเนี่ยค่ะเบื้องต้นชุดตรวจคันขึ้น2ขีด
1: โอ้แสดงว่าไม่ป้องกันอะไรด้วยนะ
0: ใช
1: ่คือแบบไม่ได้คิดถึงอนาคตเลยอ่ะ
0: ไม่เลย
1: โ
0: อ้ไม่เลย
1: น้องบอก6ครั้งเลย6ครั้ง
0: ใช่ค่ะมันจะมีลักษณะแบบนี้อยู่นะในสังคมบ้านเราเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะลุงข่มขืนหลานลุงเขยตาเขยน้าเขยพี่เขยอะไรก็ตามนะนี่ลุงแท้ๆนะคะ
1: โอ้ความปลอดภัยในบ้านไม่มีเลย
0: ไม่มี

0: นี่เนาะค่ะน่าเห็นใจมาก
1: ครับ
0: ก็ดูนะในครอบครัวไหนถ้าแบบเผื่อว่ามีแบบเนี่ยมีเด็กสาวกับลุงกับน้าเขยลุงเขยเนี่ยจริงๆก็ไม่ควรอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ขนาดนี้นะลูกๆเนาะ
1: ครับมันก็
0: หรือถ้าอยู่ด้วยกันก็ต้องเป็นห้องแบบมิดชิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันก็เลี่ยงยากนะนี่มันเหมือนพวกในละครเลยนะฮะ
0: จริ
1: งเอาบางครอบครัวมันต้องมันโอ้โหมันอยู่ด้วยกันนะพี่มันก็นะมันก็ยากมันอยู่ที่คนจริงๆอ่ะอยู่ที่สามัญสำนึกนะ
0: เนาะแล้วนี่ยิ่งมี
1: หลานมาตั้งแต่เด็กๆทำไมมันไม่หักห้ามใจอ่ะมันสายเลือดเดียวกันอะไรเงี้ยมันไม่คิดแบบนั้นกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมพาไปดูอีกเรื่องนึงนี่เพิ่งเข้ากรมมาวันนั้นจับใบดำใบแดงกันเนาะแล้วก็เพิ่งเข้ากรมมาเนี่ยวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
0: ค่ะ
1: เหล่าบรรดาทหารเกณฑ์นะฮะก็เริ่มที่เข้าค่ายไปนะบางคนก็1ปีบางคนก็2ปีนะครับปรากฏว่านี่ฮะผ่านไปแค่18วันมีทหารเกณฑ์นะฮะ2นายนะครับทนไม่ไหวครับพี่คิดถึงบ้านหนีค่ายแหกค่ายออกมา
0: แหกค่ายเพราะคิดถึงบ้าน
1: คิดถึงบ้านคือถ้าแหกค่ายออกมานี่ก็มีความผิดแล้วนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องวินัยนะยังไม่พอนะฮะไปขโมยมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านเพื่อที่จะบิดรถกลับบ้านอีกฮะไปขโมยด้วยทีนี้ผิดอาญาแล้วนะฮะโอ้โหโทษหนักสิครับแบบนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็ไปตามตัวจากที่บ้านเนี่ยนะฮะกลับมาปรากฏว่าฉี่ม่วงด้วยครับพี
0: ่
1: โอ้โหพลทหารวีรศักดิ์อายุ22กับพลทหารชัยวัฒน์อายุ20ปีสังกัดค่ายทหารในจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ไปก่อเหตุขโมยรถเลือกขโมยรถแพงด้วยนะเวสป้านะฮะเวสป้า150สเปเชียลคันนี้108
0: ค่ะ
1: โอ้โหนะครับ
0: 108เลยเหรอ
1: 181,900บาทนะครับ
0: เด็กรถแพงอย่างนี้มันน่าจะขโมยยากอยู่นะ ระบบล็อกรถมันน่าจะ
1: เขาบอกว่า
0: หรือเปล่า
1: พอหนีออกมาจากค่ายเนี่ยนะฮะแล้วไปยืนรอรถเมล์แล้วรอนานมอไซคันนี้จอดแล้วก็เสียบกุญแจคาอยู่เห็นแล้วก็เลยมองหน้ากันแล้วอะมันมีกุญแจขนาดนี้เราจะไปรอรถเมย์ทำไมนะครับก็บิดบึ้นๆเลยครับเอาไปเลยครับขโมยเลยฮะ
0: ต้องการที่จะ
1: เขาบอกกลับบ้านนะครับ
0: อยากกลับบ้านคิดถึงบ้านแล้ว
1: อยากกลับบ้านโอ้ไม่เข้าไปเนี่ยสายโดนลงโทษหนักเลยนะ
0: ไม่
1: เริ่มจาก
0: นะ
1: ครับ
0: เราก็ถามคนติดคุกว่าที่บ้านเนี่ยถ้ามันน่าอยู่มันรู้สึกมีความสุขมากเนี่ยนะคุณต้องไม่ก่อเหตุไม่ทำผิดไม่ทำชั่วไม่ทำเลวร้ายเนาะแต่พอมาอยู่บ้านก็ยังไม่วายอ่ะเห็นไหมบางคนอ่ะพอเข้ามาอยู่ในคุกก็ทำมาคิดถึงบ้าน
1: สองคนนี้เนี่ยนะครับปีนกำแพงรั้วค่ายนะฮะออกมานะแล้วก็เนี่ยแหละเดินมานะครับแล้วก็เจอมอเตอร์ไซค์อย่างที่บอกนะคนทหารทั้งสองเนี่ยนะครับบอกว่าสมัครใจเป็นทหารเกณฑ์นะไม่ได้จับใบดำใบแดงด้วยทั้งบ้านเนี่ยอยากให้เป็นอยากให้เป็นรั้วของชาติ
0: คือตั้งใจด้วยนะ
1: แล้วไม่บอกที่บ้านว่าผมไม่เอาผมรักบ้านขอผ่อนผันไปก่อนเอาแล้วไม่บอกนะทีนี้พอบอกว่าทำบ้านบรรทัดไงพี่พอเข้าไปฝึกได้18วันไม่ไหว
0: หมอไม่เป็นอย่างที่คิด
1: ไม่เป็นอย่างที่คิด
0: แหกค่ายมหารักนะคะ
1: ทีนี้
0: อันนี้ก็ต้อง
1: รอรถเมย์เป็นชั่วโมงอ่
0: ะ
1: รถเมย์ไม่มาเลยสักคันนะมีเวสป้าของน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยฮะขี่ผ่านมานะครับนั่นแหละ

0: เห็นภาพแล้วไอ้คันที่เขาชี้อยู่นั่นแหละนั่นแหละ 108,000 นะน้องนุ๊ก
1: คันที่เขาชี้ใช่ไหมพี
0: ่เออเวสป้าคันนี้ป่ะ
1: เออเวสป้าคันนี้แหละ
0: อ้าวทำไมมันแพงอย่างนั้นน่ะรถเนี้ย
1: ก็เออหรือราคามือหนึ่งแล้วคันนี้มันยังไงไม่รู้แต่ว่าราคามือหนึ่งเลยนะพี่108,000อ่ะเขาบอกอ่ะ
0: เออจริงเหรอมันไม่น่าจะแพงขนาดนั้นนะรถคันเนี้ย
1: เออเขาบอกว่าเป็นรุ่น Justin Bieber X Vespa นะเครื่อง150นะพี่เออเครื่อง150
0: เลือกรุ่นแพงด้วยนะเออ
1: เออเลือกรุ่นแพงด้วย
0: เออใช่แล้วยังไงต่อสุดท้ายก็กลับคุกเหมือนเดิมคุกทหารนะคะเนี้ย
1: ใช่สุดท้ายเนี่ยนะฮะโอ้พี่ทหารเขาก็ไปตามถึงบ้านเลยนะครับมาเออมีภูมิมีประวัติมีอะไรอยู่แล้วนี่รู้อยู่แล้วว่าบ้านช่องอยู่ไหนนะครับ
0: เออ
1: ก็ไปตามครูฝึกไปตามกลับมาครับ
0: โอ้นี่คือ
1: เขาบอกว่าก่อน
0: มีทหารแล้วยังต้องขโมยด้วยนะอันนี้นะ
1: ใช่แล้วเสพยาด้วยเดี๋ยวโดนข้อหาเสพยาด้วยเพราะว่าก่อนกลับค่ายเนี่ยเสพยาบ้าคนละ2เม็ด
0: เอา
1: อยู
0: ่
1: ประเด็นหลักเลยนะคืออยู่ในค่ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เสพ
0: ใช่แล้วว่าเหตุผลนี้แหละที่หนี
1: อืมใช่
0: เออไม่ได้คิดถึงบ้านหรอก
1: อืมหรอก
0: เออไม่ได้คิดถึงบ้านหรอก
1: เรียบร้อยนะครับ
0: เรียบร้อยนะลงเรียนค่ายค่ะเออพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟขาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นขาวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจับ
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก

0: 6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: 2นาฬิกา12นาทีกลับมาช่วงชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุสมทนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95เช้าวันพุธวันนี้20ปี20เลยนะแป๊บเดียวเนาะ20พฤษภาคมแล้วเนาะน้องๆเนาะเร็วมากผ่านไปเร็วๆนะคะ
1: ครับผมนะมาแล้วครับมาแล้วเร็วไหมพี่เร็วไ
0: หมเร็วจริงๆเร็วแม่เลยนะคะ
1: ผมก็บอกเอ๊ะมันเพิ่งวันพุธเองเหรอทำไมมันน่าจะสักวันศุกร์แล้วตอนนี
0: ้เร็วหลายคนรอวันที่15นู่นนะคะก็ชัดเจนแล้วเน
1: า
0: ะรัฐบาล
1: ช่วย
0: เหลือค่าของที่เขาไม่ได้คนละครึ่งนะเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าฉันออกให้เธอเกินครึ่งฉันก็เลยขอเรียกใหม่ว่าเป็นไทยช่วยไทย
1: เรียกอะไรก็ได้ฮะให้เราลงทะเบียนทันก็พอ
0: ไม่ต้องทำสิ
1: เพราะว่า30ล้านสิทธิ์ที่ต้องได้ทุกคนไหมพี
0: ่ก็น่าจะได้ทุกคนแหละถ้ามีมือถืออ่ะ
1: นะเพราะว่า14ล้านก็ไปกลุ่มบัตรสวัสดิการรัฐนะ
0: อันนั้นได้สิทธิ์ทันทีใครที่ถือบัตรนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะได้สิทธิ์ทันทีเลยค่ะเอาไปซื้อสินค้าที่ร่วมรายการได้เลยนะคะอันนั้นไม่ต้องนะได้สิทธิ์อัตโนมัตินะ1บาทเออ1บาท 1,000 บาทต่อเดือน
1: คร
0: ับ นะ13ล้านกว่าคนนะได้ไปเลยไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยากอะไร
1: ส่
0: วนกลุ่มประชาชนทั่วไปต้องลงทะเบียนนะคะประมาณ30ล้านคนที่ฟังอยู
1: ่เพราะครั้งที่แล้วอ่ะพี่จำได้ว่าที่บ้านพ่อตากับแม่ยายลงไม่ทันนะไม่ได้ใช้สิทธิ
0: ์เอ้าจริงเหรอ
1: ไม่มีคนลง
0: ไม่มีคนลงให้
1: มันมีคนช่วยสอ
0: เ
1: ออแล้วเราก็ประมาทไงเราก็เลยว่าเออเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวค่อยลงพอตอนเย็นแล้วหมดสิทธิ์หมดแล้ว
0: ไม่ทัน
1: แล้วอ่ะ
0: เอ้า
1: แต่ครั้งที่แล้วรู้สึกมาแค่10ล้านสิทธิ
0: ์เออคราวที่แล้วใช่มันน้อยไป
1: คนละครึ่งที่แล้วเนี่ย10ล้านสิทธิ์แต่ว่าครั้งนี้ถ้า30ก็คือจะได้ไม่ต้องแย่งกันลงตั้งแต่วันแรกมากนักเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: นะคร
0: ับรอบนี้ก็อยากให้ทันทุกคนนะคะ30ล้านคนวงเงินช่วยเหลือรับจ่ายรับช่วยจ่ายในสัดส่วน60ต่อ40นะคะ 1,000 บาทต่อเดือนรวม 4,000 บาทตลอดโครงการนะคะก็รับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นลงทะเบียน25 26 27 28 29 5วันนะคะ6โมงเช้าถึง5ทุ่มทุกวันน่าจะทันทุกคนนะน้องดุ้งนะ
1: ครับผม
0: เออ6โมงเช้าถึง5ทุ่ม5วันลงทะเบียนให้ทันแต่ก็อย่างที่บอกเนี่ยมีคนถามอีกแล้วไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนคุ้มไห
1: ม
0: ไปซื้อมือถือมา 3,000 หรือ 2,000 เอามาลงทะเบียนรับอันนี้ 4,000เอาคุ้มไหม
1: ถ้าอย่างนั้นไม่คุ้ม
0: ลูกๆจะซื้อมือถือไอโฟนแม่ไหม
1: ถ้าอย่างนั้นคงไม่คุ้มนะพี
0: ่ใช่ไหมเอายังไงดีไม่กล้าตัดสินใจให้นะคะก็ลองคิดดูแล้วกันนะว่าต้องเราต้องลงทุนไปซื้อมือถือเครื่องใหม่มาเพื่อรับโครงการนี้ไหมเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะก็อายุ18ปีขึ้นไปนะคะมีบัตรประชาชนต้องไม่มีบัตรคนจนไม่เป็นคนที่ถูกเคยระงับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งตั้งแต่ระยะที่1ถึง5แล้วก็ได้เลยนอกจากนั้นนะคะลงทะเบียนได้ทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไปใช้สิทธิ์

0: เริ่มวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้แหละค่ะอีก10วันไปจนถึง30กันยายนนะคะก็ซื้อของได้เหมือนกัน6โมงเช้าถึง5ทุ่มทุกวันเหมือนกันนะนี่คือระยะเวลาของการใช้สิทธิ์ในโครงการค่ะลูกแต่ช่องทางการลงทะเบียนยังไม่ทราบใช่ไหม
1: ว่า
0: ลงที่ไหนอ่ะ
1: ก็คลิกเข้าไปคลิกในแอปเป่าตังค์เลยฮะ
0: อ๋อลงแอปเป่าตังค์เหมือนกันเหรอ
1: ครับอันนี้หมายถึงบัตรอันนี้หมายถึงบัตรสดการรับแบบที่เห็นได้ว่าอะไรนะ
0: ไม่บัตรคนที่จะรับสิทธิ์อ่ะที่ให้ลงทะเบียนวันที่25เนี่ยแล้วไปลงทะเบียนในแอปเป่าตังค์เหมือนก
1: ัน
0: เหรอ
1: ใช่ใช่เห็นเขาบอกลงทะเบียนแอปเป่าตังค์ครับพี่
0: อ๋อก็สะดวกถ้าอย่างนั้นไม่ต้องโหลดเลยอะไรแล้วนะคะ
1: ใช่ไม่ต้องโหลดแล้วครับผม
0: ก็คือเข้าแอปเป่าตังค์โหลดทิ้งไว้ก่อนนะคะแอปเป่าตังค์ใครที่ยังไม่โหลดก็โหลดทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวธนาคารมันจะต้องไปอัดอีกแล้วนะคนที่ไม่เคยมีแอปเนี้ย
1: เออ
0: ลองดูที่ว่าโหลดตอนนี้มันจะได้ยังไงแบบไหน
1: เออนะลองให้แบบใครที่แบบว่าไม่ค่อยชำนาญเนาะให้ลูกหลานคนในหมู่บ้านช่วยโหลดเดี๋ยวไว้ก่อน
0: เออตอนนี้โหลดไว้หน้าจอมือถือก่อน
1: เออแต่ส่วนใหญ่เขาก็ซื้อองค์ซื้อหวยกันนะพี่นะแอปนี้ก็น่าใช้บ่อยป่ะ
0: ไม่ได้ซื้อหวยก็ซื้อลอตเตอรี
1: ่ซื้อลอตเตอรี่กันนะ
0: จะต้องบอกว่าเขาซื้อ MRT กับ BTS อยู่ซื้อลอตเตอรี่80บาทอยู่หรือเปล่าคะ
1: ใครใช้ประจำก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่
0: ไม่น่าห่วง
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันจันทร์หน้านะเราช่วง6โมงเนี่ยเราจะเปิดเพลงยาวๆไปก่อนนะเพราะว่าเราสองคนจะต้องกดให้ทันก่อนถ้าเกิดว่าเอ๊ะทำไมวันจันทร์หน้าทำไมเปิดเพลงนานจังเลยนะเบรกแรกนะเอ้ยเบรกสองนี่นะฮะก็ให้รู้ไว้ว่าเรายังลงกันไม่สำเร็จนะฮะ
0: แสดงว่าเรายังลงกันไม่สำเร็จเราต้องเปิดเพลงยาวเลยแต่คิดว่าน่าจะแป๊บเดียวไม่นานหรอกนะคะผู้เชี่ยวชาญแอปเป๋าตังค์คิดว่าไม่นานหรอกเพราะว่าเข้ามาทุกงวดเข้ามาซื้อลอตเตอรี่ทุกงวดแต่ไม่ได้เข้ามารับเงินเลยอ่ะมันน่าเสียดายตรงนี้แหละไม่เคยเลยมีแต่ขึ้นบอกโอกาสหน้านะ
1: คร
0: ับ อ่ะก็นี่แหละนับถอยหลังนะคะอีก4วันแล้วกัน20อีกค่านั่นแหละ25นะคะลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็บอกว่าพลัสด้วยนะรัฐบาลร่วมจ่าย60 40ครอบคลุมเป้าหมายกลุ่มนี้30ล้านคนภายใต้งบจากพรก.กู้เงิน400ล้านนะคะอันนี้ที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบนะก็จะแบ่ง2กลุ่มตลอดเวลา4เดือนที่ว่านี้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวบันเทิงเหมือนกันนะทำให้คนรู้สึกว่ามาสักทีเนาะมาสักทีและแล้วก็มา
1: ซื้อข้าวซื้อของอะไรมันได้ถูกลงหน่อย
0: ใช่เนาะก็หนึ่งนะในมุมของรัฐบาลก็คงอยากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากก็คือร้านค้าชุมชนเนาะ
1: ครับ
0: ร้านค้าชุมชนรถแม่ค้านะร้านรถเข็นแผงลอยถ้าใครที่เคยลงทะเบียนเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็นั่นแหละค่ะมันน่าจะคึกคักขึ้นหวังว่านะ
1: ครับครับ
0: อืมค่ะค่ะ
1: มาข่าวบันเทิงกันดีกว่านะครับหล
0: ัง
1: จากที่บันเทิงเรื่องกระเป๋าตังกระเป๋าเงินเนี่ยเรากันไปแล้วนะฮะล่าสุดครับพี่นะคุณตุ๊กกี้นะครับ
0: ตุ๊กกี้
1: นะ
0: แสดง
1: ชิงร้อย
0: ชื่อดัง
1: ชิงร้อยใช่เขาบอกว่าก่อนจะดังมาจนถึงทุกวันนี้ก็ทราบกันดีคุณตุ๊กกี้เนี่ยเขาเป็นเหมือนสไตลิสต์ของเวิร์กพอยต์มาก่อนก็คือทำงานเป็นแบบมนุษย์เงินเดือนอ่ะก่อนที่จะมาอยู่ทำไมเบื้องหลังอ่ะนะครับก็เป็นพนักงานคนหนึ่ง

0: ึงอยู่ในเวิร์คพอยต์เนี่ยแหละครับทำพวกเสื้อผ้านะฮะก็เขาบอกว่ากว่าจะมาเป็นตุ๊กกี้ชิงร้อยในวันนี้เนี่ยนะโอ้โหเขาผ่านอะไรมาเยอะมากเคยเจอดาราที่ไม่น่ารักคือสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่ดังไงต้องนึกถึงว่าเขาไม่ดังเนาะนะต้องไปอยู่กับดาราเตรียมเสื้อผ้ารองเท้าให้ดาราเนี่ยนะครับเคยเจอขนาดมีดารามีเขาบอกมีดาราคนนึงนะเขี่ยรองเท้าให้เขาอะแล้วก็บอกว่าใส่ให้หน่อย
1: เออ
0: จริงอย่างนั้นเลยเจอขนาดนั้นเลยนะผู้หญิงไงพี่
1: ใส่รองเท้าให้หน่อย
0: ใส่รองเท้าให้หน่อย
1: อืมใส่ก็ใส่แล้วคุณจะพี่ใส่ให้ไหม
0: เขาบอกโอ้โหตอนนั้นใจหนึ่งก็งงมากเหมือนกันนะงงว่าแบบเฮ้ยเอาไงดีให้ใส่ถุงเท้าให้ใส่รองเท้าให้ด้วยอ่ะเออนะฮะ
1: ดาราคุณหนูหรือเปล่า
0: เป็นนางเอกยุคดังในยุคนั้นด้วยนะยุคที่เขายังเป็นเบื้องหลังเนาะประมาณปี90-2000นะพี
1: ่โอ้ยุค90
0: เออเธอใส่รองเท้าให้หน่อย
1: ค่ะ
0: เนี่ยเขาก็อารมณ์คุณตุ๊กกี้ก็คงมองซ้ายมองขวาแบบแต่ว่านะตอนนั้นแหละเขาก็งงปรากฏว่าเธอไม่ใส่นะเธอไม่ก้มลงไปใส่ให้ปรากฏว่าโดนหัวหน้าเรียกขึ้นไปว่
1: า
0: ตุ๊กกี้มันเป็นการบริการนะเป็นการบริการนะเขาเป็นศิลปินเป็นการบริการเขา
1: เนี่
0: ยหัวหน้าแทนจะปกป้องเราไปอยู่ข้างดารา
1: เหมือนว่าตำหนิเราอีกว่านี่คือการบริการ
0: ใช่นะครับคือหัวหน้าเขาให้ผลงี้เขาบอกว่าตุ๊กกี้บางทีเนี่ยชุดของดาราเนี่ยมันคับมันแน่นเขาไม่สามารถก้มลงไปใส่รองเท้าได
1: ้อ๋อนี่
0: เราเน
1: ี่
0: ยต้องทำหน้าที่เราให้สมบูรณ์แบบให้เขาออกมาสวยหล่อดูดีนั่นคือจบแต่คุณตุ๊กกี้เขาบอกว่าโหตอนนั้นมันเขาบอกเขาไม่ชินอ่ะเออใจไม่ได้ต้องขนาดนี้เลยเหรอเป็นดารานี่ได้อภิสิทธิ์ขนาดนั้นเลยเหรอแต่เธอเลยจำมาว่าถ้าวันหนึ่งเธอขึ้นมาถึงจุดนี้เนี่ยเธอจะไม่ทำแบบนั้นนะฮะแต่พอวันนี้นะเธอก็ยื่นเท้าไปน้องแสงเท้าให้หน่อยเราเล่นไม่มีนะพี่นึงคุณตุ๊กกี้ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นก็คือเขาก็จำมาตลอดว่าโอ้โหเออเป็นดาราเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นเลย
1: เราไม่ทำแบบนั้น
0: จะไม่ทำแบบนั้นนะครับ
1: โอ้โหสุดเลยเนาะ
0: เนอะ
1: พี่อยากรู้นะว่าดาราคนนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้เจอคุณตุ๊กกี้แล้วก็จะวางตัวยังไง
0: เออเขาจำได้ไหมว่าเขาเคยนะเขาเคย
1: จำได้อยู่แล้ว
0: เออเนี่ยก็คุณนิกกี้เนี่ยนะเขาก็ถามคือเขามานั่งเหมือนนั่งคุยกันนะคุณนิกกี้ก็บอกว่าแล้วเขาจำได้ไหมว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่เคยใส่รองเท้าให้เขา
1: เออ
0: คุณตุ๊กกี้บอกว่าเขาจำไม่ได้เคยนั่งสัมภาษณ์กันด้วยนะหลังจากที่มาเป็นดาราเนี่ย
1: ก็เจอกันเหรอ
0: เคยเจอกันแล้วก็มานั่งสัมภาษณ์กันด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: เอ้า
0: เออแต่คุณตุ๊กกี้เขาก็ไม่ได้ไปเท้าความอะไรนะครับ
1: เออ
0: แล้วเขาบอกเคยนั่งสัมภาษณ์กันด้วยว่าอย่างนั้นนะพอเป็นดาราแล้วอ่ะดูดิ
1: ค่ะ
0: โอ้โหเขาถึงบอกนะพี่คนเราเนี่ยให้ทำดีต่อกันอย่าไปดูถูกกันอย่าไปทำไม่ดีต่อกันนะวันหนึ่งโลกมันแคบ
1: มันกลม
0: นะเออเดี๋ยวมันก็กลับมาเจอกันได้อีกนะ
1: เออ
0: เนี่ยนะครับใครจะไปคิดวันนี้น้องฝึกงานวันนี้มาฝึกงานเราไปว่าไปด่าไปใช้งานมันอีกวันข้างหน้ามันจะเป็นหัวหน้าเรานะหรือจะเป็นลูกค้าที่มาทำงานกับเราแล้วมาใช้เราเออของพวกนี้มันต้องดีกันไว้หมดแหละ
1: ใช่นะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะ
0: ครับผม
1: อะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้เนี่ยก็เลยทำให้บรรดาคนดูหรือว่าชาวเน็ตเขาเลยอยากรู้ว่าเฮ้ยนางเอกคนนี้เป็นใครอ่ะช่วยบอกหน่อยในคอมเมนต์ต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ
1: ใช่ไห
0: มครับผม
1: ส่วนเรื่องของใครถามบอกตามสืบไม่หน่อยพี่จามอนไม่งั้นนอนไม่หลับ
0: อ๋อมาถึงดาราคนนี้
1: ดาราคนนี้เอาไปดูเทศกาลดนตรีนะคะดนตรีกรุงเทพ2569ก็เป็น การจัดฟรีคอน

0: เปิดใจกลางกรุงนะคะวันที่13มิถุนายนนี้ก็บอกว่าจะมีการรวมศิลปินไทยนานาชาติกว่า30ชีวิต5เวทีสนุกต่อเนื่อง10ชั่วโมงค่ะน้องดงเออน่าสนใจเนาะก็เป็นการร่วมมือกันนะคะของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนะคะก็จะจัดงานเทศกาลดนตรีกรุงเทพขึ้นมาตั้งแต่บ่าย2ถึงเที่ยงคืนโอ้โหน่าสนใจมากเนาะ
1: เออที่ไหนพี่ที่ไหนเดี๋ยวไปเลย
0: ที่ดูวันแบงคอกค่ะ
1: โอ้วันแบงคอก
0: มันเป็นดนตรีกลางแจ้งขนาดใหญ่เขาบอกว่าเปิดให้ทุกคนเข้าร่วมฟรีนะคะ
1: พูดถึงวันแบงคอกนิดนึงพี่สีขอแทรกนิดเดียวนะฮ
0: ะ
1: ใครไปดูดนตรีนี่นะเขาบอกว่าตอนนี้คนกำลังฮิตอะไรรู้ไหมในTikTokเขาบอกไปเดินวนน้ำพุ3รอบ
0: ถ่ายรูปเช็คอินเหรอ
1: ไม่ใช่เขาบอกเป็นจุดห่วงจุ้ยที่ดีชีวิตจะดีไปรับพลังเออค
0: นนี้อ๋อนี่คือสายมู
1: สายมูแล้วตอนนี้ห้างอ่ะกลับมามีคนเพราะไอความเชื่อเนี้ย
0: วน3รอบนี่นะ
1: คนไปเดินวนน้ำพุอยู่ด้านเขาจะเป็นลานที่อยู่นอกห้างนะฮะตรงกลางแล้วจะมีน้ำพุแล้วคนก็ตามกันใน TikTok ไปอ่ะไปเดิน3รอบกันน่ะเต็มหมดเลย
0: ก็ต่อกันว่าเออเนี่ยถ้าไปวน3รอบแบบนี้มันจะดี
1: เหมือนเขาบอกเหมือนที่สิงคโปร์เขาจะมีตึกนึงนะเป็นตึกแบบตึกรับพลังตึกห่วงจุ้ยที่ดีแล้วตอนนี้ที่วันแบงคอกเป็นอย่างนั้นนะฮะ
0: เออไปเลยถ้าอย่างนั้น13เนี่ยบ่าย2ไปวนน้ำพุ3รอบแล้วก็ดูคอนเสิร์ตฟรีได้อยู่
1: ใช่ใครที่จะไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ก็ลองแวะไปดูนะผมก็ยังไม่ได้ไปนะที่เขาบอกให้ไปเดินวนน้ำพุเนี่ยเออเขาบอกว่าไปรับพลังไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มนะฮะเป็นคนเริ่มต้นไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ตามมันใหญ่เลยอ่ะ
0: เอออ่ะก็ศิลปินอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นศิลปินแบบที่คนไทยรู้จักมากๆแต่ว่าเขาจะใช้เป็นความเป็นสากลสูง
1: ครับ
0: นะคะแต่ว่ามีหมดแหละมีทั้งแพร่หลายมากเลยนะคะมีทั้งป๊อปมีทั้งร็อกมีทั้งหมอลำฮิปฮอปแจ๊สเทคโนหมอลำก็มีค่ะก็ถือว่าสอดคล้องกับความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็จะมีการแสดงวอล์กกิ้งแต่ละเวทีจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ถ่ายทอดความหลากหลายและความเข้มข้นของการแสดงออกทางศิลปะร่วมสมัยได้อย่างชัดเจนก็ไม่เสียตังค์นะผู้ชมชาวไทยต่างชาติไปได้หมดเลยนะคะมีการแสดงดนตรีเปิดหมวกด้วยนะที่เขาบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยถ้าแบบจัดดีๆอ่ะก็ถือว่าได้สบายเลยนะคะลองดูนะใครที่สนใจมีเวลานะคะเฉลิมฉลองภาษาสากลของดนตรีที่พื้นที่ใจกลางกรุงเดอะวันแบงคอกค่ะหรือเข้าไปดูรายชื่อศิลปินแต่ละเวทีก็ได้นะมันมี5เวทีนะได้หมดในเพจของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพก็ได้หรือว่าที่เพจของเดอะวันแบงคอกก็ได้ค่ะ
1: ครับผม
0: หรือช่วงก่อนงานก็ไปวนเลยนะน้ำพุสักหน่อย
1: ก็ดีนะรับพลังเขาบอกให้ไปรับพลัง
0: ใช่
1: เออแล้วแต่ความเชื่อเนาะแต่ความเชื่อนะครับก่อนวันที่16นี่ก็ไปดูซะหน่อยไม่แน่นะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อาจจะมีโชคกันนะ
0: ใช่โชคลาภก็คู่อยู่แล้วเนาะ
1: ครับผม
0: กับคนไทยไหม
1: ก็เมื่อคืนนี้อาร์เซนอลนะครับเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับพี่ฟุตบอลนะฮะพรีเมียร์ลีกคืออาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้เตะเมื่อคืนนะเขาเตะไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยเป็นแมนซิตี้เตะนะฮะก็ปรากฏว่าแมนซิตี้เนี่ยทำได้แค่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนัดสุดท้ายก็ไล่อาร์เซนอลไม่ทันละนะฮะก็ปีนี้ก็จะเป็นอาร์เซนอลนะครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ22ปีไม่น่าเชื่อนะพี่นะรอคอยมา22ปีนะครับนะพอวันนี้ทำสำเร็จแล้วแฟนบอลยินดีกับแฟนบอลปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยนะครับก็ถ้าในวงการก็พวกดาราก็หลายคนนะที่เป็นแฟนอาร์เซนอลนะฮะ

0: ของกระพลพี่ป๋องนี่ก็อาร์เซนอล
1: เออใช่
0: เออมี
1: ออกนอกหน้าเลยแหละพี่ป๋องอ่ะ
0: เวลาเชียร์อะไรเนาะ
1: ใช
0: ่ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวนะลิเวอร์พูลเปิดเผยโฉมเสื้อแข่งฤดูกาลใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย
0: อ
1: ๋อนี่คือเสื้อใหม่เหรอ
0: ใช่ครับเสื้อลายลายเขาบอกเป็นลายไม้ไผ่ย้อนยุคเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำลายไม้ไผ่แบบนี้แหละนะครับก็ผ่านมาเนี่ยถ้า20กว่าปีมันก็กลับมาทำอีกรอบหนึ่งพูดถึงแฟนอาร์เซนอลก็พี่โจ้กัมพูนี่ก็แฟนอาร์เซนอลนะเมื่อเช้าเนี่ยแกรีบลงเฟซแล้วเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆนะฮะพี่โจ้กัมพูก็แชมเปี้ยนอาร์เซนอลรอคอยมา22ปีพี่โจนี่เขาก็แฟนอาร์เซนอลเหมือนกัน
1: โอ้โหนี่เขาเรียกประงับนะคะแชมป์พรีเมียร์ลีกมาก็จะได้เห็นเปิดเผยตัวกันเนี่ยนะวันนี้
0: ครับค่ะ
1: อาส่วนพี่บุญมีนักนิดนึงนะคะนักมวยไทย
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่ป่ะก็ไม่น่าเชื่อมอย่างนี้ด้วยนะอันเนื่องมาจากว่าเมื่อวานนี้ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตปทุมธานีเนี่ยมีการแข่งขันศึกมวยไทยวันเดี๋ยวนี้มีวันกันชัยด้วยเหรอ
0: ก็คุณกันชัยเขาเป็นคนจัด
1: เอาเหรอเราก็นึกว่าเมื่อก่อนมันเป็นวันทรงชัยเนาะเดี๋ยวนี้เป็นศึกมวยไทยวันกันชัยนะคะแล้วในคู่นี้ไฟนี้บุญมีติ๊กนายเอาชนะน็อกสนายลักเปิดนี่ชื่อนักมวยนะคะทีนี
0: ้
1: มีการถกเถียงกันในจังหวะที่นักชกที่ชื่อบุญมีเนี่ยไปขัดขาของสนายจนล้มหัวนักพื้นเลยค่ะน้องรุ่งทีย
0: กหนึ่งเพิ่งเริ่ม30วิอะพี
1: ่ผิดจัดกิกาล้านเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะล้านเปอร์เซ็นต
0: ์คือ
1: เพราะว่าอย่างนั้น
0: คือฝ่ายของสนายเนี่ยเขาเตะมาผมดูนะเขาเตะมาไอ้ฝั่งนู้นไอ้บุญมีเนี่ยเขาก็หนีบขาไอ้ฝั่งนึงตอนหนีบขาปุ๊บเนี่ยเหมือนลักษณะเขาขาไปเกี่ยวอีกข้างนึงเพราะฉะนั้นแน่นอนขาข้างโดนหนีบข้างโดนตัดขาก็หงายหลัง
1: ยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องฟาดอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: เพราะหัวฟาดก็นิ่งไปเลย
1: แต่บุญมีเขาบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวเขาตั้งใจเตะเขาไม่ได้เกี่ยวขา
0: เออ
1: เขาให้สัมภาษณ์แบบนั้นผมไม่เลยไม่ได้ตั้งใจเตะนะเขาเกี่ยวเขาไม่เขาตั้งใจเตะอยู่ไม่ได้เกี่ยวขาแต่ถ้าฟังจากคุณธนดลอยู่เบิกหัวหน้ากรรมการมวยไทยแกโพสต์ว่าอย่างนี้ดูน้องบุญมีให้สัมภาษณ์ก็ไม่แมนเลยครับไม่เบานะเราอ่ะตั้งใจเกี่ยวขาเขาแต่มาโกหกคนดูว่าไม่เกี่ยวคู่นี้ถ้ากรรมการเก๋าหน่อยต้องให้ดู VAR ก่อนเพื่อความยุติธรรมที่สุดท้ายที่สุดแล้วบุญมีแพ้ฟาวล้านเปอร์เซ็นต์แกว่าอย่างนั้นคุณธนดลแกโพสต์อย่างนี้เลยว่าอ่านกันให้ดีให้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าผมหมายถึงการชกครั้งนี้นะบนเวทีมาตรฐานเนี่ยที่มีกฎกติกามวยไทยที่มีสักขีพยานไม่ใช่ว่าการที่ลักกระเปิดมานอกเปิดมานอกรอบซึ่งไม่แมนอยู่แล้วล่ะแต่ยาวมาจับมัดรวมกันมันคนละเรื่องแกว่าอย่างนั้นต่างคนก็ต่างเต๋าอย่างนี้เหรอหนีบขาแล้วยังไงก็ฟาดเนาะ
0: อ๋อครับเดี๋ยวมันก็เหมือนยังค้างคาใจกันอยู่ที่แบบว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาลุกขึ้นมาเขาก็เอ้ยยังมึนๆเขาจะอยากจะชกต่อแต่กรรมการดันยุติการชกไปแล้วไงเพราะที่บอกว่าเดี๋ยวคู่นี้เขาจัดอีกรอบนึงนะพี่วันที่30
1: ค่ะ
0: แก้มืออีกรอบนึง
1: แก้มือให้แก้มือกันเน
0: าะยังต่อยยังต่อยกันไม่ครบเลยยังไม่ทันได้ต่อยกันเลยอ่ะน้องเนตตี้ข่าวสดเนี่ยเขาลงรอทำข่าว4ชั่วโมงต่อยกัน30วิแล้วบางคนบอกลำมวยไหว้ครูยังนานกว่า นานกว่าต่อยอีกอะไรแบบเนี้ย
1: 30วิก็นับไปถึง30น็อกแล้วเรียบร้อย
0: นี่คนหนึ่งคุณเอมตามใจตุ๊ดอะพี่

0: เอ็มดีเอ็มจ้าเขาก็แต่งตัวทำผมไม่รอเลยนะเตรียมที่จะขึ้นไปถือป้ายแบบว่ายกที่หนึ่งเริ่มอย่างเงี้ยแบบที่ถือป้ายเดินรอบเวทีอ่ะเขาก็แต่งตัวไปรอเลยปรากฏว่ามันยังไม่ถึงยกกันทีพี่เลยไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไปเดินแต่งตัวมาเก้อเลยเสียบอกว่าสงสารที่สุดเลยสงสารเอ็มมันไม่ได้ค่าตัวอะไรด้วยนะมาด้วยใจตั้งใจจะแบบมาเดินเป็นคนถือป้ายอ่ะมาเดินเป็นคนถือป้ายว่ายกที่หนึ่งแล้วก็เดินรอบเวทีอย่างเงี้ยระฆังมาเต้นปรากฏว่ามันไม่ถึงยกก็ดินี่แหละก็เลยทำให้แบบว่าเดี๋ยวเห็นพี่หนุ่มบอกเดี๋ยวจัดใหม
1: ่จัดใหม่
0: อีกรอบหนึ่งที่30นะครับมาดูเพื่อความสนุกสนานนะเมื่อวานผมเห็นแบบว่าน้องๆที่ช่องก็เปิดไลฟ์สดรอดูกัน
1: สุกวนกันไทย
0: ครับผมบุญมีที่คนนี้เขาโดนต่อยวันสงกรานต์เนาะเขาบอกว่าผมยังต่อยคืนไม่สะใจเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อยใหม่ก็ได้
1: โอ้
0: ครับผม
1: ก็ต้องซ้อมมาดีๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ค่ะอืมอีกไหมข่าวกีฬาวันนี้ก็
0: ประมาณนี้
1: เนาะอ๋อนี่เป็นตะก้อทีมเดียวน้องดง
0: ครับ
1: ตะก้อทีมเดียวชายไทยไปคว้าแชมป์เวิลด์คัพนะคะมาจากมาเลเซียชนะพม่านะคะไม่ใช่ชนะมาเลเซียนะคะก็ถือว่าเราไม่ได้เป็นแชมป์นะก่อนหน้านี้นะ
0: ครับ
1: เราไม่ได้เป็นแชมป์อยู่นะแต่ว่าปีนี้มาทวงแชมป์ได้สำเร็จนะคะ
0: ช่วงนั้นซีเกมใช่ไหมซีเกมเราก็ไม่ได้อะ
1: ไม่ได้สองปีแล้วเราพลาดแชมป์ไม่กลับมาเลเซียไปนะคะสองปีแล้วแต่ว่ามารอบนี้เอาชนะแบบไม่ยากเท่าไหร่นะคะคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จสองปีที่แล้วนี่มาเลเซียครองไปเดี๋ยวปีนี้นะคะทีมตะก้อทีมชาติไทยยังคงมีลุ้นอีกแชมป์อีกชุดหนึ่งนะคะจากประเภททีมชุดชาย
0: ครับ
1: ค่ะก็ยังคงเก่งเหมือนเดิมนะ3คนของเราเนี่ยพรเทพทินบางบนจตุพลสิริอาจแล้วก็มะลึกทินพันมกรเนี่ยโอ้โหเวลาขึ้นฟาดทีหนึ่งเนาะไม่น่าเชื่อว่าแบบคนมนุษย์อะไรจะขึ้นได้ขนาดนั้นเนาะ
0: ครับ
1: โอ้เก่งมากนะคะยิ่งใหญ่เนาะตาตะก้อเนี่ยมันสนุกนะเวลาเชียร์นะคะยิ่งเวลาแข่งกับมาเลเซียน่ะมันสนุกมากเนาะ
0: มันเหมือนศักดิ์ศรีอ่ะ
1: จริงค่ะ
0: ครับผม
1: เห็นน้องน้องรามีภารกิจเนาะวันนี
0: ้เดี๋ยวขออนุญาตออกก่อนสักวันหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องไปส่งเด็กน้อยนิดนึงครับพี
1: ่โอ้จะเทิร์นกันหมดแล้วเนาะฝนตกด้วยนะคะ
0: คุณแม่คุณแม่บ้านไม่อยู่ครับวันนี้ก็เลยต้องจัดการนิดนึงครับเดี๋ยวเอาไปส่งไปสนีก่อน
1: ไปส่งไปสนีนะแพ็คเรียบร้อยนะคะ
0: ครับผม
1: โอเคเดี๋ยวเจอกันติดตามบันเทิงและกีฬา
0: สวัสดีครับ

กลับมาข่าวกันต่อนะคะใครที่ชอบย้อมผมก็จริงๆบางคนบอกอู๋ฉันไม่ได้ชอบหรอกแต่มันก็จำเป็นต้องย้อมอะเนาะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นประเภทผมหงอกเร็วนะคะผมเปลี่ยนสีเร็วมากผมขาวเร็วดูเองก็เป็นแต่ว่าล่าสุดนั้นก็พอดูข่าวนี้ก็เริ่มเป็นห่วงหัวตัวเองผมตัวเองเหมือนกันนะคะเมื่อวานอย.ผนึกกำลังกับปคบ.นะคะปราบปรามเครื่องสำอางผิดกฎหมายล่าสุดไปตรวจค้นโกดังที่ปทุมธานีไปยึดยาย้อมผมของยี่ห้อฟาแจ๊ส 2,000 กว่าชิ้นนะคะพบว่าลักลอบนำเข้ามาไม่ผ่านการตรวจสอบจากด่านอย.เนี่ยแล้วตอนนี้เขาบอกว่าขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่ทั่วประเทศนะคะตอนนี้จำเป็นต้องสั่งปิดกั้นแล้วก็ระงับการขายทันทีนะโดยท่านเลขาธิการอย.นะคะเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมบอกว่าการตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่ามีผู้บริโภคคนหนึ่งในราชบุรี

ไปซื้อยาย้อมผมยี่ห้อนี้ค่ะมาคือสั่งซื้อผ่านออนไลน์นั่นแหละแล้วก็ในผิดพันนี้โฆษณาว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแต่พอเอามาย้อมผมไม่กี่นาทีนะแพ้หนักมากทั้งแสบทั้งคันหนังศีรษะเนี่ยบวมน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมาทั้งหัวเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ผม

เรียนไปที่สคบไปที่อย.จากการตรวจสอบอย.พบว่ายาย้อมผมดังกล่าวเป็นสินค้าลักลอบนำเข้ามาไม่ผ่านการตรวจจากด่านอย.และไม่มีฉลากภาษาไทยด้วยนะแม้ว่าจะมีผู้ประกอบการนำใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางมาใช้ประกอบการสมัครขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ตามแต่ว่าพอตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไม่พบการขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ่านอย.อย่างถูกต้องแต่อย่างใดค่ะตอนที่อย.ก็เลยร่วมกับตำรวจนะคะปคบ.สอบสวนกลางนี่แหละไปตรวจค้นโกดังเป้าหมายในพื้นที่ปทุมธานีก่อนจะเจอเป็นของกลาง 2,000 กว่าเมื่อวานนี้นะคะก็เยอะอยู่นะก็ยึดเอาไว้อายัดไว้ก่อนนะคะไว้ตรวจสอบนะคะขณะนี้ทางอย.มีการประสานไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์ทุกแห่งให้เร่งตรวจสอบและปิดกั้นสินค้าผิดกฎหมายลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะผิดพันธุ์ที่ไม่มีฉลากภาษาไทยหรือไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานพร้อมสั่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายทั้งออนไลน์ออฟไลน์อย่างเข้มงวดอย่าลืมนะคะไอ้พวกนี้เวลาย้อมผมนะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่โดนหนังศีรษะไม่โดนหนังหัวเรามันก็จะซึมเข้าสู่หนังศีรษะเข้าสู่ผิวหนังของเราแล้วกระทบต่อสุขภาพร้ายแรงมากเนี่ยค่ะอย่างเจ้านี้รายนี้เนี่ยที่ราชบุรีนะคะทั้งแสบทั้งคันทั้งบวมทั้งแดงแล้วก็ที่สำคัญคือปรากฏว่านี่แหละมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมาตามนี่เลยค่ะตามหนังศีรษะเลยนะคะอาการหนักมากคนนี้นะคะสุดท้ายผมร่วงค่ะไม่รู้สารสกัดจากธรรมชาติอะไรแบบไหนยังไงนะคะก็ระมัดระวังให้ดีนะสำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจอะไรอย่างนี้นะคะก็โทรถามอย.ได้เนาะไม่ควรอ่านฉลากก่อนดีกว่าอย่างน้อยถ้ามีฉลากภาษาไทยแล้วก็อุ่นใจนะว่าเนี่ยแหละเขาพิมพ์ด้วยภาษาไทยเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันอันตรายมันอะไรอย่างนี้นะคะคราวนี้ก็ต้องฝากเอาไว้เนาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผมอะเนาะไม่รู้จะต้องทำยังไงเรื่องผมเรื่องศีรษะนะคะส่วนเรื่องมีคนถามความคืบหน้าสาวที่ไปวิ่งออกกำลังกายแล้วโดนเปลือกทุเรียนฟาดหน้าที่ฉะเชิงเซาเมื่อวานใช่ไหมคะล่าสุดนั้นเนี่ยตำรวจก็ยังจับไม่ได้นะคะสองคนที่เอาทุเรียนลุมชกต่อยก่อนนะชกต่อยแล้วก็เอาเปลือกทุเรียนมาฟาดหน้านี่นะคะล่าสุดตำรวจบอกว่าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วยังไม่ทราบเดี๋ยวกำลังติดตามตัวผู้ก่อเหตุอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ทิ้งประเด็นใดๆนะคะเหตุผลที่แท้จริงว่าทั้งสองคนนี้เข้ามาทำร้ายผู้หญิงคนนี้เพราะอะไรยังไงเพราะว่าเขาไปออกกำลังกายปกติเท่านั้นเนี่ยยังไม่ทราบนะคะยังไม่รู้เดี๋ยวรออีกสักพักนึงคิดว่าน่าจะได้ตัวแหละตำรวจว่าอย่างนั้นนะคะไม่รู้ว่าคืออะไรยังงงอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ในเพจ Facebook ของตำรวจสอบสวนกลาง CID นะคะโพสต์ข้อความประกาศการจับกุมหมอดูแก้กรรมชื่อดังในจังหวัดลำพูนแล้วนะคะหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาในคดีล่วงละเมิดทางเพศเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่ามีผู้เสียหายตั้งเยอะหลายรายเลยนะคะออกมาเปิดเผยว่าเคยถูกละเมิดระหว่างการเข้ารับการดูดวงและขอความช่วยเหลือจากหมอดูรายดังกล่าวนะคะตำรวจก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวหมอดูแก้กรรมคนนี้มาที่จังหวัดลำพูนแล้วก็เตรียมจะแถลงรายละเอียดของคดีอย่างเป็นทางการในวันนี้เนี่ยค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะรู้สึกว่าคุณสรยุทธ์เนี่ยเคยไปหาหมอดูคนนี้มาแล้วเหมือนกันนะตกอีกพีคมากเลยนะคะคุณสรยุทธ์นี่นะคะก็เหยื่อคนหนึ่งเนี่ยที่เคยมาร้องกับผู้สื่อข่าวไปร้องกับคุณเอกภพสายใหม่ต้องรอดนะคนนี้อายุ18เนาะไปแจ้งความแล้วนะคะเป็นเยาวชนชายค่ะเป็นเยาวชนชายเนาะน้องเนี่ยถูกอาจารย์แก้กรรมคนนี้กระทำอนาจารตั้งแต่อายุ17แล้วนะแต่ปัจจุบันน้อง18แล้วก็พ่อแม่เนี่ยพากันไปแจ้งความที่เข้าไปหาอาจารย์แก้กรรมเพราะว่าแม่ของน้องเนี่ยอยากพบอยากดูดวงอยากดูกรรมแต่ว่าพอไปถึงด้วยความที่แบบอาจารย์แก้กรรมก็เห็นน้องผู้ชายหน้าตาดีคือ
เหยื่อที่มาร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดก็บอกว่า

อุ้ยทุกคนหน้าตาดีหมดเลยที่โดนอ่ะตรงปกเวลาเขาเจอเนี่ยเขาเหมือนจะถูกชะตาก็เลยออกอุบายว่าให้พ่อแม่ออกไปทานข้าวที่อื่นก่อนส่วนน้องก็ไปกินข้าวกับอาจารย์แก้กรรมส่วนตัวเพราะว่าอะไรเขาเล็งไว้แล้วเขาเลือกเหยื่อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยก็เล่าให้ครอบครัวฟังแต่ครอบครัวพอรู้เรื่องก็เข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลของอาจารย์คนนี้ปรากฏว่าอุ้ยมีดารามีคนมีชื่อเสียงคนดังข้าราชการไปหาเขาเยอะมากเลยก็คือเหมือนกับว่าลูกศิษย์ไปหาคนใหญ่คนโตนะเพราะฉะนั้นทำให้เหยื่อเนี่ยเกิดความหวาดกลัวพอเจอแบบนี้ก็ไม่กล้าที่จะไปแจ้งความตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำแพงศรัทธาอาจารย์แก้กรรมคนนี้ยังสูงอยู่นะตอนนั้นนี่สูงปี๊ดเลยค่ะคือเขาอาจจะไม่สามารถที่จะไปคือคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยจะไม่สามารถไปชุลปบมือได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตาสว่างกันแล้วนะบางคนก็ไปแจ้งที่กองปราบเรียบร้อยนะคะอันนี้ต้องรีบจัดการนะคะไม่งั้นก็จะมีเหยื่ออีกหลายรายแน่ๆเลยอ่ะใครที่เป็นเหยื่อเขาก็บอกว่าทางตำรวจนี่นะคะให้มาแจ้งความเพิ่มได้ค่ะนี่ค่ะบางคนที่ไปร้องกองปราบนี่นะคะอีหมอดูแก้กรรมนี่นะให้อมอวัยวะเพศด้วยนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะล่าสุดนั้นจับแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับหมอดูแก้กรรมชื่อดังในจังหวัดลำพูนค่ะไปฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกอมเพีย
5: ใช้ตาฉลากทองไง
4: เหม
6: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็สรุปในส่วนของเหตุรถไฟชนรถเมย์นะคะที่จุดตัดรถไฟมักกะสันนะคะล่าสุดนั้นเนี่ย เรื่องสะเทือนใจที่ทำให้สังคมนะค่อนข้างจะเป็นกังวลนะเพราะว่ามันมีพยานหลักฐานใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีคำถามจากสังคมว่าเอ๊ะจะต้องเป็นแบบนี้กันต่อไปไหมยังไงนะคะล่าสุดนั้นทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติบอกว่าเดี๋ยวทางกระทรวงเนี่ยจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนสิ้นข้อสงสัยอย่างเช่นเรื่องของพนักงานขับรถไฟอยู่ในห้องขับไหมอันนั้นก็อยู่นะคะชัดเจนส่วนการที่พนักงานขับรถไฟเสพยาเสพติดเกิดความบกพร่องส่วนไหนบ้างนะคะแน่นอนรัฐบาลบอกว่าให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติดนะคะนี่ก็ต้องดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วนนะคะส่วนเงินเยียวยานั้นนี่บอกว่าล่าสุดนั้นไม่ต้องเข้าสู่ที่ประชุมครม.แล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นส่วนของกระทรวงคมนาคมที่จะดำเนินการซึ่งในส่วนของขสมก.กับการรถไฟเนี่ยเขาก็จะนำ

เงินจากกองทุนต่างๆนะคะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยกรณีผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณวงเงินนะคะรายละ 2,390,000 บาทค่ะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บวงเงินสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทอันนี้เคาะแล้วนะคะเห็นว่าอย่างนั้นรายละ 2,390,000 บาทสำหรับผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของใบอนุญาตขับรถไฟประเด็นนี้นะคะที่ต้องติดตามกันด้วยค่ะว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรส่วนที่พูดกันเยอะสุดก็คือนี่แหละการตรวจพบสารเสพติดของพนักงานขับรถไฟที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะพูดถึงเรื่องทักษะเป็นหลักเนาะแต่ว่าในอนาคตจะต้องมีการคุยเรื่องสารเสพติดกับพนักงานขับรถไฟด้วยนะบางคนน่ะจะคาดไม่ถึงนะเอ้ยมีแต่เรื่องของนี่แหละพนักงานขับรถยนต์ขับรถเมย์ขับรถตู้รถแท็กซี่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ไม่คาดคิดว่าพนักงานขับรถไฟก็มีสิทธิ์ที่จะเสพสารเสพติดได้เหมือนกันนะคะอ่ะก็ต้องติดตามเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องของเกี่ยวกับวันนี้เดี๋ยวทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะนำทีมส.ส.ของพรรคไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภานะคะประมาณสัก10โมงกว่านะคะ10โมงครึ่งถึง11โมงนะคะเนื้อหาร่างแก้ไขฉบับของพรรคภูมิใจไทยแกนรัฐบาลเนี่ยก็จะมีแก้ไขอยู่2เรื่องนะคือเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา156นะคือเพิ่มเติมในหมวด 15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับเพิ่มเกี่ยวกับการกำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน100คนเป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นภายใน360วันนับตั้งแต่วันเปิดประชุมสสรนัดแรกนะคะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะวันนี้ 10:30 น. ถึง 11:00 น. นะคะคุณอนุทินจะไปเองในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะนำทีมสสไปเลยค่ะไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภานะคะก็อย่างที่บอกนะคะจะเป็นการแก้ในหมวด1และหมวด2อันนี้ของแบบฉบับของพรรคภูมิใจไทยนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามไปนะสำหรับเรื่องนี้ก็หลายคนก็ถามเข้ามาเหมือนกันนะมีความคืบหน้าไหมก็ประมาณนี้ค่ะวันเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ตี5เหมือนเดิมกับเรา2คนสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ของเช้าวันพุธที่20 พฤษภาคม 2569ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลค่ะ
2: ครับในเช้าวันนี้เราก็มีข่าวมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังตลอดตั้งแต่6 โมงเช้าเป็นต้นมาเลยนะครับช่วงนี้เราไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับที
1: ่
2: มาเป็นกำลังใจให้กับเราทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับเรามีไลฟ์ทาง TikTok ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: คล
2: ื่นข่าว FM 105ครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วพี่ต้นเห็นทางไหนก่อนคะพี่ต้น
2: ผมเห็นทาง TikTok เลยนะครับที่เห็นคุณหมู8998 9 8 9นะครับที่มาทักทาย